ข้างพื้นของเรานะครับบางคนเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากๆอาจจะงอเข่าไว้ได้จุดที่เรารู้สึกตึงแค่นั้นก็พอจากนั้นรีแลกซ์คอบ่าไหล่ครับหายใจให้สบายเมื่อเราได้แล้วให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลงสู่พื้นหลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้วสองมือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าอกให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้นสองมือวางข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกวางคางและอกลงที่พื้นโฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องผลักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวท่าเดิมอีกครั้งกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานสร้างจังหวะพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆตั้งปลายเท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วก็ค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอ็นไปข้างหลังเปิดขึ้นไปแอนหน้าอกให้รู้สึกตัวเรายืดขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืดแล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียดหายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือ1ท่าไหว้พระฤทธิ์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันใหม่ข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold อีกครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่า downward dog อีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้า

อกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากให้ได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวทด็อกครับอีกครั้งหายใจออกขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวให้ถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้าไปข้างหน้าคู่กันอีกครั้งพับตัวลงก้มให้เรารู้สึกตึงนิ้วโป้งเกี่ยวกันยกแขนไปข้างหน้าครับหายใจเข้าเอ็นข้างหลังอกหลังลดศอกลงประนมมือหายใจออกครับศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวหายใจออกครับนี่คือไหว้พระอาทิตย์2รอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยในศาสตร์ของโยคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้นลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพาร์ทต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอ็กจะพาน้องต้อมสาธิตการทำมูลซาลูเทชันไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชันเมื่อกี้ซันซาลูเทชันเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชันในตำราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกต่างกันคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทำในมูลซาลูเทชันเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้งสองข้างยกกางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงายสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทำเหมือนเดิมอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลำตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทำเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีกหนึ่งครั้งสำหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือหงายหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอ็นตัวไปข้างหลังทำทีละจังหวะเอ็นสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอ็นอย่าให้เจ็บหลังนะเอากำลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดที่เรารู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูลซาลูเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้ละให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือมูลซาลูเทชั่นอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกให้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดข้อสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวิร์ดด็อกเหมือนเดิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับหายใจเข้าออกนอนลงหน้าผากวางใช้แขนและเกรงหน้าท้องปักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวไหล่หมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบสองมือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิมสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบหายใจออกลดแขนลงประนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกชิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือหนึ่งรอบของมูลซาลูเทชันครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชมทำไปด้วยกันขออีกหนึ่งรอบ

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้งจุดที่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับหายใจออกหน้าผากว่าตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวตาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงที่พื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทรานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบ2คือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็

ที่จะทำตามซันโซลูชันและมูลโซลูชันได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟเลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของมูลโซลูชันและซันโซลูชันที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

0: แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้สารนี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทำตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทำ9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนเราก็สามารถทำเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทำดูนะครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูเอ็กและครูต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ทุกเช้ากับรายการ Active Morning ที่ช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้

าวต้มมัดจากชิ้นเดียวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกองค์ประกอบมันได้หลายๆอย่างนะครับให้คนที่มากินเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆกับข้าวต้มมัดที่ทำการเปลี่ยนรูปแบบจานนี้ด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาข้าไม่ไปหิวข้าจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
4: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตะสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรหรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เอ๊ะ
5: นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน
2: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
3: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตะสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาอ่ะเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
2: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
1: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดไทยหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: เฮ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
8: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
8: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
9: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
9: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเฮ้ยจุ๊บปันฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองภายในที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
6: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
10: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรร

0: การใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบุญยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเชตโต้
3: เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พ.ได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพ.ก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โหตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย
4: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
3: สบายมาก
2: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นร

0: วีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้สินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
0: หนีเร็วไฟไหม้
2: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ดาเพื่อนสัตว์หนีรอดมาจากการจับกุมของพวกคณะละครสัตว์ได้ก็มุ่งไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็น

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฟางและชาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลง

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: แล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมค

บรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: มอะค่ะแม่
1: ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ง้อมนะ
0: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
0: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
0: จังเลยกินน้ำดีกว่า
1: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
3: เข
2: ้
3: าใจ
2: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เรามาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆตามสัญญานะคะคุณครูนะคะพาเด็กๆมาชมนิทรรศการนะคะในกิจกรรมดูภาพบอกความรู้สึกนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางตามที่คุณครูสัญญาในชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะเด็กๆลองดูคุณแหม่มเด็กมาชมนิทรรศการภาพเด็กๆลองดูภาพฝั่งซ้ายเป็นอย่างไรคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยภูเขาอะไรอีกคะแม่น้ำแล้วภาพฝั่งขวาล่ะคะ
2: ภูเขา
1: แม่น้ำเหมือนกันแต่เด็กๆลองดู2ภาพเวลาเรามองแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรไหนใครอยากออกมาแสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นบ้างคะน้องจักรพรรดิมาเลยค่ะประมือให้น้องจักรพรรดิค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องจักรพรรดิลองสมมติว่าเราเข้ามาชมนิทรรศการศิลปะเวลาที่เราเข้าไปชมนิทรรศการศิลปะใช่ไหมคะเราก็จะยืนมองภาพแล้วก็ดูว่าแต่ละภาพเนี่ยให้ความรู้สึกอย่างไรชอบหรือไม่ชอบนะคะเพราะเหตุผลอะไรน้องดูภาพแรกภาพแรกดูแล้วให้ความรู้สึกอย่างไรคะ
3: สบายครับ
1: ให้ความรู้สึกสบายอะไรอีกคะ
3: ไม่รู้สึกอารมณ์ไม่ดีครับ
1: รู้สึกสบายไม่รู้สึกอารมณ์ไม่ดีหรือไม่รู้สึกอารมณ์เสียผ่อนคลายเลยใช่ไหมคะเห็นภาพนี้ต่อมาภาพที่2ค่ะนี่ภาพที่2ศิลปินโดยคุณครูแหม่มเองภาพที่2น้องลองดูภาพที่2เป็นอย่างไรคะ
3: สบายครับ
1: สบายเหมือนกันแล้วรู้สึกอะไรอีกคะชอบหรือไม่ชอบ
3: ชอบค
1: ่
3: ะ
1: ชอบแล้วหนูชอบภาพแรกหรือภาพที่สองมากกว่ากัน
3: ภาพแรกค
1: ่ะน้องบอกชอบภาพแรกนี่ก็คือความรู้สึกของน้องจักรพรรดินะคะแล้วเด็กๆปลายทางนะคะดูภาพ2ภาพแล้วมีความรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะออกมาติดสติกเกอร์ตอนนี้คุณครูนะคะติดแจกสติกเกอร์ให้กับเด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะออกมาติดสติกเกอร์ว่าเด็กๆชอบภาพนี้หรือว่าภาพนี้นะคะตามความรู้สึกของเด็กๆเลยศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเอาละค่ะส่วนเด็กๆปลายทางนะคะที่ไม่มีสติกเกอร์ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆยกมือนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูปลายทางจะนับจำนวนภาพที่เด็กๆชื่นชอบมากที่สุดนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะกลุ่มแรกที่จะได้ออกมาติดคือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกมาติดได้เลยค่ะชอบภาพไหนคะมาเลยติดได้เลยค่ะติดตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเด็กๆคะในความเป็นจริงเวลาที่เราไปชมนิทรรศการศิลปะนะคะเด็กๆไม่ควรที่จะนำมือไปจับนะคะหรือว่านำไปติดในงานศิลปะนำสิ่งต่างๆไปติดนะคะเพราะว่าเรียกว่าศิลปะเหล่านั้นนะคะมีคุณค่านะคะมีความสวยงามไม่ควรที่จะไปทำลายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ออกมาติดได้เลยค่ะกลุ่มที่3ออกมาติดได้เลยต่อไปกลุ่มต่อไปเต็มตัวนะคะกลุ่มที่5เต็มตัวนะคะกลุ่มที่5ออกมาได้เลยค่ะมาเลยตอนนี้เด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะคะแนนฝั่งไหนนำเอ่ยกลุ่มที่4มาได้เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะตอนนี้นะคะคาดคะเนจากสายตาน่าจะเป็นภาพฝั่งซ้ายนะคะที่เด็กๆเนี่ยชื่นชอบเด็กๆไม่ต้องให้กำลังใจครูแหม่มนะคะสมมติว่าเด็กๆอาจจะคิดว่าเอ๊ะครูแหม่มว่าไม่ค่อยมีคนให้หัวใจเลยไม่เป็นไรเอาตามความรู้สึกของเด็กๆเลยนะคะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะเอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆของเราด้วยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆประธานได้ดูภาพไหนที่เด็กๆชื่นชอบมากกว่ากันคาดคะเนจากสายตาภาพไหนคะ1หรือว่า2 1หรือว่า2

0: ที่มีหัวใจติดมากที่สุดคะ1นั่นเองนะคะนี่ก็คือภาพที่เด็กๆนะคะชื่นชอบขอ1คนมาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมถึงเลือกภาพที่1ใครดีคะน้องวันใหม่ค่ะประมือให้น้องวันใหม่ค่ะมาเลยค่ะน้องวันใหม่ออกมาได้เลยค่ะมาบอกคุณแหม่มหน่อยว่าทำไมน้องวันใหม่จึงชื่นชอบภาพที่1และคิดว่าภาพที่1เนี่ยได้รับความชื่นชอบมากที่สุดเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่ามันดูผ่อนคลายกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ผ่อนคลายแล้วรู้สึกอย่างไรอีกคะ
1: สมจริงมากกว่า
0: สมจริงมากกว่าภาพที่คุณแหม่มวาดใช่ไหมคะแล้วภาพที่คุณแหม่มวาดเป็นอย่างไรคะสวยหรือไม่สวยคะ
1: ก็สวยค่ะ
0: ก็สวยแต่ว่าทำไมหนูถึงไม่เลือกภาพนี้เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่านกดูไม่สมจริง
0: เพราะว่านกดูไม่สมจริงนะคะเก่งมากประมือให้น้องวันใหม่ค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือการที่เด็กๆเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพทั้ง2ภาพนะคะซึ่งวันนี้ค่ะสอดคล้องกับเนื้อเรื่องของเราเลยนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการแสดงความคิดเห็นได้แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้บอกข้อคิดจากเรื่องที่ฟังและดูได้รวมทั้งมีมารยาทในการฟังและดูเราเคยเรียนในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ้ำย้ำทวนการแสดงความคิดเห็นแบบมีมารยาทกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือการพูดเชิงอธิบายเหตุผลข้อเท็จจริงหลักการหรือแนวคิดนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามสิ่งที่เราพูดนะคะสามารถนำแนวคิดนั้นเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็สามารถนำข้อคิดนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะไหนใครอยากออกมาแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวคุณครูจะสังเกตเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางใครที่รู้สึกตั้งใจมากฟังครูแหม่มมากคนนั้นจะไม่ได้ออกมาแต่ถ้าคนไหนนะคะที่เรียกว่ายุกยิกยุกยิกยุกยิกคุณครูจะเลือกคนนั้นออกมานะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น2ลักษณะมีอะไรบ้างใครตอบคุณแหม่มได้บ้างน้องตะวันน้องไมกี้ค่ะ
2: เชิงบวกและเชิงลบ
0: เก่งมากค่ะการแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกและการแสดงความคิดเห็นเชิงลบเด็กๆควรจะนำความการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบไปใช้ในชีวิตประจำวันคะเก่งมากค่ะควรจะนำความคิดเห็นเชิงบวกนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะมาดูหลักการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะหนึ่งเลยก็จะต้องเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับบุคคลหรือว่าการละเทศะโอกาสต่างๆนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะมีข้อมูลหลักฐานประกอบที่สมเหตุสมผลเวลาที่เราจะแสดงความคิดเห็นเราควรที่จะยกข้อมูลยกตัวอย่างที่เรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงขึ้นมาเสริมด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆใช้คำสรรพนามแทนตัวเองให้เหมาะสมอย่างเด็กๆควรใช้คำว่าอะไรคะผมหนูฉันถ้าเป็นคำว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นคำที่ไม่ค่อยเป็นทางการที่เป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะมีอีกคำหนึ่งคำว่าข้าพเจ้าเด็กๆเคยได้ยินไหมคะอาจจะใช้คำว่าข้าพเจ้านะคะในการพูดแสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะต่อไปค่ะที่4พูดด้วยถ้อยคำสุภาพมีมารยาทในการพูดนะคะไม่พูดหยาบคายไม่พูดส่อเสียดไม่พูดล้อเลียนหรือว่าไม่พูดประชดประชันนะคะข้อที่5ค่ะพูดโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียงต่อไปค่ะเด็กๆข้อควรระวังในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะ1ไม่พูดจาวกวนนอกเรื่องจะทำให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดแสดงความคิดเห็นเราลองซ้อมพูดกับตัวเองหรือว่าอาจจะเขียนบทในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อให้เวลาที่เราพูดเนี่ยไม่วกไปวนมานะคะข้อที่2ไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นเช่นอาจจะไม่ชอบแบบนี้ก็แสดงความคิดเห็นแบบที่เป็นตัวเราแบบนี้นะคะต่อไปไม่โอ้อวดยกตนข่มท่านหรืออวดว่าเป็นผู้รู้นะคะยังไม่หมดนะคะ4ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ส่วนตัวมาประกอบการแสดงความคิดเห็น5ไม่กล่าวตำหนิหรือทำให้ผู้อื่นเนี่ยเกิดความเสื่อมเสีย6ไม่ประชดประชันไม่พูดก้าวร้าวเสียดสี

0: หรือมีเจตนาให้ดีก็คือต้องพูดแต่การแสดงความคิดเห็นเชิงบวกนะคะนี่ก็คือข้อควรระวังและมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูมารยาทการพูดแสดงความคิดเห็นในใครจะยกตัวอย่างมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นให้คุณครูฟังได้บ้างน้องวันใหม่ค่ะมีอะไรบ้างคะมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นค่ะ
1: ไม่เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นเกณฑ์ในการพูดค่ะ
0: เก่งมากค่ะไม่นำความคิดเห็นของตัวเองนะคะมาเป็นเกณฑ์ในการพูดต่อไปค่ะจะพูดจาแบบว่าหยาบคายได้ไหมคะมีคำพูดที่ไม่สุภาพได้ไหมคะไม่ได้น้องค่ะน้องณัฐวัฒน์ค่ะ
2: ไม่พูดคำหยาบคายครับ
0: ไม่พูดคำหยาบคายเก่งมากค่ะมีอีกไหมคะเด็กๆปลายทางมีไหมคะมาดูกันนะคะว่ามารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะก่อนพูดแสดงความคิดเห็นควรกล่าวขออนุญาตในการพูดนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะแนะนำตัวของตัวเองนะคะไม่พูดเสียดสีหรือพาดพิงให้ผู้อื่นเสียหายนะคะ3ก็คือไม่ผูกขาดการแสดงความคิดเห็นไว้เพียงคนเดียวอย่าลืมเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะถามผู้ฟังว่ามีสิ่งใดสอบถามไหมครับมีอะไรสอบถามไหมคะแบบนี้นะคะเด็กๆต้องเป็นมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นทุกครั้งนะคะต่อไปค่ะ4ใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมเช่นเขามีเวลาในการพูดแสดงความคิดเห็นไว้5นาทีควรที่จะพูดเกินไหมคะไม่ควรนะคะควรพูดในเวลาที่เขากำหนดให้นะคะ5ค่ะเคารพกติกาหรือมติของที่ประชุม6แสดงกิริยาวาจาที่สุภาพใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลอย่าลืมนะคะเด็กๆ เวลาที่เราออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเราจะต้องอาจจะใช้มืออาจจะใช้ท่าทางประกอบการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆออกมาเก้าออกมาล้วงกระเป๋าแบบนี้เป็นมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นที่ดีไหมคะไม่ดีนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆดูสื่อวิดีทัศน์เรื่องขยะพลาสติกมลพิษที่ไม่อยากให้คุณส่งต่อนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเวลาที่เราดูสิ่งต่างๆนะคะเราก็จะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการดูดังนี้เด็กๆลองดูข้อแรกอ่านให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะจับประเด็นสำคัญก็คือจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้ว่าเขาต้องการจะสื่อกับเราเรื่องอะไรมีข้อคิดมีแก่นของเรื่องที่ต้องการจะสื่อเรื่องอะไรนะคะข้อที่2ค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ
3: ส
0: ังเกตพฤติกรรมตัวละครนะคะเมื่อสังเกตเสร็จแล้วข้อที่3ค่ะ
3: แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
0: ข้อที่3นะคะเมื่อเด็กๆสังเกตดูพฤติกรรมของตัวละครในสื่อวิดีทัศน์แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องแสดงความคิดเห็นให้ได้ว่าพฤติกรรมของตัวละครนั้นนะคะดีหรือไม่ดีเด็กๆชอบหรือไม่ชอบอย่างไรต้องอธิบายยกเหตุผลนะคะขึ้นมาประกอบด้วยนะคะข้อที่4ค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ
3: แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
0: แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อนะคะ1เลยเด็กๆจะต้องแสดงความคิดเห็นให้ได้ว่าทำอย่างไรจึงจะลดขยะในทะเลได้ก็คือเกี่ยวกับในสื่อเรื่องราวของสื่อนะคะข้อที่5หากเด็กๆ เป็นผู้หญิงเนี่ยเด็กๆจะทำอย่างไรต่อไปนะคะเด็กๆพร้อมที่จะดูสื่อวิดีทัศน์หรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วต้องมีมารยาทในการดูและฟังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
5: ซื้อของเยอะเลยนะครับเนี่ย
6: ซื้อของเข้าบ้านไงน้องผ้าอนามัยไปใส่กับของกินได้ไงอ่ะเอาออกมาเถอะใส่ถุงใหม่น้องจะให้พี่กินผ้าอนามัยไปกับคุกกี้เนี่ยหรอ
7: เจ๊ก็เป็นคุณเจ้าระเบียบชอบแยกของให้เป็นสัดส่วนของกินกับของใช้ปนกันไม่ได้ล่ะ
6: งกอะไรนักหนาแค่ถุงเนี่ยถุงก็มีตั้งเยอะแยะ
8: โอ้โห
6: ถุงบางขนาดนี้นี่เอาออกมาใส่ถุงซ้อนไปด้วยสิไม่มีใครบอกเลยเหรอ
7: แล้วเวลาซื้อของเจ๊ก็อยากได้ถุงมาก
6: ๆแล้วก็ขอถุงเปล่าไว้นึงนะ
5: ไม่พอหรอครับ

0: สบายไหมเจ๊มากพอยังมากพอไหมเจ๊มากพอไหมนี่ไงถุงมากๆยิ่งใช้มากขยะพลาสติกยิ่งมากแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลไปกองอยู่ใต้ทะเลกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยไป500ปีมากพอยัง
1: นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของขยะในท้องทะเลในรอบปีที่ผ่านมาขยะในท้องทะเลมีเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าตัวแล้วคุณรู้ไหมขยะในทะเล178ถูกทิ้งมาจากบนบกซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก
2: ขยะพลาสติกมลพิษที่ไม่อยากให้คุณส่งต
0: ่อหยุดใช้มากเกินความจำเป็นได้ละ
3: ต้องขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ดีๆด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะในกิจกรรมหนูน้อยนางพูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองคิดพิจารณานะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรตามหัวข้อนี้เลยนะคะ1เลยคือเด็กๆจะต้องจับประเด็นสำคัญ 2. สังเกตพฤติกรรมของตัวละคร 3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครว่าตัวละครนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร 4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อนะคะว่าเด็กๆจะทำอย่างไรจึงจะลดขยะในทะเลได้และหากนักเรียนเป็นผู้หญิงที่ใช้ถุงขยะมากๆเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรต่อไปนะลองคิดถึงตัวละครนั้นนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา3นาทีลองคิดพิจารณาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเปิดสื่อวิทยทัศน์รอบพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสื่อวิทยทัศน์กันอีก1รอบนะคะแล้วเด็กๆลองดูคิดพิจารณาสิ่งต่างๆได้เลยค่ะ
4: ซื้อของเยอะเลยนะครับเนี่ย
5: ซื้อของเข้าบ้านไงน้องผ้าอนามัยไปใส่กับของกินได้ไงอ่ะเอาออกมาเถอะใส่ถุงใหม่น้องจะให้พี่กินผ้าอนามัยไปกับคุกกี้เนี่ยเหรอ
0: เจ๊ก็เป็นคนเจ้าระเบียบชอบแยกของให้เป็นสัดส่วนของกินกับของใช้ปนกันไม่ได้ล่ะ
5: งกอะไรนักหนาแค่ถุงเนี่ยถุงก็มีตั้งเยอะแยะโอ้โหถุงบางขนาดนี้นี่เอาออกมาใส่ถุงซ้อนไปด้วยสิไม่มีใครบอกเลยเหรอ
0: แล้วเวลาซื้อของเจ๊ก็อยากได้ถุงมาก
5: ๆแล้วก็ขอถุงเปล่าไว้นึงนะ
4: ไม่พอหรอครับ
5: ไม่พอโอเคนะ
0: สบายไหมเจ๊มากพอยังมากพอไหมเจ๊มากพอไหมนี่ไงถุงมากๆยิ่งใช้มากขยะพลาสติกยิ่งมากแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลไปกองอยู่ใต้ทะเลกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยไป500ปีมากพอยัง
1: นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของขยะในท้องทะเลในรอบปีที่ผ่านมาขยะในท้องทะเลมีเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าตัวแล้วคุณรู้ไหม
6: ขยะในทะเล178ถูกทิ้งมาจากบนบกซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก
2: ขยะพลาสติกมลพิษที่ไม่อยากให้คุณส่งต
0: ่อหยุดใช้มากเกินความจำเป็นได้ละ
3: เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆลองเรียกว่าลองเรียบเรียงสิ่งที่จะออกมาพูดตามประเด็นสำคัญเหล่านี้นะคะเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆลองคิดเมื่อเราดูสิ่งต่างๆแล้วเราต้องจับใจความสำคัญของเรื่องนั้นให้ได้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองคิด2นาทีแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมา1คนเท่านั้นนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือเรียกว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้เลยค่ะลองพูดกับตัวเองก่อนนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะลงมือได้เลยค่ะประเด็นแรกจับประเด็นสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆลองคิดสิคะใครตอบได้บ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครตอบได้บ้างคะน้องค่ะน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์อยากออกมาพูดเลยใช่ไหมคะแล้วค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องชัยพฤกษ์ค่ะมาเลยเดี๋ยวน้องชัย

0: พรึกยืนตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอบถามในประเด็นต่างๆนะคะให้น้องเรียกว่าแลกเปลี่ยนสนทนานะคะเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นนะคะเอาละค่ะลองแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆนะคะที่อยู่ปลายทางรู้จักหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัยพฤกษ์กุลวัฒน์สิริครับ
0: น้องมองไปที่เพื่อนนะคะเอาละค่ะข้อแรกนะคะให้เด็กๆลองจับประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญของเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะจับประเด็นสำคัญของเรื่องนะคะประเด็นสำคัญของเรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะน้องลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะ
1: รถจะใช้ถุงพลาสติกครับ
0: มองเพื่อนได้เลยค่ะเวลาที่เราพูดนะคะเราจะต้องมีความมั่นใจนะคะน้องชัยพฤกษ์ลองพูดอีกหนึ่งรอบค่ะเกี่ยวกับหลักการจับประเด็นสำคัญนะคะ
1: ลดการใช้พลาสติกครับ
0: การลดใช้อะไรคะ
1: พลาสติกครับ
0: ถุงพลาสติกถุงพลาสติกทำให้เกิดอะไรคะ
1: ขยะในทะเล
0: ขยะในทะเลเก่งมากค่ะข้อที่2นะคะเมื่อเด็กๆสังเกตพฤติกรรมของตัวละครเสร็จแล้วน้องลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครคนที่เป็นผู้หญิงว่ามีพฤติกรรมอย่างไรดีหรือไม่ดีคะ
1: ไม่ดีครับ
0: ไม่ดีเพราะว่าอะไรคะต้องบอกเหตุผลด้วยค่ะ
1: เพราะว่าใช้ถุงพลาสติกมากเกินไปครับ
0: เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นใช้ถุงพลาสติกมากเกินไปนั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะไหนเด็กน้องลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อว่าน้องจะทำอย่างไรจึงจะลดขยะในทะเลได้คะ
1: เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าครับ
0: หนึ่งเลยคือเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้านะคะมีอะไรอีกคะข้อที่2ค่ะ
1: ใช้ถุงพลาสติกซ้ำค่ะ
0: อาจจะนำถุงพลาสติกนะคะกลับมาใช้ซ้ำก็คือการอะไรคะรียูสใช้ซ้ำนั่นเองนะคะการแสดงความคิดเห็นต่อไปค่ะหากนักเรียนเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าเวลาไปซื้อของใช่ไหมคะต้องการถุงมากๆเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อไปทะเลแล้วเห็นขยะเต็มทะเลเลยจะทำอย่างไรต่อไปคะ
1: เอาถุงผ้าไปซื้อของครับ
0: อาจจะนำถุงผ้านะคะไปซื้อของเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องชัยพฤกษ์ค่ะคนต่อไปที่จะได้ออกมาใครดีคะไหนใครอยากออกมาแสดงความเห็นน้องอยากออกมาแสดงความเห็นไหมคะใครดีเอ่ยเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่นะคะทุกคนเรียนไปแล้วจะต้องออกมานำเสนอให้ได้นะคะถ้าใครที่ยังไม่มีความมั่นใจเดี๋ยวคุณครูกับเพื่อนๆนะคะจะเรียกว่าจะคอยช่วยนะคะขอผู้หญิงบ้างเมื่อสักครู่ผู้ชายไปแล้วขอผู้หญิงเลขที่23ค่ะใครเอ่ยน้องออกมาได้เลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมออกมาได้เลยค่ะน้องต้นหอมนะคะแนะนำตัวนะคะให้เพื่อนๆปลายทางรู้จักด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภวรัญจระวรปิดาค่ะชื่อเล่นหนูชื่อน้องต้นหอมค่ะ
0: สำหรับน้องต้นหอมนะคะน้องต้นหอมจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องขยะพลาสติกมลพิษที่ไม่อยากให้คุณส่งต่อนะคะในประเด็นแรกประเด็นสำคัญของเรื่องใจความสำคัญของสื่อที่เราดูเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
2: เกี่ยวกับขยะค่ะ
0: ขยะเป็นอย่างไรเอ่ย
2: เป็นถุงขยะพลาสติกค่ะ
0: ขยะพลาสติกเป็นอย่างไรคะถ้าเราใช้ขยะมากๆจะทำให้เป็นอย่างไรคะ
2: เยอะค่ะ
0: จะทำให้เยอะอะไรเยอะเอ่ย
2: ถุงจะขยะเยอะค่ะ
0: จะทำให้ขยะเยอะจนอาจส่งผลต่อระบบนิเวศใช่ไหมคะเห็นไหมคะทะเลเป็นอย่างไรเอ่ยจากที่เราเคยไปทะเลที่แบบว่าสวยงามมีน้ำทะเลที่ใสถ้าไปทะเลแล้วจะเจอกับอะไรคะอย่างในสื่อวิทยทัศน์เลยเจอกับขยะพลาสติกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องลดการใช้ขยะต่างๆนั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นผู้หญิงว่าเขามีพฤติกรรมดีหรือไม่ดีเด็กๆชอบหรือไม่ชอบ
2: ไม่ชอบค่ะ
0: ไม่ชอบเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเขาใช้ถุงเยอะเกินไปค่ะ
0: เพราะว่าใช้ถุงพลาสติกมากจนเกินไปนะคะข้อที่4ค่ะแล้วน้องข้าวหอมเนี่ยจะทำอย่างไรจึงจะช่วยลดขยะในทะเลได้คะ
2: ลดเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าค่ะ
0: เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้านะคะมีอะไรอีกคะ
2: ใช้ ใช้ถุงพลาสติกค่ะ
0: แล้วก็กลับมาใช้อย่างไรคะ
2: แล้วก็กลับมาใช้ใหม่
0: ใช้แล้วแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่นะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะหากนักเรียนเป็นผู้หญิงที่อยู่ในสื่อวิดิทัศน์นะคะเมื่อรู้แล้วว่าการใช้พลาสติกมากจนเกินไปทำให้เกิดผลเสียเนี่ยน้องจะทำอย่างไรต่อคะ
2: เก็บขยะค่ะ
0: ช่วยเก็บขยะในทะเลอะไรอีกคะ
2: ลดใช้ถุงพลาสติกค่ะ
0: ลดการใช้ถุงพลาสติกเก่งมากปรบมือให้น้องข้าวหอมค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะของเด็กๆต้นทางนะคะที่เด็กๆได้ออกมาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อนะคะแล้วเด็กๆปลายทางนะคะได้ออกมาทำกิจกรรมบ้างหรือเปล่าถ้าใครออกมานะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะก็การออกมาแสดงความคิดเห็นหรือการออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็กๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะเอาละค่ะมาพูดถึงประเด็นสื่อวิดิทัศน์ที่เราได้ดูบ้างเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่นะคะรู้สึกว่าเด็กๆในห้องเนี่ยง่วงนอนจะสุ่มเลขที่ตอบคำถามนะคะนอกจากในเรื่องนี้แล้วนะคะในเรื่องการใช้ขยะการใช้ถุงพลาสติกนะคะจนทำให้ระบบนิเวศเนี่ยเรียกว่าไม่สวยงามเหมือนแต่ก่อนนะคะไปทะเลก็เจอกับถุงพลาสติกใช่ไหมคะในแล้วในน้ำทะเลล่ะคะเป็นอย่างไรมีแต่ขยะใช่ไหมคะการที่ใช้ถุงพลาสติกมากๆเนี่ยแล้วจากในสื่อนะคะได้บอกไว้ว่าขยะเนี่ยได้ลงไปในทะเลใช่ไหมคะก็ทำให้บ้านหรือว่าที่อยู่ของสัตว์น้ำเป็นอย่างไรคะถูกปิดไปด้วยขยะนะคะเรียกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะไม่สวยงามใช่ไหมคะแล้วก็สัตว์น้ำที่อยู่ในท้องทะเลเนี่ยก็อาจจะตายได้นะคะเอาละค่ะให้เด็กๆลองบอกวิธีการช่วยลดถุงพลาสติกจากที่เพื่อนๆยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างนอกเหนือจากนี้เด็กๆลองช่วยกันคิดนะคะว่าจะช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างไรได้บ้างมีไหมคะใครมีวิธีการช่วยลดใช้ถุงพลาสติกนอกเหนือจากใช้ถุงซ้ำแล้วใช้ถุงผ้าแล้วมีวิธีการอย่างไรบ้างมาดูวิธีการของครูแหม่มบ้างครูแหม่มอาจจะเรียกว่าใช้เหมือนกับเด็กๆ2คนนะคะแล้วก็อาจจะครูแหม่มมีเรียกว่าทักษะการถักไหมพรมอาจจะใช้ไหมพรมนะคะในการถักมาทำกระเป๋าผ้านะคะแล้วก็เอากระเป๋านั้นเนี่ยไปใช้จับจ่ายสิ่งของนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าในตลาดก็สามารถพกไปได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือกิจกรรมใบงานที่9เรื่องแสดงความคิดเห็นจากรูปภาพเด็กๆลองดูรูปภาพนี่คือภาพที่เด็กๆจะต้องทำงานแล้วเด็กๆลองดูภาพว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะและสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยดีหรือไม่ดีเพราะว่าอะไรเด็กๆลองดูเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเป็นอย่างไรเอ่ยครอบครัวหนึ่งเป็นอย่างไรคะช่วยกันทำอะไรคะทำอาหารดูคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรคะกำลังทำอาหารแล้วลูกน้อย2คนกำลังทำอะไรอยู่คะล้างจานการที่เราทำแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรมีใครทราบบ้างในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่ละคนจะมีเพียงแค่หน้าที่เดียวบางคนก็จะบอกว่าเด็กๆอาจจะคิดว่าคุณพ่อมีหน้าที่หาเงินมาให้เราคุณแม่มีหน้าที่ทำงานในบ้านลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือที่เหลือไม่ต้องทำก็ได้มีใครคิดแบบนี้บ้างจากภาพนะคะเด็กๆอาจจะดูว่าการที่แต่ละคนเนี่ยมาช่วยกันทำนะคะก็คือการแบ่งหน้าที่กันหรือช่วยกันแบ่งเบาภาระในครอบครัวนั่นเองนะคะเด็กๆลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะแสดงความคิดเห็นอย่างน้อย3บรรทัดขึ้นไปนะคะห้ามเขียนน้อยกว่า2บรรทัดนะคะอยู่ที่หน้า146ค่ะเขียน3บรรทัดขึ้นไปนะคะ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครพฤติกรรมในภาพว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีควรนำเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างหรือเปล่าเด็กๆลองแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่ทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะคะ

ครอยากออกมาแสดงความคิดเห็นบ้างคะน้องปลื้มอยากออกมาใช่ไหมคะน้องปลื้มมีใครอยากออกมาแสดงความคิดเห็นอีกคะน้องข้าวหอมอยากออกมาไหมคะน้องข้าวหอมอยากออกมานะคะคนที่สองนะน้องข้าวหอมต่อไปคนต่อไปค่ะใครอยากออกมาแสดงความคิดเห็นดีคะน้องกิ่งก้าวน้องกิ่งก้าวอยากออกมาไหมคะอยากนะคะน้องกิ่งก้าวคนที่สามนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะเขียนไม่เต็มบรรทัดเลยลบออกแล้วเขียนใหม่นะคะบางคนอาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครที่เป็นลูกที่ช่วยกันล้างจานก็ได้นะคะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดของเด็กๆเลยว่าอยากแสดงความคิดเห็นอาจจะอยากแสดงความคิดเห็นในภาพรวมว่าภาพนี้เป็นพฤติกรรมบ้านนี้นะคะมีลักษณะอย่างไรหรือว่าอาจจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นลูก2คนใช่ไหมคะว่าพฤติกรรมของลูก2คนเนี่ยเป็นอย่างไรควรที่จะนำเป็นตัวอย่างไหมเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีนะคะเด็กๆลองเขียนนะคะ

ทำไมเขียนห่างกันจังเลยคะลบออกแล้วเขียนใหม่ให้ติดกันค่ะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะแบบนี้ไม่เอาค่ะเขียนต่อมาให้เต็มบรรทัดเลยนะคะใครช่วยกันทำงานเด็กๆต้องเขียนด้วยนะคะใครช่วยกันทำงานมีใครบ้าง

เขียนมากกว่า3บรรทัดก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอดูก่อนนะคะน้องแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะว่าพฤติกรรมของตัวละครเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีควรที่จะนำไปเป็นตัวอย่างไหมลองเขียนเพิ่มนะคะเด็กๆนอกจากเขียนอธิบายจากในภาพแล้วว่าใครทำอะไรบ้างนะคะเด็กๆต้องเขียนแสดงความคิดเห็นจากรูปภาพด้วยนะคะว่าพฤติกรรมของตัวละครเป็นอย่างไรนะคะ

ไมกี้ทำอะไรไม่ทราบให้เวลาเด็กๆอีก5นาทีนะคะคำว่าอะไรคะคออัวรอควรค่ะสระอัวอยู่ไหนล่ะคะสระอัวลูกสระอัวมีตัวสะกดอะไรหายไปไม้หานอากาศหายไปรอค่ะ

าเป็นคุณครูแสดงความคิดเห็นคุณครูอาจจะเขียนเกี่ยวกับรูปภาพก่อนนะคะว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับครอบครัวที่กำลังช่วยการประกอบอาหารคุณพ่อคุณแม่กำลังทำอาหารส่วนลูก2คนนะคะกำลังล้างจานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ไม่นิ่งดูดายควรที่จะนำไปเป็นตัวอย่างหรือว่าควรที่จะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะเด็กๆลองเขียนในความคิดเห็นของเด็กๆนะคะลองดูนะคะเด็กๆไม่ยากค่ะใครเสร็จแล้วลองยกมือให้คุณครูดูหน่อยนะคะว่าเด็กๆแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เว้นไว้ทำไมคะอันนี้เว้นไว้ทำไมคะลบออกแล้วมาเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะ

ไหนใครเป็นเหมือนครอบครัวนี้บ้างใครช่วยผู้ปกครองล้างจานบ้างคะใครรอกินข้าวเฉยๆเลยใครไปนั่งรอที่โต๊ะอาหารเลยมีไหมคะไม่มีนะคะเด็กๆควรที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะให้เวลาอีก3นาทีค่ะ3นาทีนะคะน้องปลื้มเสร็จหรือยังคะ

พราะว่าอะไรไหนหนูลองให้เหตุผลเพราะว่าอะไรคะควรนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าอะไรคะเขียนต่อเก่งมากค่ะน้องปลื้มเขียนต่อได้เลยไม่ต้องลบค่ะน้องปลื้มบอกว่าพฤติกรรมของ2คนควรที่จะนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะให้เวลาอีก2นาทีนะคะเด็กๆเร่งมือเลย

0: น้องเจ้านายอยากออกไปแสดงความคิดเห็นไหมคะอยากออกไปนะคะเดี๋ยวครูเรียกน้องเจ้านายด้วยนะประภัสราอยากออกไปไหมคะเอาละค่ะเด็กต้นทางและเด็กปลายทางเตรียมตัวเลยใครอยากออกมาแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆคนแรกดีคะน้องปลื้มมาเลยค่ะน้องปลื้มน้องปลื้มมาเลยปรบมือให้น้องปลื้มค่ะมาเลยค่ะน้องปลื้มมายืนตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้องปลื้มแนะนำตัวเองนะคะมองกล้องด้วยนะคะแนะนำตัวเองให้กับเพื่อนนะคะที่อยู่ปลายทางเด็กๆที่นั่งอยู่ในห้องมีมารยาทผู้ฟังที่ดีหรือยังคะกลุ่มที่1มีมารยาทผู้ฟังที่ดีหรือยังคะเด็กๆทุกคนวางดินสอให้เกียรติผู้ที่พูดด้วยนะคะเด็กๆปรบมือให้น้องปลื้มค่ะน้องปลื้มแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักได้เลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผมชื่อเด็กชายนายเพชรอยู่ชื่อแม่น้องปลื้มครับวันนี้ผมจะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพครับพี่น้องช่วยกันล้างจานครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ประกอบอาหารครับคุณพ่อก็นำอาหารไปวางที่โต๊ะครับ
0: ภาพนี้เป็นอย่างไรบ้างคะพฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย
1: ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนครับเพราะทุกคนมีหน้าที่ครับ
0: ทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องปลื้มนะคะจากการสังเกตการออกมานะคะของน้องปลื้มการแสดงความคิดเห็นนะคะน้องปลื้มอาจจะยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะเราจะทุกคนจะต้องฝึกความมั่นใจเรียนกับครูแหม่มต้องมีความมั่นใจนะคะวันนี้เก่งมากๆค่ะปรบมือให้น้องปลื้มค่ะขออีกหนึ่งคนใครอยากออกมาคะน้องกิ่งก้าวค่ะปรบมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะมาเลยอย่าลืมแนะนำตัวนะคะแล้วก็ออกมาว่าอาจจะพูดว่าวันนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพอาจจะเป็นรูปภาพนี้นะคะน้องกิ่งก้าวยืนได้เลยค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะชื่อเด็กหญิงนะคะมีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องกิ่งก้าวค่ะวันนี้จะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

0: เป็นอย่างไรคะน้องกิ่งก้าว
1: ภาพที
0: ่ในภาพเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรกำลังทำอะไรอยู่คะ
1: ก็ช่วยกันทำอาหารแล้วก็ล้างจานค่ะ
0: นี้เป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีคะควรที่จะเอาไปเป็นตัวอย่างไหมหรือว่าไม่ควรทำตามเลย
1: ควรที่จะนำเอาไปเป็นตัวอย่างค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะบอกเหตุผลด้วยค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
0: เป็นตัวอย่างที่ดีเลยต้องเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องกิ่งก้าวนะคะน้องกิ่งก้าวก็ยังมีความรู้สึกที่ยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีความมั่นใจนะคะปรบมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะขอคนสุดท้ายใครอยากออกมาคะใครดีน้องเจ้านายค่ะปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวยืนรอแป๊บนึงนะคะแล้วก็แนะนำตัวเองนะคะให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางรู้จักได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์คิดละเอียดชื่อมาชื่อน้องเจ้านายครับวันนี้จะมาแสดงความคิดเห็นจากภาพครอบครัวนี้ช่วยกันทำงานบ้านต่างๆลูกๆช่วยกันทำช่วยกันล้างจานและลูกก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวครับเพื่อนๆมีอะไรก็ถามไหมครับ
0: น้องเจ้านายถามเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆมีอะไรสอบถามน้องเจ้านายไหมคะถ้าเป็นครูแหม่มครูแหม่มจะสอบถามน้องเจ้านายถ้าเป็นน้องเจ้านายน้องเจ้านายจะทำพฤติกรรมเหมือนในรูปไหมคะ
2: ทำครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: แบ่งเบาภาระครับ
0: เพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเก่งมากประมือให้น้องเจ้านายค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะน้องเจ้านายเนี่ยเรียกว่า1เลย1ผู้แนะนำตัวนะคะ2คือออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพนะคะ3มีการทิ้งท้ายถามคำถามเด็กๆด้วยนะคะว่ามีใครต้องการสอบถามหรือว่าเพิ่มเติมส่วนไหนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนนะคะในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบนะคะเด็กๆคิดว่าสิ่งที่เด็กๆออกมาพูดเนี่ยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบคะ
3: เช
0: ิ
3: งบวก
0: เชิงบวกเก่งมากนะคะเพราะว่าไม่มีใครนะคะออกมาพูดเชิงลบในเรื่องที่แบบว่าไม่ควรนำไปเป็นตัวอย่างเพราะว่าหลายบางคนอาจจะมีความคิดที่แย้งว่าเพราะว่าหนูมีหน้าที่เรียนแล้วหนูก็จะไม่ทำหน้าที่อื่นแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลองประเมินตนเองว่าเด็กๆเนี่ยเรียกว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยนี้หรือเปล่านะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของรื่นรถสักวานะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องพูดอย่างไรให้น่าฟังนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะเรียกว่าลองกลับไปดูสื่อวิดิทัศน์อีกหนึ่งครั้งนะคะเรื่องลดใช้ขยะใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆเนี่ยนำสิ่งที่เด็กๆได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกนะคะหรือว่าการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือการนำถุงพลาสติกนะคะกลับมาใช้ใหม่นะคะก็ให้นำข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเพื่อให้เรียกว่าโลกของเราเนี่ยน่าอยู่ไม่มีขยะมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: สวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
1: อุ๊ยจดใหม่มาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
2: อะไรอ่ะ
1: นี่ถูกใจบวกเอย่า
2: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
3: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
2: ยากเล่นจัง
1: ผจญภัยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
1: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
3: ถูกใจระวัง
1: โอ้โหเกะกะจริงด้วย
2: ห้ามดีๆนะอย่าชี้หนูด้วยระวังนะพี่ยัง
1: อ
2: ่
1: ะให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
3: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีก
1: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
3: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
1: โอ้
3: ด่านยากจริ
1: งระวังนะ
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
1: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
1: แบบเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะคิด
1: กันไป
3: คิด
1: เย้ค่ะ
3: ที่2อยู่ไหนเนี่ย
1: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย์ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย์ย่าต้องระวังรถนะ
3: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิเพย์ย่า
3: ไปๆเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้เพย์ย่าเร็วๆนะหนู
3: ต้องวิ่งหลอกเดินตามหลังพี่
1: น้องเฮียย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
3: อย่าวิ่งเดินเฉยๆไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วหรอ
1: เย
3: ้ไปหลังที่3กัน
1: โอเคไป
3: เฮ้ยมีหลังที่3เดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
1: โอเคทำไมหนูโดนน้ำด่างเลยเดินตามหลัง
3: เฮ้ย
1: ด่าง
3: ไม่ได้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้สวยนี่
1: คุณพี่ย่าเชียงชัยครบ3ด่านแล้วเย้เลยทีเด
4: ียวเย้ดีใจด้วยนะในที่สุดเด็กๆก็ชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าได้

0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่าแต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
1: ค
0: ่ะวันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
1: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1: เดินบนทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
2: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่ะถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
2: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
2: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทป่าให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
2: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
1: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อ
3: ตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์เช่นเคยครับ

0: ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเป็นเรื่องของรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรวันนี้เป็นตอนที่5แล้วนะครับเรามาดูเนื้อหากันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูเนี่ยมีบัตรภาพปริศนานะครับมาให้นักเรียนทั้งห้องนะครับทั้งห้องต้นทางและห้องปลายทางได้ร่วมกันรับชมด้วยนะครับแต่จะเป็นภาพอะไรนั้นเดี๋ยวคุณครูขอดูคำถามกันก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะถามคำถามเกี่ยวกับอะไรนั่นเองครับซึ่งเราจะถามจากบัตรภาพปริศนานั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตพร้อมกับให้เหตุผลประกอบด้วยนะครับแล้วบัตรภาพปริศนาอยู่ไหนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับบัตรภาพปริศนาอยู่ตรงนี้แล้วแต่คุณครูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับให้เพื่อนทุกคนได้ดูนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับขอให้ปรบมือ5ครั้งบัตรภาพแรกจะเป็นบัตรอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกลุ่มไหนสามารถตอบคำถามได้นะครับขอให้ยกมือให้ไวเลยนะครับอะล่ะเด็กๆพร้อมไหมครับภาพแรกพร้อมไหมครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบัตรภาพแรกกันเลยให้ดูกันก่อนนะครับให้ดูกันก่อนบัตรภาพปริศนาภาพแรกเป็นภาพของอะไรครับนักเรียนเอาตอบพร้อมกันว่าอะไรครับต้นไม้มีข้อความอยู่ข้างล่างลูกมีข้อความอยู่ข้างล่างตรงนี้อ่านว่าอะไรต้นไม้ที่อะไรนะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนั่นก็คือต้นไม้กําลังได้รับน้ําฝนนั่นหมายความว่าต้นไม้เนี่ยนะครับก็ได้รับน้ําฝนนะครับที่ตกลงมาจากฟ้านั่นเองกลุ่มไหนสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ยกมือกลุ่ม2คุณครูจะทวนคำถามให้อีกหนึ่งรอบนะครับสิ่งที่อยู่ในภาพเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตและให้เหตุผลประกอบนะครับกลุ่ม2เป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับ
1: มีค่ะ
0: เป็นสิ่งมีชีวิตให้เหตุผลประกอบด้วยลูกว่าทำไมต้นไม้เนี่ยถึงเป็นสิ่งมีชีวิต
1: เพราะว่ามันเกิดจากตามธรรมชาติค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: เพราะว่ามันเกิดตามธรรมชาติค่ะ
0: เพราะต้นไม้เกิดจากธรรมชาติเพื่อนๆมีคําตอบอื่นๆไหมครับมีเหตุผลอื่นๆไหมในการบอกว่าต้นไม้ของคุณครูเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตมีเหตุผลอื่นๆไหมเพื่อนในกลุ่มไหนลองบอกเหตุผลอื่นๆสิลูกเพราะว่าต้นไม้เป็นอะไรครับ
1: มีการเติบโตได้ค่ะ
0: ต้นไม้มีการเจริญเติบโตด้วยขอบคุณมากครับเอาแล้วเพื่อนๆในห้องเนี่ยเห็นด้วยไหมว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตใครเห็นด้วยนะครับขอดูมือหน่อยครับขอบคุณมากครับเอามือลงฉะนั้นเราสรุปเลยนะว่าต้นไม้ที่ได้รับน้ำฝนอยู่เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับสามารถตอบคำถามจากบัตรภาพปริศนานี้ได้ไหมครับก็น่าจะเหมือนกันนะครับเด็กๆเอาละไปดูภาพต่อไปใครจะตอบคำถามภาพต่อไปไหนขอดูมือหน่อยโอ้มีเยอะเลยไปดูภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปเป็นภาพของอะไรมากันเลยเงียบๆให้ดูนิดนึงเป็นภาพอะไรเนี่ยกำลังอะไรครับมาเอามือลงกันก่อนลูกเดี๋ยวให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูก่อนนะลูกส่วนเด็กๆต้นทางนะครับภาพนี้เป็นภาพของอะไรครับเป็นภาพของสุนัขที่กำลังกินอาหารใครอยากตอบคำถามข้อนี้ให้เอามือจับหูเอามือจับหูเลยคุณนับ3เมื่อไรให้ยกมือนะครับ1 2 3โอ้โหกลุ่ม4นะครับไวกว่าเพื่อนเลยกลุ่ม4มาตอบสิว่าสิ่งที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วทำไมถึงเป็นสิ่ง

0: สิ่งมีชีวิตขอเหตุผลหน่อยครับ
1: เพราะว่าสามารถขยับร่างกาย
0: สามารถขยับร่างกายได้หรือว่าสามารถเคลื่อนไหวได้ตนเองนะครับนอกจากที่สุนัขเนี่ยจะขยับร่างกายได้ด้วยตนเองแล้วยังมีเหตุผลอื่นๆไหมลูกกลุ่ม2ยังมีเหตุผลอะไรอีก
2: เจริญเติบโตได้ครับ
0: เจริญเติบโตได้โอ้ขอบคุณมากเลยมีเหตุผลอื่นๆอีกไหมขอกลุ่มหนึ่งบ้างกลุ่มหนึ่งมีเหตุผลอะไรอีกลูกมีอะไรครับ
3: สามารถขับถ่ายได้ค่ะ
0: สามารถขับถ่ายได้โอ้เก่งมากเลยขอบคุณมากครับเอามือลงแล้วยังเหลืออีกหลายภาพเด็กๆไม่ต้องเสียใจไปนะเรายังมีอีกหลายภาพนะครับลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็มีอยู่มากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเด็กๆมาดูภาพต่อไปนะแง้มๆก่อนแง้มให้ดูก่อนภาพอะไรเนี่ยภาพอะไรครับภาพของอะไรครับตอบพร้อมกันดังๆว่าหินนั่นเองครับใครอยากตอบคำถามข้อนี้ให้เอามือแตะไหล่เอามือจับเอวยกมือกลุ่มไหนก่อนดีนะขอเป็นกลุ่มอื่นบ้างนะกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งสิ่งที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต
4: ไม่มีชีวิตค่ะ
0: เพราะเหตุใดถึงไม่เป็นสิ่งมีชีวิต
4: เพราะว่าไม่สามารถขยับได้เจริญเติบโตได้ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่สามารถขยับได้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้แล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมกลุ่ม5เห็นยกมือมาไกลเลยมีเหตุผลอะไรอีกโลก
5: ขับถ่ายไม่ได้ครับ
0: สิ่งนี้ขับถ่ายไม่ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุผลอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมเอามือลงก่อนครับมือลงก่อนแล้วยังเหลือปัดภาพอีกเพียบเลยเด็กๆนะครับคุณครูขอไปภาพต่อไปเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบัดภาพต่อไปแง้มก่อนแง้มก่อนภาพอะไรเนี่ยนี่เป็นภาพของอะไรครับเป็นภาพของอะไรครับอ่านสิประโยคข้างล่างอ่านว่าอย่างไรแม่นกอะไรแม่นกกำลังป้อนอาหารในภาพนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตไหมนะเอามือจับหัว3คุณครูบอกแล้วไงว่าคุณครูนับ3เมื่อไหร่ให้ยกมือนะครับเห็นกลุ่ม4ยกก่อนเพื่อนเลยแสดงว่ายังมีสติอยู่นะครับแล้วเด็กๆปลายทางล่ะครับในภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตไหมให้เหตุผลด้วยนะครับเด็กๆกลุ่ม4กลุ่ม4พร้อมที่จะตอบแล้วหรือยังกำลังดูอยู่ว่าใครจะได้ตอบกลุ่ม4มาม
6: ีชีวิต
0: บอกก่อนว่าสิ่งที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตไหม
6: มีชีวิตครับ
0: เป็นสิ่งมีชีวิตให้เหตุผลด้วยลูกสัก2ข้อ
6: หายใจได้ครับ
0: 1หายใจได้2อะไรครับ
6: มีอวัยวะภายในครับ
0: มีอวัยวะภายในมีอวัยวะภายในเนี่ยใช่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตไหมครับดูอีกบอกว่าไม่นะครับให้โอกาสอีก1รอบขออีกหนึ่งเหตุผลลูก
6: ทานอาหารได้ครับ
0: ทานอาหารหรือรับประทานอาหารได้หรือกินอาหารได้ขอบคุณมากครับเอามือลงกันก่อนเด็กๆบัตรภาพยังไม่หมดนะยังมีอีกยังไม่หมดนะครับละไปภาพต่อไปภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรนะแง้มก่อนเป็นภาพของอะไรเนี่ยโต๊ะวางอยู่ในห้องเรียนกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบคำถามบ้างจะเห็นว่ามีกลุ่ม3กับกลุ่ม5ใช่ไหมกลุ่ม2ได้ตอบหรือยังกลุ่ม2ได้ตอบแล้วคุณครูขอเลือกเลยนะให้กลุ่ม3ตอบบ้างนะภาพนี้เด็กๆปลายทางนะครับก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูได้เลยนะครับกลุ่ม3พร้อมที่จะตอบแล้วหรือยังพร้อมแล้วบอกก่อนว่าสิ่งที่ได้เห็นในภาพเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตไหมไม่เป็นสิ่งมีชีวิตให้เหตุผลหน่อย2ข้อ
4: ไม่เป็นครับไม่สามารถกินอาหารได้และไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองครับ
0: ไม่สามารถกินอาหารได้และไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

0: ด้วยตนเองอ่ะขอบคุณมากครับเก่งมากเลยเด็กๆปลายทางนะครับสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวให้โอกาสกลุ่มที่5ได้ตอบบ้างเนาะเพราะกลุ่มที่5ยังไม่ได้ตอบเลยกลุ่มทุกกลุ่มนะครับดูภาพต่อไปนะทุกกลุ่มดูภาพต่อไปมาแล้วมาแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีล้อมีล้อจักรยานอะไรจักรยานอะไรครับจักรยานจอดนิ่งอ้าวให้กลุ่ม5ได้มีโอกาสตอบครับเพราะว่าเพื่อนๆทุกกลุ่มเนี่ยได้ตอบแล้วให้กลุ่ม5ตอบบ้างนะครับกลุ่ม5ตอบก่อนว่าสิ่งที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตไหม
1: ไม่มีชีวิตค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะให้เหตุผลหน่อยสิทำไมไม่ใช่ลูก
1: กินอาหารไม่ได้
0: 1จักรยานกินอาหารไม่ได้2
1: สืบพันธุ์ไม่ได
0: ้สืบพันธุ์ไม่ได้โอ้ขอบคุณมากเลยครับบัตรภาพหมดหรือยังอ๋อบัตรภาพหมดแล้วอ่ะปรบมือให้กับตนเองทุกๆกลุ่มเลยครับเก่งมากเลยนะครับคุณครูขอถามอีกนิดนึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยจะต้องมีลักษณะอะไรบ้างอ่ะพูดถึงสิ่งมีชีวิตก่อนจำได้ไหมว่ามีลักษณะอะไรบ้างครับตอบพร้อมกันว่า1อะไรครับ1หายใจได้2อะไรนะครับกินอาหารได้3เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง4อ่ะปากคือการเคลื่อนไหวโลก4คืออะไรครับขับถ่ายได้5สืบพันธุ์ได้6ตอบสนองต่อสิ่งเราและ7เดินได้เป็นการเคลื่อนไหวลูกขาดอะไรไป1อย่างจะเริญเติบโตได้ยังจำได้เก่งมากเลยแล้วสิ่งไม่มีชีวิตล่ะลูกไม่มีก็ไม่มีทั้ง7ข้อที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นั่นเองครับไปดูกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เราได้ร่วมสนุกกับการตอบบัตรภาพแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะกิจกรรมของเรารู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรจุดประสงค์ในวันนี้นะครับให้เด็กๆอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตครับในวันนี้เราจะใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่63นะครับซึ่งวิธีทำในวันนี้เนี่ยให้เด็กๆแบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มนะครับเตรียมตัวในการนำเสนอและนำเสนอผลการจำแนกบันทึกผลการแบ่งหน้าที่และเอาใจใส่ต่อการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานจนสำเร็จนั่นหมายความว่าในวันนี้เนี่ยเราจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กลุ่ม5กลุ่ม5ยังไม่ต้องปรึกษากันลูกกลุ่ม5นะครับในวันนี้เนี่ยจะต้องแบ่งหน้าที่นะครับให้ทุกๆคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองครับทำอะไรบ้างมีการเตรียมการนำเสนอและนำเสนอในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับไปดูที่การตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมนะครับครูขอถามเลยว่านักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่การทำงานกับกลุ่มในเพื่อนเพื่อแบ่งหน้าที่ในกลุ่มเพื่อทำอะไรครับกลุ่มหนึ่งแบ่งหน้าที่เพื่อทำอะไรลูกวันนี
1: ้เตรียมนำเสนอค่ะ
0: เตรียมการนำเสนอนะครับเอาล่ะเรามาดูคำตอบกันเลยนะครับถูกต้องนั่นเองนะครับให้เตรียมนำเสนอและในชั่วโมงหน้าเนี่ยให้นำเสนอผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตครับถูกต้องเลยไปดูคำถามข้อต่อไปการแบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่มต้องทำอย่างไรลูกใครรู้ไหมข้อนี้นักเรียนไปทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับว่าเราจะต้องแบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่มเนี่ยจะต้องทำอย่างไรครับมีใครรู้ไหมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบจากคุณครูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเราจะต้องแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มเนี่ยเราต้องทำอย่างไรนะครับเราก็ต้องมีการพูดคุยกันภายในกลุ่มนะครับเพื่อกำหนดหน้าที่ที่ต้องทำหลังจากนั้นก็แบ่งหน้าที่กันว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีนะว่าวันนี้เนี่ย เด็กๆจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับมีการเตรียมตัวมีการเตรียมอะไรกันบ้างนะครับข้อต่อไปนะครับเมื่อแบ่งหน้าที่เพื่อรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายแล้วต้องทำอะไรต่อครับแบ่งหน้าที่เสร็จแล้วทำไงต่อต้องทำอะไรครับวันนี้ตอบได้ไหมกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งลองตอบสิอ่ะกลุ่มหนึ่งลองตอบสิลูกเมื่อเราแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานที่เราได้รับมอบหมายกันแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรต่อครับ
1: นำเสนอค่ะ
0: นำเสนอนะครับจะใช้คำตอบข้อนี้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะครับเด็กๆปลายทางนะครับเดี๋ยวเราดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะเราจะต้องบันทึกหน้าที่ของแต่ละคนโลกบันทึกว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันอีกทีนะแล้วนักเรียนต้องรับผิดชอบงานของตนเองอย่างไรมีใครตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมนักเรียนไปทางลองคิดคำถามขอไปครับลองคิดคำตอบข้อนี้ดูนะครับนักเรียนต้นทางสามารถตอบได้ไหมครับนักเรียนต้นทางต้องรับผิดชอบงานของตนเองอย่างไรวันนี้ท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับว่าเราจะต้องรับผิดชอบงานของตัวเองอย่างไรนั่นก็คือเอาใจใส่ต่อการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนงานสำเร็จนะครับเอาใจใส่ต่อการทำหน้าที่ก็หมายความว่าเราจะต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและจะต้องทำงานของเราในวันนี้ให้สำเร็จให้ได้นั่นเองครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบงานในหน้าที่68ว่าเราจะต้องบันทึกอะไรก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันต่อนะครับโดยวันนี้เนี่ยให้พวกเราบันทึกว่าหน้าที่ที่ฉันได้รับคืออะไรนั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะไปบันทึกหน้าที่1เลยนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่ม1 2 3 4 5จะต้องมีการพูดคุยกันภายในกลุ่มก่อนนะครับว่าคนนี้จะต้องทำอะไรบ้างจะต้องทำอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ให้บันทึกไปนะครับว่าหน้าที่ที่เราได้รับไปเนี่ยคืออะไรมีตัวอย่างให้ไหมคุณครูมีนะครับอย่างเช่นด้านนี้จะเป็นคนนำเสนอในชั่วโมงหน้าอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นจันเจ้าวันนี้จันเจ้าจะช่วยเพื่อนๆทำสื่อเพื่อใช้ในการประกอบการนำเสนอในชั่วโมงหน้าอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับพอได้แนวคำตอบไหมลูกน่าจะพอได้แนวคำตอบอยู่นะว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีหน้าที่อะไรกันบ้างนั่นเองครับและวันนี้เราจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่70ในข้อที่4ข้อสุดท้ายนั่นเองครับซึ่งเราจะต้องทำหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายเนี่ยจนงานสำเร็จนั่นเองนะครับเด็กๆอย่าเพิ่งหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันก่อนสิ่งที่คุณครูมอบหมายให้เตรียมมาในชั่วโมงที่แล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับที่มีการใช้สื่ออุปกรณ์ในการแสดงท่าทางประกอบภาพวาดหรือการใช้ผังความคิดในวันนี้เนี่ยให้นำมาใช้ในวันนี้นั่นเองครับเช่นมีกระดาษรูปกระดาษ A4 ปากกาเคมีหรือว่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้ทำลงมือทำสื่อกันแล้วนะครับเด็กๆไปดูกันต่อเลยกิจกรรมของปลายทางนะครับข้อที่1นะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยเพื่อกำหนดหน้าที่กันก่อนนะครับแบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มเพื่อรับผิดชอบงานในการเตรียมการนำเสนอการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้ง่ายนะครับข้อที่2คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบอุปกรณ์ที่เราจะต้องมาใช้ทำสื่อในวันนี้และทำตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบครับส่วนของครูปลายทางนะครับคุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยพูดคุยเพื่อแบ่งหน้าที่แล้วก็แบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มเพื่อเตรียมการนำเสนอนั่นเองครับและข้อที่2ทำสื่อประกอบการนำเสนอจากนั้นทำตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบกันไปนะครับเอาล่ะกิจกรรมของปลายทางก็มีประมาณนี้นะครับส่วนของห้องต้นทางห้องต้นทางเนี่ยคุณครูนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ในการทำสื่อมาให้กับเด็กๆ ด้วยนะครับทุกกลุ่มตอนนี้นะครับให้ หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนเลย

0: แล้วเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับเปิดไปหน้าที่68นะครับเด็กๆปลายทางนะครับตอนนี้ให้หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาพร้อมๆกับเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปบันทึกหน้าที่กันก่อนนะครับเด็กๆว่าหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบในวันนี้เราจะต้องทำอะไรกันบ้างทั้งหมดปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเปิดไปหน้าที่68แล้วต่อไปให้เด็กๆในกลุ่มพูดคุยร่วมกันว่าในวันนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างคุณครูบอกให้ก่อนว่าวันนี้เราจะต้องมีการทำสื่อประกอบการนำเสนอพรุ่งนี้ด้วยฉะนั้นเนี่ยวันนี้ให้แบ่งหน้าที่กันเลยว่าใครจะเป็นคนนำเสนอใครจะเป็นคนนำเสนอซึ่งการนำเสนอคุณครูขอตัวแทนในการนำเสนอสัก2คนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยวันนี้ให้ร่วมกันทำสื่อประกอบการสอนเนี่ยครับตอนนี้ให้พูดคุยกันก่อนเลยพูดคุยกันก่อนแบ่งหน้าที่กันก่อนลูกว่าใครมีหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูลงไปพูดคุยร่วมกันกับนักเรียนนะครับตอนนี้ให้แบ่งหน้าที่กันก่อนไม่เป็นไรคุณครูบอกแล้วว่าวันนั้นให้เตรียมมาไม่เป็นไรอ้าวใครจะเป็นคนนำเสนอบันทึกเลยคุยกันหรือยังคุยกันนำเสนอขอ2คนเตรียมไปแล้วใช่ไหมเอาแบ่งกันให้ลงตัวแบ่งกันเองถ้าคุยไม่ได้เดี๋ยวครูจะมาขอสมาชิกกันเองกลุ่มนี้โอ้โหอุปกรณ์พร้อมมากเลยแต่ก่อนที่จะไปทำลูกแบ่งหน้าที่กันก่อนนะรู้แล้วครับคุณครูเตรียมมาให้อยู่ไม่ต้องห่วงว่าทุกกลุ่มวันนี้ได้ทำสื่อแน่นอนแต่ก่อนอื่นแบ่งหน้าที่กันก่อนนำเสนอ2คนพรุ่งนี้จะเป็นใครบ้างขอหน้าที่กันก่อนลูกใครจะเป็นคนนำเสนอพรุ่งนี้2คนหญิงก้ากับข้าวหอมนะเอาถ้างั้นเอาใครต้นหอมกับข้าวหอมนะครับโอเคถ้างั้นที่เหลือเราจะเขียนหน้าที่อะไรที่เหลือเราจะเขียนหน้าที่อะไรลูกอ้าวกลุ่ม2ที่เหลือเราจะทำหน้าที่อะไรเตรียมสื่อการนำเสนอเขียนได้ไหม
1: ได้
0: ถ้าเขียนได้นะครับลองเขียนดูนะถ้าเขียนไม่ได้เดี๋ยวครูจะมาช่วยเด็กๆเขียนอีกทีนะครับกลุ่มนี้แบ่งหน้าที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มนี้ใครจะเป็นคนนำเสนอพรุ่งนี้2คนชั่วโมงหน้า2คนปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนกลุ่ม2เขาลงตัวเรียบร้อยแล้วเร็วใครจะเป็นคนนำเสนอ2คนไม่ไปเลือกเพื่อนอย่างนั้นสิมีใครจะอาสาก่อนไหมนำเสนอไม่ยากเลยใช้สื่อที่เรามีเนี่ยนำเสนอเองไม่ยากเด็กให้ใครถ้ายังแบ่งหน้าที่ไม่ได้เดี๋ยวคุณครูเดินกลับมาอีกรอบนะให้คุยกันก่อนให้คุยกันก่อนรู้แล้วว่าเขาชอบพูดแต่ต้องมั่นใจในการไปนำเสนอด้วยนะให้คุยกันก่อนนะเดี๋ยวครูวนกลับมาอีกทีกลุ่มนี
1: ้
0: กลุ่มนี้ใครจะเป็นคนนำเสนอบ้างใครบ้างเดี๋ยวคุยกันหรือยังไม่เอาชี้คนนั้นคนนี้สิลูกไม่เอาการชี้คนนั้นคนนี้คนที่จะพูดเนี่ยนำเสนอจะต้องมีความมั่นใจในการพูดมีความมั่นใจในการนำเสนอว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยจะต้องนำเสนอได้กลุ่มนี้น่าจะยังไม่ลงตัวนะครับเดี๋ยวให้เวลาพูดคุยกันอีกก่อนนะอย่าครูกวนมาอีกรอบนะกลุ่มนี้กลุ่ม5 ใครนำเสนอบ้างครับเอาวันใหม่ไปข้างหน้าอ่ะมีวันใหม่คนนึงเพิ่มนำเสนอใช่ไหมอ่ะเพิ่มกว่าวันใหม่ดีมากเลยกลุ่มนี้แบ่งลงตัวแป๊บเดียวแล้วหน้าที่อื่นๆล่ะครับทำอะไรบ้างจะมีระบายสีมีวาดรูปร่วมกันเนาะอ่ะโอเคกลุ่มนี้แบ่งหน้าที่นำเสนอนออำนำเสนอจะมีสระเอสอเสือนอหนูออ่างลูกอ่ะวนมาอีกรอบแล้วสรุปใครไม่ไปชี้เพื่อนลูกไม่เอาอย่างนี้ไม่ไปชี้เพื่อนนะไม่ใช่ไม่ต้องโหวตเพื่อนไปสิอ๋อคนถือกระดาษอ่ะคนถือก็ถือว่าเป็นคนนำเสนอแหละแล้วใครจะเป็นคนนำเสนอหลักดาเนียใช่ไหมดาเนียไหมให้ดาเนียดีกว่าดาเนียนะไลวินไปถือดาเนียเป็นคนนำเสนออ่ะไม่เป็นไรลูกลบใหม่ได้ไม่เป็นไรนะจะได้ทำให้งานของเราไปได้ต่อลูกเรียบร้อยคนอื่นเขียนหน้าที่เลยกลุ่มนี้เรียบร้อยอ่ะกลุ่มนี้มากลับมาอีกหนึ่งรอบแล้วได้ยังได้ยังถ้าเอางี้เอาอย่างนี้แล้วกันคุณครูจะเลือกเองคุณครูขอเลือกนะคนจะไปนำเสนอมีสองคนขอไปได้ไหมลูกไปได้ไหมถ้าไม่งั้นกลุ่มนี้ไม่ได้คะแนนนะครูจะดูการนำเสนอพวกนี้เอ้ยขอไปครับนำเสนอในชั่วโมงหน้าไงไม่ได้อ่ะเร็วเดี๋ยวเราจะไปทำสื่อต่อเดี๋ยวเสียเวลาทำสื่อไอ้กิตินันหนึ่งใครต่อเขาไม่อยากออกไปนำเสนอไงลูกเราจะบังคับเขาไม่ได้อ่ะหนูแล้วกันสองคนนะตามนี้เลยไม่พอแล้ว2คนนี้มีกิตินันกับหนูนะไม่เป็นไรก็ช่วยๆกันนี่แหละไม่ยากหรอกได้แล้วกลุ่มนี้เขียนหน้าที่ลงเลยใครนำเสนอใครทำสื่อเขียนสิอะไรเอาเขียนหน้าที่ที่ได้รับเร็วๆกลุ่มนี้สรุปใครนำเสนอก็จะมีทีกับกัปตันโอ้ยอ่ะสองคนนี้นะเขียนหน้าที่นำเสนอไปนะครับส่วนที่เหลือก็เขียนว่าทำสื่อในชั่วโมงหน้าเขียนเลยเอาละตอนนี้พร้อมแล้วนะอะไรลูกทำสื่อสอหรือสื่อไม่เอกสื่อไงสอหรือสื่อไม่เอกสื่อตอนนี้เด็กๆทุกกลุ่มนะครับสามารถตกลงแล้วก็แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูนะครับจะไปนำวัสดุอุปกรณ์มาให้พวกเราทำสื่อในชั่วโมงนี้กันนะครับถ้าใครเสร็จแล้วนะให้เก็บแบบฝึกหัดลงไปได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำกิจกรรมของเรานะครับตอนนี้ให้เก็บลงไปเลยเขียนหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เก็บลงไปนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตไปนำสื่อนะครับวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆมาให้กับเด็กๆต่อครับเก็บเลยเตรียมอุปกรณ์ของเราขึ้นมาด้วยอันนี้เป็นของกลุ่ม5อันนี้เป็นของกลุ่ม5อย่าเล่นกันกลุ่มนี้อันนี้เป็นของกลุ่ม4

0: นี่กลุ่ม C เก็บอุปกรณ์ก่อนลูกเดี๋ยวขอชี้แจงก่อนฉะนั้นกลุ่ม1อันนี้ของกลุ่ม2โอ้มีกรรไกรเยอะมากเลยกลุ่มนี้รีบเก็บรีบเก็บลูกรีบเก็บแบบฝึกลงทำร่วมกันนี่แหละนำเสนอก็นำเสนอพรุ่งนี้ไงเอาละเด็กๆวางมือเอามือวางไว้ที่หัวเอามือวางไว้ที่หัวก่อนฟังนะกลุ่มไหนเสียงดังกลุ่มไหนพูดคุยกันเสียงดังกลุ่ม3ฟังก่อนฟังกติกากันก่อนเอามือวางไว้ที่หัวลูกทุกคนเลยคุณครูเนี่ยก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์บางอย่างมาให้กับนักเรียนแล้วนะครับถ้าขาดเหลืออะไรอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สามารถบอกคุณครูได้เลยนะครับอย่างกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมในการทำผังความคิดเรียบร้อยแล้วมีปากกาเมจิกมีกระดาษให้เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2ก็จะมีถุงกระดาษมีกระดาษสีมีวัสดุต่างๆที่อยู่ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วกลุ่ม3ทำอะไรนะหุ่นนิ้วมือนะครับถ้าทำไม่เป็นเดี๋ยวครูจะไปช่วยสอนนะครับกลุ่ม4กลุ่ม5ก็ได้วัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วณตอนนี้ให้ลงมือก่อนอย่าเพิ่งนะก่อนที่จะไปลงมือปฏิบัติเราจะต้องทำอะไรเด็กๆรู้ไหมเราจะต้องทำอะไรจำแนกว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเป็นอย่างไรนะครับให้ลงมือปฏิบัติได้เลยสามารถนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้นะทำหน้าที่ไม่ได้ติดนี่สินำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้นะนำมาดูข้อมูลได้กลุ่มนี้เดี๋ยวกลุ่มนี้เอามาตรงกลางทำหน้าที่มันเป็นแผ่นต่อกันสิอาจจะวาดภาพอะไรใครจะเป็นคนวาดจะวาดภาพอะไรบ้างกลุ่มนี้ทำหุ่นมือเป็นไหมเราก็จะนำกระดาษสีที่ครูแจกให้เนี่ย
1: มีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีแล้วจะใช้ของครูไหมไม่ใช้ของครูนี่เด็กๆไม่เสียงดังเอาเก้ามาสิเราจะใช้กระดาษสีอย่างไรก็คือดูก่อนกลุ่มนี้ฟังกลุ่ม2หยุดก่อนกลุ่ม2ดูตัวอย่างจากคุณครูก่อนเราจะทำหุ่นมือใช่ไหมเราจะต้องวาดรูปอะไรต่างๆก็จะมีอะไรบ้างอ่ะที่เราจะต้องจำแนกสิ่งมีชีวิตกับอะไรกับสิ่งไม่มีชีวิตฉะนั้นเนี่ยใน6ถุงเนี่ยจะต้องแบ่งเป็นยังไงบ้างแบ่งเป็นสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างละเท่าไหร่ดีใครจะวาดสิ่งมีชีวิตเอาถ้าวาดสิ่งมีชีวิตหมดแล้วสิ่งไม่มีชีวิตล่ะไม่มีคนวาดเลยเหรอขอเป็น3ใครบ้างเอามือลงเข้านี่นะกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะจะวาดแมววาดสุนัขวาดอะไรก็ได้แล้วก็วาดเสร็จแล้วตัดดูก่อน3คน4คนนี้วาดเสร็จแล้วตัดนะครับตัดกระดาษสีทำอะไรต่อแล้วก็นำต้องใช้กาวลูกต้องใช้กาวเดี๋ยวครูไปเอากาวมาให้ต้องใช้กาวในการแปะให้เป็นรูปอะไรให้เป็นรูปของสิ่งมีชีวิตเข้าใจไหมครับส่วนกลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิต3คนนี้จะวาดสิ่งไม่มีชีวิตยกตัวอย่างสิจะวาดอะไรบ้างมีหินมีอะไรอีกใบไม้มีอะไรจะวาดอะไรครับวาดอะไรวาดโต๊ะได้เลยวาดเสร็จแล้วหนูก็นำมาติดที่ถุงกระดาษของเรานะครับนำมาติดที่ถุงกระดาษของเรานะครับถ้ากลุ่มนี้เข้าใจวิธีการลงมือแล้วทำได้เลยลูกทำได้เลยสีเมจิกมีให้กลุ่ม3 เข้าใจการทำหุ่นนิ้วไหมเธอทำเป็นเหรอหุ่นนิ้วเอามาวิธีการทำหุ่นนิ้วลูกดูนะเอาวางก่อนวิธีการทำหุ่นนิ้วให้เราพับในลักษณะแบบนี้ม้วนแบบนี้ม้วนให้เป็นแหลมๆแบบนี้เนี่ย

0: ให้เป็นกลวยอ่ะรู้จักไหมให้เป็นกลวยที่เราสามารถนำนิ้วของเราสอดเข้าไปได้อ่าแล้วทำยังไงต่อเราก็ติดกาวตรงนี้เลยเนี่ยติดกาวเข้าใจไหมครับติดกาวก่อนติดกาวเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นที่สวมนิ้วได้แล้วแล้วต่อไปแล้วทำอะไรเราก็แค่วาดภาพสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแบ่งเป็น3-3อ่ะซีกนี้นะซีกนี้ชนกมลตะวันแล้วก็กิตติยันวาดสิ่งไม่มีชีวิตนะเข้าใจไหมฟางตะวันฟากนี้วาดสิ่งไม่มีชีวิตส่วนแก๊งผู้หญิง3คนวาดสิ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตวาดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นตัวเล็กๆอ่ะใช่ไหมแล้วก็มาติดกับหุ่นนิ้วของเรามันก็จะกลายเป็นหุ่นนิ้วแล้วนะอ่ะลงมือปฏิบัติ
1: ผู้หญิงมีใจแต่ทำไมผู้หญิงเอาของใ
0: จลงมือปฏิบัติได้เลย
1: ครูตัดเหรอ
0: กลุ่มนี้อ่ะครูขอกาวกลุ่มนึงนะอ่ะกลุ่มนี้ต้องใช้กาวด้วยนะครับกลุ่มนี้อ่ะเริ่มลงมือวาดภาพวาดภาพในหน้านี้
1: สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: คือก็วาดสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตสิเอาดินสอร่างก่อนก็ได้
1: ใส่ลง
0: พยายามวาดให้มีสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอยู่ในภาพแล้ววันนั้นเราจะต้องไปเล่าให้เพื่อนฟังช่วยกันลงมือวาดได้เลยวาดได้เลยอย่าเพิ่งใช้เมจิอย่าเพิ่งใช้ปากกานี้ในการลงสีนะให้ได้ภาพก่อนโอ้กลุ่มนี้ลงมือแล้วเหรออ่ะกลุ่มนี้ลงมือได้เลยพยายามให้มีทั้งสิ่งมีชีวิตกับสิ่งเพราะเรามาจำแนกกันไงว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนี่แล้วเธอก็รีบระบายจังเลยไม่ฟังเพื่อนเลยให้ร่างเป็นภาพก่อนให้ร่างเป็นภาพก่อนนี่เธอระบายอะไรเนี่ยรู้ไหมเขาวาดอะไรวาดหินเดี๋ยวนะเอาร่างให้ครบทุกภาพก่อนที่เราอยากไปเล่าให้เพื่อนพรุ่งนี้ฟังอะร่างก่อนใช้ดินสอร่างครับจะได้ลบได้ถ้าใช้ระบายเลยมันลบได้ไหมมันลบไม่ได้ฉะนั้นวาดสิ่งที่เราจะต้องนำเสนอให้เพื่อนดูก่อนวาดเลยใครอยากวาดอะไรวาดกันก่อนครับมาช่วยกันสิที่เหลือมาช่วยกันครับเห็นไหมเพื่อนกลุ่มหนึ่งมารุมแบบเพื่อนอย่างนั้นถูกต้องแล้วไปช่วยเพื่อนเลยนำแบบฝึกหัดขึ้นมาสิแล้วดูข้อมูลได้ถ้านึกไม่ออกถ้านึกไม่ออกนำแบบฝึกหัดขึ้นมาดูเป็นข้อมูลประกอบได้เสร็จแล้วเอาเร็วๆๆๆ รีบวาดมีเยอะแยะเลยปากกาดินสอสมุดไม่มีชีวิตหมดเลยใช่ไหมรีบวาดครับรีบวาดแล้วเราจะได้ตัดกระดาษนะกลุ่มนี้คุณครูขอกรรไกรสัก2อันนะเอาไปให้กลุ่มโน้นกลุ่มนี้ไม่มีขอยืมก่อนนะลูกกลุ่มนี้อ๋อมีกรรไกรเยอะอยู่อ่ะไม่ยืมแล้วมีกรรไกรเยอะอยู่เอามา
1: ครูทำไม่ได
0: ้อย่าหยอดกาวเยอะลูกมันจะเลอะอย่าหยอดกาวเยอะขนาดนั้นก็ตัดสิคือก็ตัดกลวยสิพันนิ้วเอาสมมุติเอานิ้วมาสิได้แล้วทีนี้วาดภาพสิ่งแก๊งผู้หญิงวาดภาพอะไรสิ่งมีชีวิตวาดเลยอยากวาดอะไรวาดเอาดินสอร่างก่อนก็ได้ได้เลยเดี๋ยวรอกาวแห้งสักครู่หนึ่งใส่นิ้วอะไรนิ้วโป้งเหรอนิ้วชี้แล้วกันแล้วไปวาดนะแล้วไปวาดสิ่งมีชีวิตตัดให้เป็นรูปแล้วก็มาแปะแค่นี้เองไม่ยากผู้ชายทำได้ไหมผู้ชายได้ตามสไตล์ของเราเลย ตามแบบของเราเลยเอาผู้หญิงช่วยเพื่อนหน่อยลูกผู้หญิงช่วยผู้ชายหน่อยทำกลวยยังไงทำยังไงเอากลุ่มนี้วาดกันก่อนนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องเลยเอาทำเอาพยายามให้มีทั้งสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยดีดีดีเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงร่างก่อนร่างด้วยดินสอให้ครบก่อนเข้าใจไหมครับไม่จำเป็นต้องมีแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวนะมีอย่างอื่นก็ได้ใครอยากวาดวาดเลยสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถเพิ่มได้เลยนะเพิ่มได้เลยอยากวาดสุนัขวาดแมววาดคนวาดอะไรก่อนสามารถเพิ่มได้เลยวาดวาดจะเขียนข้อมูลอะไรบ้างเขียนนะครับกลุ่มนี้โอ้โหวาดสวยกันจังเลยรีบวาดลูกเร็วเราจะได้ตัดกระดาษเราจะได้ตัดกระดาษกลุ่มนี้เรารีบวาดจะวาดเป็นชิ้นส่วนก็ได้นะชิ้นส่วนของสัตว์ก็ได้นะแล้ววาดสวยมากเลยวาดสวยหนูก็วาดสวยดีมากได้ครับวาดใบไม้10ใบก็ได้วาด5ใบไม้ก็ได้พยายามวาดครับเด็กๆเร็วๆกลุ่มนี้ระบายก็ได้หรือจะไม่ระบายเพิ่มไหมระบายได้เลยลงมือเร็วๆเร็วๆลงมือเร่งมือนิดนึงลูกเร่งมือนิดนึงเร่งมือนิดนึงกลุ่มนี้ไหนกลุ่มนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นให้ระบายในอีกกระดาษแผ่นหนึ่งวาดภาพอะไรก็ได้อีกแผ่นหนึ่งแล้วมาแปะแบบนี้อย่างเช่นวาดเป็นสุนัขตัวเล็กๆเป็นสุนัขตัวเล็กๆเข้าใจไหมวาดเป็นสุนัขตัวเล็กๆแล้วก็เอามาแปะที่ตรงนี้ไงมันก็จะได้เป็นนิ้วของอะไรนิ้วของสุนัขถ้ามาวาดแบบนี้เราไม่สามารถดูออกหรอกว่าเป็นอะไรเราดูไม่ออกช่วยตัวเองครับช่วยตัวเองกิตตินันช่วยเพื่อนหน่อยกิตตินันช่วยเพื่อนหน่อยไม่เป็นไรทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรคุณครูบอกแล้วว่าให้ใช้ดินสอร่างก่อนให้ใช้ดินสอร่างก่อนถ้ามันผิดพลาดมันจะได้ลบได้หุ่นนิ้วคุณครูเคยเอาให้ดูเมื่อชั่วโมงที่แล้วไงใช่ไหมนี่แบบนี้วาดวาดอันนี้วาดวาดไปแล้วไม่เป็นไรหนูทำเพิ่มก็ได้นะทำเพิ่มก็ได้เนี่ยมาขอนิ้วหน่อยหนูวาดภาพหนูยังไม่ได้เหรอหนูไม่เคยพับกลวยเหรอลูกก็เอียงเอียงเนี่ยดูนะแล้วก็พันแค่นี้เองเนี่ยเห็นไหมก็ได้กลวยแล้วเนี่ยเนี่ยแค่นี้เองแล้วเราก็ติดกาวตรงนี้ติดกาวข้างบนนะแล้วก็ตัดข้างล่างนะครับมาเอานิ้วเธอมาเห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยติดกาวข้างบนนะเข้าใจไหมครับติดกาวข้างบนนะตะวันเอามานี่มานี่พยายามยังไงก็ไม่ได้เนาะเธอนี่เอาติดกาวตรงนี้เข้าใจไหมกลุ่มนี้ใกล้เสร็จหรือยังไม่เป็นไรตามจินตนาการเริ่มลงมือระบายสีได้เลยเริ่มลงมือระบายสีระบายสีระบายสีได้เลยกลุ่มนี้ระบายสีได้เลยในกลุ่มนี้ระบายสีลงมือได้เลยดีมาก

0: อ่ะเพิ่มหน่อยสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเพิ่มให้หน่อยนอกจากหินแล้วมีอะไรอีกมีเยอะแยะเลยวาดได้เลยวาดได้เลยโอ้กลุ่มนี้ดีมากเลยสุดยอดสวยงาม
1: สามารถเขียนหมดได้เลย
0: ถูกแล้วถูกต้องเลยไม่สามารถไม่สามารถอ่ะได้ตกแต่งให้สวยงามนะกลุ่มนี้อ้าวตัดตัดยังตัดยังเอาตัดสิลูกสีมีเยอะแยะเลยลูกนี่สีเพื่อนก็มีของให้เพื่อนยืมเลยลูกให้เพื่อนยืมด้วยให้เพื่อนยืมด้วยอ่ะเร็วจะได้ตัดลูกจะได้ตัดจะได้ตัดเล็งมือนิดนึงจะได้ตัดลูกจะได้ตัดแล้วก็นำมาแปะที่ถุงของเราก็จะได้เป็นถุงอะไรได้เป็นถุงมือพอแล้วตรงนี้พอแล้วเรามาทำเอาวาดเป็นรูปแมวแล้ววาดเป็นรูปแมวกลุ่มนี้วาดเป็นรูปแมวคุณครูบอกแล้วให้วาดในอีกกระดาษแผ่นหนึ่งเนี้ยวาดแล้วก็ตัดเข้าใจไหมอ่ะดูสมมติสมมติคุณครูวาดไม่ค่อยเหมือนเนี่ยสมมติเป็นแมวเนี่ยแล้วเธอก็ตัดถ้ากลุ่มไหนยังไม่เสร็จนะครับถ้ากลุ่มไหนยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปทำกันต่อในชั่วโมงว่างๆนะครับเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปกิจกรรมวันนี้ก่อนนะครับเด็กๆนั่งที่แป๊บนึงเด็กๆนั่งที่กันก่อนลูกทุกคนวางมือก่อนตอนนี้วางมือแล้วนั่งที่กันก่อนนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนั่งที่ก่อนลูกนั่งที่ก่อนเดี๋ยวเราไปทำกันต่อเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลการทำกิจกรรมกันนะครับมาดูหน้าที่ที่ฉันได้รับไหนใครมีหน้าที่นำเสนอบ้างขอดูมือหน่อยใครมีหน้าที่ทำสื่อวันนี้บ้างลูกมีเยอะเลยอย่างของคุณครูก็จะมีตัวอย่างนั่นก็คือการพูดนำเสนอนะครับก็เด็กๆได้เขียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปเตรียมตัวเพื่อนำเสนอในชั่วโมงหน้านะครับและอย่าลืมนะครับคุณครูขอฝากอีกหนึ่งอย่างในวันนี้เด็กๆจะต้องไปทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่70ข้อที่4นะครับฝากไปทำด้วยสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับในการเตรียมการนำเสนอจะต้องร่วมกันกำหนดหน้าที่ของคนตามความสามารถอย่างเช่นการแบ่งหัวข้อที่ต้องรับผิดชอบในการพูดนำเสนอการรับผิดชอบเป็นผู้แสดงท่าทางเป็นสิ่งต่างๆการรับผิดชอบในการวาดภาพการเขียนหรือรวมไปถึงการทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนงานสำเร็จนั่นเองครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรในตอนที่6นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้ใบงานคำถามหลังจากทำกิจกรรมเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตหน้า69และข้อ2แบบฝึกหัดเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในหน้าที่71และ72นั่นเองครับเด็กๆทุกกลุ่มตอนนี้วางมือก่อนลูกจะหมดเวลาแล้วนะงานไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาไปทำต่อในเวลาว่างๆหรือในชั่วโมงว่างๆนั่นเองแต่สำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

0: ไรหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
1: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม

0: ทวิดดี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
1: มาอนุญาตนะครับ
0: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิท

0: ็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไหมโทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับกับคุณครูพีรพงษ์เย็นทรงหรือขวัญครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
1: สบายดี
0: นะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรนะ

0: ใครจำได้บ้างเอ่ยวันใหม่ครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
1: รูปเลขาคณิตในชีวิตจริงค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้วันใหม่หน่อยนะในครั้งนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของรูปเรขาคณิตนะครับแต่ว่าจะเป็นการเขียนรูปเรขาคณิตเราจะใช้อะไรในการเขียนรูปเรขาคณิตมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติโดยใช้แบบของรูปในตอนที่1นะครับซึ่งเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างแรกเด็กๆจะต้องเขียนรูปเรขาคณิต2มิติโดยใช้แบบของรูปเรขาคณิต2มิติแบบเจาะได้นะว่าแต่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะอย่างที่2นักเรียนจะต้องให้เหตุผลได้นะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์แสดงว่าเด็กๆจะต้องออกมาอธิบายออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนอย่างแน่นอนนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะครับในเรื่องของลักษณะของรูปเรขาคณิต2มิติว่าเด็กๆยังจำกันได้ไหมว่ารูปคณิต2มิติที่ครูจะกำหนดให้ต่อไปนี้นะครับมีชนิดใดบ้างแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะจากรูปที่คุณครูกำหนดให้นะครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดเพราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างปณิดาลูก
2: รูปสามเหลี่ยมค่ะ
0: เป็นรูป
2: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเพราะเหตุใดลูก
2: มีด้านสามด้านมีมุมสามมุมมีจุดยอดมุมสามจุด
0: มีจุดยอดมุมสามจุดเยี่ยมมากนะครับตอบเพิ่มเติมเยี่ยมมากอ่ะประมือให้ปณิดาหน่อยนะรูปถัดไปลูกเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดเพราะเหตุใดเอามือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือตะวันลูกเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดครับ
3: สี่เหลี่ยมครับ
0: เป็นรูป
3: สี่เหลี่ยมครับ
0: เพราะเหตุใดเอ่ย
3: มีมุม3มุมมีด้าน3ด้านมีจุดยอดมุม4จุดครับ
0: ถูกต้องไหมยังไม่ถูกต้องนะมีด้านกี่ด้านเอ่ยอัปกรณ์ช่วยเพื่อนหน่อยลูกอยู่กลุ่มเดียวกันนะ
2: มีด้าน4ด้านมีมุม4มุมมีจุดยอดมุม4จุดครับ
0: เยี่ยมมากนะครับเพราะว่ามีด้าน4ด้านและมีมุม4มุมอาจจะเพิ่มเติมนั่นคือจำนวนจุดยอดมุม4จุดนะครับเด็กๆจำได้ไหมว่าจำนวนจุดยอดมุมนั้นจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนอะไรเอ่ยจำนวนด้านและจำนวนมุมใช่ไหมครับของรูปเรขาคณิต2มิติชนิดนั้นๆ นะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปถัดไปกันนะรูปนี้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนะมอสลูกมอสรูปเรขาคณิต2มิติชนิดนี้คือ
4: 5เหลี่ยมครับ
0: รูป5เหลี่ยมนั่นเองเพราะเหตุใดครับ
4: มีด้าน5ด้านครับ
0: มีด้าน5ด้าน
4: มีมุม5มุมครับ
0: มีมุม5มุม
4: มีจุดยอดมุม5มุม5
0: มีจุดยอดมุม5จุดนะปรบมือให้มอสหน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปดูรูปถัดไปกันนะครับรูปนี้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนะเพราะเหตุใดมือจับหูปรบมือ3ครั้งยกมือประภัสราลูกเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดครับ
5: 6เหลี่ยมค่ะ
0: เป็นรูป
5: 6เหลี่ยมค่ะ
0: เพราะเหตุใด
5: มีด้าน5ด้านมีด้าน6ด้านมีมุม6มุมมีจุดยอดมุม6จุดค่ะ
0: มีสรุปแล้วมีด้านกี่ด้านเอ่ย
5: 6ด้านค่ะ
0: มีด้าน6ด้านนะมีมุมกี่มุม
5: 6มุม
0: มีมุม6มุมนะครับมีจำนวนจุดยอดมุม
5: 6จุดค่ะ
0: 6จุดนะครับเยี่ยมมากนะครับแสดงว่าเป็นรูป6เหลี่ยมนั่นเองนะเพราะมีด้าน6ด้านและมีมุม6มุมและจำนวนจุดยอดมุม6จุดนะครับแล้วรูปนี้ล่ะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดเพราะเหตุใดชัยพฤกษ์ลูก
6: แปดเหลี่ยมครับ
0: เป็นรูป
6: แปดเหลี่ยมครับ
0: เป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับเพราะอะไร

0: ไงลูก
1: มีแปดมีแปดด้านมีมุมแปดมุมมีจุดรวมแปดจุด
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับเพราะว่ามีด้านแปดด้านและมีมุมแปดมุมจำนวนจุดย่อมแปดจุดนะครับรูปถัดไปน่าจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดเพราะเหตุใดเด็กๆถ้ายังจำกันได้เราเคยเรียนรู้ไปใช่ไหมครับในกิจกรรมสำรวจวงกลมนะจำได้ไหมรอยนี้คือรอยอะไรเนี่ยลูกรอยอะไรเอ่ยรอยพับใช่ไหมแล้วเราก็ลากเส้นใช่ไหมครับตามรอยพับครึ่งวงกลมนั้นนะครับซึ่งเราเรียกเส้นที่เราลากตามรอยพับครึ่งวงกลมนี้ว่าอะไรนะ
2: เส
0: ้นแบ่งครึ่งวงกลมใช่ไหมครับเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยเอ๊ะแล้วนักเรียนคิดว่ารูปที่คุณครูกำหนดให้นี้เป็นรูปอะไรนโมลูก
1: วงกลมครับ
0: วงกลมนั่นเองนะครับเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้นโมหน่อยเป็นวงกลมต้องมีเหตุผลด้วยต้องให้เหตุผลได้ว่าเอ๊ะรูปเรขาคณิต2มิตินี้ชื่อว่าวงกลมเพราะเหตุใดใครให้เหตุผลได้บ้างเอ่ยชัยพฤกษ์ลูก
1: ไม่มีด้านไม่มีมุมไม่มีจุดยอดมุม
0: ไม่มีด้านไม่มีมุมไม่มีจุดยอดมุมอะไรอีกขอบเป็นเส้นอะไรลูกปลื้มลูกช่วยกัน
1: ขอบเป็นเส้นโค้งครับ
0: ขอบเป็นเส้นโค้งใช่ไหมครับแล้วเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่าเส้นแบ่งครึ่งวงกลมหรือที่เรียกในระดับที่สูงขึ้นก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางทำไมลูกจะยาวทำไมจะยาวเท่ากันใช่ไหมครับเราจึงจะเรียกว่าวงกลมนะครับจะเห็นว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีด้านไม่มีมุมนะครับขอบเป็นเส้นโค้งเส้นแบ่งครึ่งวงกลมยาวเท่ากันทุกเส้นนะถ้ามีบางเส้นที่ยาวไม่เท่ากันเรียกว่าวงกลมได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องระวังให้ดีนะเดี๋ยวเรามาดูอีก1รูปนะครับรูปนี้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดครับเพราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยปลายทางแล้วครับคิดว่าเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปอะไรลูกใครตอบไปบ้างเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหนเป็น
1: วงรีครับ
0: วงรีนั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาปรบมือให้เกียร์ไหนหน่อยเอ๊ะทำไมถึงเป็นวงรีล่ะลูกปากกาลูกให้เหตุผลหน่อย
1: เพราะว่าเส้นแบ่งครึ่งไม่เท่ากันครับ
0: เส้นแบ่งครึ่งอะไรเอ่ย
1: ยาวไม่เท่ากันครับ
0: เส้นแบ่งครึ่งวงรียาวไม่เท่ากันใช่ไหมเยี่ยมมากเอ๊ะแล้วเราทราบได้ยังไงว่ายาวไม่เท่ากันลูกสังเกตจากอะไรเราดูยังไงเส้นแบ่งครึ่งวงรียาวไม่เท่ากันจำได้ไหมเราพับครึ่งใช่ไหมตอนนั้นเราสำรวจวงรีโดยการพับครึ่งใช่ไหมครับพับครึ่งวงรีนะแล้วดูว่ารอยพับเป็นอย่างไรใช่ไหมครับได้กี่รอยพับลูกจะพับครึ่งได้2รอยพับนั่นเองนะครับและเมื่อเราลากเส้นตามแนวรอยพับเราก็จะได้เส้นแบ่งครึ่งวงรีซึ่งเส้นแบ่งครึ่งวงรีนั้นยาวเท่ากันไหม
2: ไม่
0: เท่ากันนะครับถ้าเราลองลากเส้นนะครับก็จะได้ว่า2เส้นนะเป็นเส้นแบ่งครึ่งวงรีนะครับซึ่งยาวไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นจึงได้ว่ารูปนี้ก็คือวงรีนั่นเองเพราะไม่มีด้านไม่มีมุมขอบเป็นเส้นโค้งลักษณะที่ครูพูดนี้คล้ายกับอะไรเลยวงกลมใช่ไหมแต่สิ่งต่างกันก็คือมีลักษณะยาวรีกว่าวงกลมและอย่างที่ครูบอกไปว่าเส้นแบ่งครึ่งวงรีนั้นยาวไม่เท่ากันนะครับมี2เส้นก็ยาวไม่เท่ากันนะกิจกรรมต่อไปที่ครูจะให้เด็กๆทำนั้นเด็กๆจะได้ใช้แบบของรูปเอ๊ะว่าแต่แบบของรูปนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปรู้จักกันนะใช้เครื่องมือนี้ให้เด็กๆลองฝึกเขียนรูปเรขาคณิต2มิติทีละชนิดก่อนโดยไม่ใช้เครื่องมือที่ครูพูดให้เด็กๆฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วผลัดกันให้เพื่อนๆดูแล้วสังเกตผลงาน

0: ของตนเองและเพื่อนๆร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความถูกต้องสวยงามขั้นแรกให้เด็กๆนะครับหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมานะครับหรือปลายทางนะอาจจะหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมานะครับหรือกระดาษ A4 นะคนละ1แผ่นนะครับถ้าเด็กๆหยิบเรียบร้อยแล้วเด็กๆชูขึ้นครับคุณครูจะได้ทราบว่าอ๋อตอนนี้เราได้กระดาษ A4 ทุกคนแล้วนะชูขึ้นวางลงวางลงครับวางลงคุณครูจะให้เด็กๆนะครับวาดรูปเรขาคณิตโดยใช้ดินสอเพียงอย่างเดียวนะโดยใช้ดินสอเพียงอย่างเดียวนะครับวาดรูปสามเหลี่ยมสิครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับวาดรูปสามเหลี่ยมโดยใช้ดินสอเพียงอย่างเดียวนะลงมือปฏิบัติเลยครับวาดรูปสามเหลี่ยมวาดรูปสามเหลี่ยมนะทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เด็กๆลองวาดรูปสี่เหลี่ยมต่อนะวาดรูปสี่เหลี่ยมต่อเลยวาดรูปสี่เหลี่ยมนะเอ๊รูปสี่เหลี่ยมมีกี่ด้านกี่มุมนะมี4ด้านและ4มุมใช่ไหมครับสองรูปก่อนนะใครเสร็จแล้วบ้างเมื่อเด็กๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆลองดูผลงานของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของตนเองนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะลองดูผลงานของเพื่อนแล้วดูซิว่าเพื่อนวาดรูปสามเหลี่ยมได้ถูกต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมได้ถูกต้องหรือไม่และมีความสวยงามหรือไม่นะครับลองดูสิสวยงามไหมลูกไหนกลุ่มที่สองคิดว่าใครวาดได้ดีที่สุดนะลองช่วยกันตัดสินนะลองช่วยกันตัดสินนะครับใครวาดได้ถูกต้องและสวยงามที่สุดนะกลุ่มที่หนึ่งลองตัดสินซิว่าใครวาดได้ถูกต้องและสวยงามที่สุดรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมกลุ่มที่5ลองช่วยกันตัดสินนะกลุ่มที่4และกลุ่มที่3นะครับของใครถูกต้องและสวยงามที่สุดคุณครูจะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะกลุ่มที่1มาลูก1คนกลุ่มที่2 1คนกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ส่งตัวแทนออกมาลูกส่งตัวแทนออกมาเหลืออีก1กลุ่มที่4มาลูกลองช่วยกันสังเกตผลงานของเพื่อนๆ นะคุณครูให้วาดรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับโดยใช้ดินสอเพียงอย่างเดียวนะนักเรียนคิดว่ากลุ่มที่1ใช่ไหมกลุ่มที่5กลุ่มที่5ลูกเริ่มต้นที่กลุ่มที่5คิดว่าของเพื่อนสวยงามไหมลูกสวยงามไหมสวยงามเนาะแต่อาจจะมีทำไมขอบของเส้นเป็นแนวตรงไหมลูกเป็นแนวตรงไหมขอบเป็นแนวตรงไหมลูกค่อนข้างตรงไหมค่อนข้างตรงนะแต่ถ้าตรงกว่านี้ก็จะถูกต้องและสวยงามมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับมาดูของใบพลูกันบ้างของใบพลูนะตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่ลูก
1: หนึ่ง
0: ตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งนะ นักเรียนจะเห็นว่าของใบ

0: พลูนะรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมเป็นยังไงครับสวยงามไหม
1: สวยงาม
0: สวยงามนะแต่ว่าถ้าจะวาดให้สวยงามกว่านี้นักเรียนคิดว่าจะวาดได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะแต่ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาไหมลูกใช้เวลาใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2ของประภัสราบ้างนะครับสวยงามไหมค่อนข้างสวยงามเลยนะแต่ขอบอาจจะไม่ได้เป็นแนวตรงมากนักใช่ไหมครับและของพักวลันลูกของพักวลันเอ๊ะเป็นอย่างไรไหนครูขอดูหน่อยนะเป็นรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กใช่ไหมครับใช้เวลาวาดนานไหมไม่นานนะและเราพอใจกับผลงานของเราไหมลูก
1: พอใจ
0: พอใจแต่ถ้าอยากให้สวยกว่านี้ได้ไหมได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะทำอย่างไรนะครับอ่ะสุดท้ายของธนพรลูกธนพรของเราจะเห็นว่าเหมือนเราวาดหลายครั้งเลยใช่ไหมของธนพรใช่ไหมลูกมันวาดแล้วเราก็ลบใช่ไหมลูกเพราะว่าอะไรลูกทำไมเราถึงลบ
1: เส้นไม่ตรงค
0: ่
1: ะ
0: เส้นไม่ตรงใช่ไหมอ๋อแล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรไหนใครวาดและลบใหม่อีกหนึ่งครั้งบ้างอ๋อมีหลายคนเลยใช่ไหมครับหรือใครรู้สึกว่ายังไม่พอใจในผลงานของตนเองมีไหมยกมือก็มีเช่นกันนะครับเราจะมีเครื่องมือที่จะมาช่วยในการแก้ปัญหาของเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางให้ผลงานของเรานั้นสวยมากยิ่งขึ้นนะครับว่าแต่เครื่องมือนั้นจะเป็นเครื่องมืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนทั้ง5คนหน่อยแย่มากนะเครื่องมือนั้นจะเป็นเครื่องมืออะไรนะครับถ้าคุณครูให้เด็กๆวาดวงกลมคิดว่าเด็กๆวาดได้ไหม
2: ได
0: ้แต่คิดว่าของตัวเองจะกลมไหม
2: ไม่กลม
0: ใครว่าของตัวเองไม่กลมแน่นอนยกมือโอ้เกือบทุกคนเลยใช่ไหมครับถ้าวาดวงรีล่ะคิดว่าจะเป็นวงรีไหม
2: ไม่
0: ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเครื่องมือที่จะมาช่วยเด็กๆนั้นคืออะไรนะครับนั่นก็คือแบบของรูปเรขาคณิต2มิตินะว่าแต่เป็นอย่างไรนะครับมีอะไรบ้างนะมี2แบบนะครับนั่นก็คือแบบของรูปแบบเจาะนะกับแบบของรูปที่เขียนรูปได้โดยลากเส้นไปตามขอบนอกของแบบของรูปนั้นนะครับมาดูแบบแรกนะแบบของรูปแบบเจาะลูกจะเห็นว่าถ้าเรามีแบบของรูปแบบเจาะไม่ว่าเราจะวาดรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมวงกลมวงรีรูปห้าเหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมเหล่านี้นะเราก็จะสามารถวาดได้อย่างสวยงามเลยนะครับนักเรียนคิดว่านักเรียนเคยเห็นในชีวิตประจำวันบ้างไหมเคยเห็นบ้างไหมแบบของรูปเรขาคณิตแบบเจาะนี
2: ้
0: เคยไหมลูกเคยนะเคยเห็นที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าเด็กๆเคยเห็นแบบนี้ไหมแบบนี้เคยเห็นไหมลูก
2: เคย
0: เห็นนะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเด็กๆจะเห็นว่าโอ้มีแบบของรูปแบบเจาะที่อะไรเอ่ยเราเรียกว่าอะไรเนี่ยไม้บรรทัดใช่ไหมจะมีอะไรเนี่ยมีครึ่งวงกลมมีวงรีวงกลมมีรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมก็มีนะครับเด็กๆจะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะใช้แบบของรูปแบบเจาะนี้นะครับในการวาดรูปเรขาคณิต2มิติหรือเขียนรูปเรขาคณิต2มิตินั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบกันนะอีกแบบหนึ่งก็คือแบบของรูปที่เขียนรูปได้โดยลากเส้นไปตามขอบนอกของแบบของรูปนะอย่างที่2นะครับซึ่งหน้าตาของแบบของรูปที่เขียนรูปได้โดยลากเส้นไปตามขอบนอกของแบบของรูปเป็นอย่างไรเช่นมาดูกันนะรูปอะไรเนี่ยลูกรูปสี่เหลี่ยมรูปอะไรเอ่ย รูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมวงกลมวงรีรูปห้าเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเด็กๆจะเห็นว่าถ้าเราจะใช้เราก็ลากตามขอบนอกของรูปแสดงว่าแบบของรูปที่เราจะนำมาใช้ก็ต้องมีความอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีความหนานิดนึงนะเพื่อให้เราสามารถที่จะเขียนรูปเรขาคณิต2มิติที่เราต้องการได้นั่นเองแต่ในครั้งนี้เรียนในวันนี้เด็กๆจะได้ใช้แบบของรูปเรขาคณิต2มิติแบบเจาะนะครับว่าแต่แบบของรูปเรขาคณิต2มิติแบบเจาะเราจะใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้แบบของรูปแบบเจาะกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับเราจะสร้างได้อย่างไรแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีแบบของรูปแบบเจาะก่อนนะซึ่งนักเรียนน่าจะเคยเห็นนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดู2แบบนะครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับ2แบบนี้นักเรียนน่าจะเคยเห็นนะครับท่านครูจะเลือกสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับคุณครูก็เลือกแบบของรูปแบบเจาะที่มีสามเหลี่ยมนะที่มีรูปสามเหลี่ยมนะครับขั้นแรกเราก็วางทาบลงไปนะที่กระดาษที่เราต้องการจะเขียนรูปเรขาคณิต2มิติชนิดนั้นนะขั้นที่2ให้เด็กๆนะครับนำดินสอนะเขียนลากไปตามขอบในของแบบของรูปนะครับในลักษณะนี้นะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับที่ขอบเป็นแนวตรงไหมลูกขอบเป็นแนวตรงเลยเห็นไหมทุกด้านเลยนะครับสวยงามนะนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับอาจจะเขียนกำกับไว้ด้านล่างนะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่สวยงามแล้วฉะนั้นเมื่อเด็กๆได้ดูการสาธิตการใช้แบบของรูปแบบเจาะที่คุณครูสาธิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เด็กๆสร้างรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปแบบเจาะลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับคุณครูให้สร้างอะไรบ้างเอ่ยสร้างรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมวงกลมและวงรีนักเรียนก็จะต้องจัดสรรพื้นที่ของกระดาษ A4 ให้ดีนะแบ่งสัดส่วนให้ดีว่าเราจะวาดตรงส่วนไหนนะครับและอย่าลืมเขียนว่ารูปเรขาคณิต2มิติชนิดนั้นชื่ออะไรใต้รูปนะอย่างเช่นเราสร้างรูปสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านล่างรูปสามเหลี่ยมเราก็จะต้องเขียนว่ารูปสามเหลี่ยมและอย่าลืมว่าให้ใช้แบบของรูปเรขาคณิต2มิติแบบเจาะเท่านั้นนะครับให้เด็กๆลองสร้างและลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับ

นี่เวลาใช้ใช้แบบของรูปแบบเจาะไม่เป็นบ้างยกมือได้นะถามครูได้นะครับ

ไม่ต้องใช้คำว่ารูปนำหน้าลูกเขียนว่าวงกลมได้เลยอย่าลืมเขียนอะไรด้วยเขียนชื่อใต้รูปด้วยใช่ไหม

warung Bung Ri.

นี่ใช้แบบของรูปหรือเปล่าครูใช้แบบของรูปมีไหมตรงนี้วงรีครูให้ใช้แบบของรูปไม่ได้ให้วาดเองเรียบร้อยนะ

เติมคำว่ารูปไปด้วยสิรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมนะวงกลมและวงรีเฉยๆไม่ต้องเติมรูปเข้าใจไหมเติมลงไป

รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมเติมคำว่ารูปแต่วงกลมวงรีถูกต้องแล้วสี่เหลี่ยมเขียนยังไงหอหีบด้วยใช่ไหมแก้ไขเขียนยังไงมียอยักษ์ไหมเติมยอยักษ์ไปด้วย

0: รอเรือซาลาอูอยู่ตรงรอเรือเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนนะของใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยยกมือมีหลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผลงานของกลุ่มที่1ส่งตัวแทนมาใครจะออกมานำเสนอใบพลูมาใบพลูมาใบพลูมาแบ่งกันนะแบ่งกันออกนำเสนออ่ะของใบพลูทุกคนมองมาที่ผลงานของใบพลูนะว่าใบพลูเลือกรูปเลขาคณิตที่สร้างถูกต้องหรือไม่โดยใช้แบบของรูปเลขาคณิต2มิติแบบเจาะนะครับรูปแรกลูกไหนรูปสามเหลี่ยมของเรา
1: อันนี้ค่ะ
0: รูปนี้ใช่ไหมครับมี3ด้าน3มุมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมของเราล่ะรูปนี้นะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปถัดไปรูปอะไรเอ่ย
1: รูปหกเหลี่ยมค่ะ
0: รูปหกเหลี่ยมถูกต้องไหมเป็นรูปหกเหลี่ยมไหมเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับเด็กๆลองนับดูนะมีกี่ด้านนะครับจะเห็นว่ามีทั้งหมด6ด้านนะ6มุมนะครับเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมนะต่อไปแล้วลูก
1: วงกลมค่ะ
0: วงกลมนะวงกลมนะครับวงกลมรูปถัดไป
1: วงรีค่ะ
0: วงรีนะเพื่อนทำได้สวยงามไหมสวยงามนะครับเอาปรบมือให้ใบพลูหน่อยกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2ออกมานำเสนอได้มากกว่า1คนมาของใครใบมอนมาประภัสราสองคนนะรูปแรกของเราคือรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมไหนรูปสามเหลี่ยมของเราชี้สิรูปสามเหลี่ยมของประภัสรานะสวยงามไหมลูกคิดว่าเราวาดได้สวยกว่าตอนใช้มือวาดอย่างเดียวไหมได้สวยกว่าไหม
1: สวยกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ได้สวยกว่านะเราใช้แบบของรูปแบบเจาะวาดนะในรูปสี่เหลี่ยมของเราเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมนะรูปหกเหลี่ยมล่ะรูปหกเหลี่ยมในรูปหกเหลี่ยมรูปนี้นะครับรูปหกเหลี่ยมนะรูปหกเหลี่ยมรูปนี้นะครับและรูปถัดไปวงกลมวงกลมวงรีละลูกวงรีสวยงามเลยนะครับวงกลมก็กลมเลยนะวงรีก็รีเลยเดี๋ยวเรามาดูของใบหม่อนบ้างใบหม่อนลูกในรูปสามเหลี่ยมของเราลูกรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมของเรานะรูปสี่เหลี่ยมนะลูกรูปสี่เหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมแสดงว่าเรารู้จักรูปหลายเหลี่ยมแล้วนะวงกลมวงกลมวงกลมและวงรีละลูกวงรีถูกต้องนะคิดว่าเราวาดเองกับใช้แบบของรูปแบบเจาะอันไหนสวยกว่ากัน
1: แบบรูปค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แบบของรูปใช่ไหมประมือให้กับใบมอนกับประภัสราหน่อยกลุ่มถัดไปกลุ่มที่3ออกมานำเสนอของใครคิดว่าถูกต้องเลือกได้ถูกต้องนะครับพักวลันลูกมาพักวลันมาพักวลันมาลูกพักวลันตามความสมัครใจนะพระวรันของเราเป็นรูปอะไรบ้างลูก
1: เป็นรูปสามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมนี้มีกี่ด้านกี่มุมนะ
1: มีสามด้านครับ
0: มีสามด้านสามมุมใช่ไหมครับรูปสี่เหลี่ยมของสีเพื่อนดูไหนสิรูปสี่เหลี่ยมตรงไหน
1: ตรงนี้ค่ะ
0: รูปสี่เหลี่ยมนะในรูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมนะครับวงกลมวงรีจากที่เราใช้แบบของรูปแบบเจาะเนี่ยกับวาดเองโดยไม่ใช้แบบไหนสวยกว่ากันลูกใช้หรือไม่ใช้
1: ใช้ค่ะ
0: ใช้ไหมใช้หรือไม่ใช้สวยกว่ากัน
1: ใช
0: ้ใช่ไหมครับอ่ะเยี่ยมมากนะของเพื่อนสวยงามไหมสวยงามนะครับอาจจะไปเติมคำว่ารูปหน้ารูปหลายเหลี่ยมหน่อยนะไปรูปไปกลุ่มถัดไปกลุ่มที่4ลูกออกมานำเสนอธนพรมีใครอยากออกอีกไหมกลุ่มที่4ทีทัศน์มาลูกมา2คนของธนพรกับทีทัศน์นะธนพรลูกในรูปสามเหลี่ยมของเราเดี๋ยวครูช่วยถือรูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมล่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนี้มีกี่ด้านกี่มุมนะ
1: มีสี่มุมมีสี่ด้านมีจุดย่อมเป็นสี่จุด
0: เยี่ยมมากอันไหนรูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมอยู่ไหนรูปหกเหลี่ยมนะวงกลมล่ะวงกลมไหนวงรีคิดว่าเราวาดได้ดีกว่าเดิมไหมจากตอนแรกวาดได้ดีกว่าเดิมไหมวาดได้ดีกว่าเดิมไหมลูก
1: ด
0: ี
1: กว่าเดิมค่ะ
0: วาดได้ดีกว่าเดิมนะครับโดยใช้อะไรนะแบบของ
1: แบบของรูปค่ะ
0: แบบของรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูของทีทัศน์บ้างทีทัศน์ในรูปสามเหลี่ยมเราลูกสามเหลี่ยมเรานะรูปสี่เหลี่ยมล่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมแล้วลูกรูปหกเหลี่ยมวงกลมและวงรีทีทัศน์คิดว่าตัวเองวาดได้ดีขึ้นไหมวาดได้ดีขึ้นไหม
2: ดีขึ้นครับ
0: วาดได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราใช้อะไรแบบของอะไร
2: ของรูปคร
0: ับ ใช้แบบของรูปจึงทำให้วาดได้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับอัปประมือให้ธนพรกับทีทัศน์หน่อยลูกเยี่ยมมากนะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ลูกนัทรินีมาลูกนัทรินีมานำเสนอให้เพื่อนๆดูหน่อยของเรามีรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนเอ่ยรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมนะลูกรูปสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมวงกลมวงรีเด็กๆคิดว่าเพื่อนวาดได้สวยงามไหมเขียนรูปเลขาคณิต2มิติที่ครูกำหนดให้ได้สวยงามไหมลูกสวยงามเลยนะครับสวยงามนะเราคิดว่าตอนแรกที่เราวาดเองกับใช้แบบของรูปอันไหนวาดได้สวยกว่ากันลูก
1: ใช้แบบของรูปค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แบบของรูปใช่ไหมครับเยี่ยมมากอัปประมือให้นัทนี่หน่อยจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้ทุกคนได้เขียนรูปเรขาคณิต2มิติที่คุณครูกำหนดให้โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิต2มิติแบบเจาะไปเด็กๆคิดว่าตนเองวาดสวยกว่าและถูกต้องกว่าตอนที่วาดกับดินสออย่างเดียวไหมครับสวยกว่าไหมสวยกว่าสรุปใช้หรือไม่ใช้ดีใช้นะครับใช้ในที่นี้คือใช้อะไรเอ่ยเราเรียกว่าอะไรนะแบบของรูปนะไม่ใช่แบบรูปนะแบบของรูปเรขาคณิต2มิติแบบเจาะนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนจะเห็นว่าจากที่เด็กๆได้ทำไปนะเด็กๆจะได้ข้อคิด1อย่างคืออะไรได้ข้อคิด1อย่างจากการที่ทำกิจกรรมไปคืออะไรใครตอบครูได้บ้างเป็นตัวแทนตอบหน่อยจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปใครตอบไปบ้างปลื้มลูกจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี
3: ้การใช
0: ้แบบอะไร
3: แบบรูปครับ
0: การใช้แบบของรูปนะการใช้แบบของรูปและสรุปประโยชน์ของการใช้แบบของรูปคืออะไรลูก ใครบอกประโยชน์ได้บ้างประโยชน์ของการใช้แบบของรูปคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรทีทัศน์ลูก
2: วาดได้ดีขึ้นครับ
0: จะวาดได้ดีขึ้นนั่นก็คือเขียนรูปเรขาคณิต2มิติไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมหรือรูปหลายเหลี่ยมต่างๆวงกลมวงรีเด็กๆ ก็จะสามารถวาดได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะวงกลมใช่ไหมถ้านักเรียนต้องการที่จะวาดวงกลมนักเรียนก็อาจจะใช้แบบของรูปแบบเจาะเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าประโยชน์ของการใช้แบบของรูปเรขาคณิต2มิตินะเป็นแบบในการเขียนรูปจะทำให้ได้รูปเรขาคณิต2มิติที่มีความถูกต้องและสวยงามนะครับใครคิดว่าของตัวเองสวยกว่าตอนแรกยกมือไหมเกือบทุกคนเลยใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วถ้าเด็กๆมีแบบของรูปไว้ใช้ในการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติรูปของเราก็จะถูกต้องและสวยงามนั่นเองนะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดที่ 3.7 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะอย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 3.7 ทำแบบฝึกหัดนะครับและตรวจสอบคำตอบนะครับก่อนส่งคุณครูนะในที่นี้นะเด็กๆ ก็จะต้องตรวจสอบว่าภาพหรือรูปที่เด็กๆวาดนั้นถูกต้องหรือไม่ตามที่โจทย์กำหนดนะครับและรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 3.7 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับว่าแต่หน้าตาแบบฝึกหัดเป็นอย่างไรนะมาดูกันนะคำสั่งเขาบอกว่าอะไรอ่านพร้อมกันลูก1 2 3
4: เขียนรูป

0: นั่นคือนักเรียนจะต้องใช้แบบของรูปเรขาคณิต2มิตินะวาดใช่ไหมครับหรือเขียนรูปเรขาคณิต2มิติตามที่กำหนดอย่างเช่นเขากำหนดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็อาจจะใช้รูปเรขาคณิต2มิติใช่ไหมครับใช้แบบของรูปเรขาคณิต2มิติในการวาดออกมาและตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการของเราและระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับยากไหมลูกไม่แม้ทำไม่ครบนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติโดยใช้แบบของรูปในตอนที่2นั่นก็คือเด็กๆจะได้ใช้แบบของรูปเรขาคณิต2มิติที่ลากตามขอบนอกของรูปนั่นเองนะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็อาจจะต้องมีเพิ่มเติมนั่นก็คือแบบของรูปเรขาคณิต2มิติที่ลากตามขอบนอกนะครับและแบบฝึกหัดที่ 3.8 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติโดยใช้แบบของรูปในตอนที่1ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: หมดทำความเคารพ
2: โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
4: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
5: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ย

0: ื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
1: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
2: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าอะแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
3: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
2: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
3: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
4: เราต้องแปลงร่างกันใหม่

0: แยกตัวออก
1: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
2: โยเย

0: มารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
1: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หุ่นแดงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับ DLTV ไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบาย

0: แยกย้ายกันทำภารกิจ
1: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
2: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
1: สวัสดี
3: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
1: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
4: ธรณีพิบัติภัย
5: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
1: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
4: ดีครับ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณียาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
2: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
5: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
2: ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของ

0: ผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมอีกด้วยนะครับ
1: TLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
1: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกับวิตามินข่าวและผมบิ๊กพีมครับ
1: ผมสมอลซุปครับ
0: เชียร์ลุ้นกันไปอยากสนุกสนานกับมหากรรมแห่งมวลมนุษยชาติการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกครับ
1: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปิดการแข่งขันแล้วนะครับตลอดระยะเวลาการแข่งขันเราได้เห็นข่าวคราวของนักกีฬาซึ่งเป็นที่สนใจจับตามองตามสื่อต่างๆครับมีการรักษาสถิติแล้วก็มีการทำลายสถิติหลายต่อหลายครั้งครับ
0: พี่ซุปของเราก็พร้อมแล้วนะครับไปคอยติดขอบสนามเลยดีไหมครับเชิญพ่อเลยครับไปเลยครับไปเลยครับบ๊ายบายครับเริ่มต้นได้ที่ข่าวแรกครับไมเคิลเฟลยอดนักว่ายน้ำอเมริกันทำลายสถิติ

0: ิติคว้าเหรียญทองมามากที่สุดในโอลิมปิก
1: อยากทราบเหลือเกินครับว่าคุณไมเคิลเฟลครับอะไรที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ชัยชนะมาอย่างมากมายครับ
0: ผมซ้อมแล้วก็ซ้อมครับเพราะการซ้อมจะทำให้สมองของเราสร้างความจำเพื่ออย่างช้าๆจะทำให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้อัตโนมัติครับนอกจากการซ้อมแล้วนะครับผมยังต้องพัฒนาร่างกายด้วยการเล่นกีฬาอื่นๆควบคู่ไปด้วย
1: เช่น
0: ยกน้ำหนักครับเพื่อพัฒนาแขนไหล่แล้วก็หน้าอกครับ
1: เข้าใจแล้วครับดังนั้นนะครับหากว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามทีเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจและหมั่นซ้อมและฝึกฝนอยู่เสมอนะครับรับรองได้ว่าความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนครับ
0: ต่อกันด้วยข่าวที่2การก่อสร้างอุทยานโอลิมปิกภายใต้คอนเซ็ปต์โอลิมปิกแบบยั่งยืนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดลดการแพร่ก๊าซคาร์บอน
1: ใช่แล้วครับก๊าซคาร์บอนนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ
0: ข่าวต่อมาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีของชาวไทยทั้งประเทศเมื่อพี่แต้วพิมพ์สิริแก้วนักยกน้ำหนักหญิงฮีโร่เหรียญเงินเหรียญแรกของไทยเขาบอกผู้สืบข่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวไทยทุกคนที่ให้กำลังใจครับ
1: ในสนามแข่งขันนักกีฬาต้องเผชิญกับความเครียดและความกดดันไม่ว่าจะมาจากผู้แข่งขันโค้ชเมื่อจิตใจเกิดความเครียดร่างกายจะผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าคอร์ติซอลซึ่งมีผลต่อความดันโลหิตครับทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง
0: ทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าเสียงเชียร์และกำลังใจที่พวกเรากองเชียร์ส่งไปให้นั้นสามารถลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลได้ในร่างกายและทำให้หัวใจและสมองผ่อนคลายมีกำลังใจในการต่อสู้และอาจนำไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุด
1: ในสนามกีฬานะครับเสียงเชียร์จากกองเชียร์ก็เปรียบเสมือนกับผู้เล่นคนที่12ของทีมที่คอยส่งเสียงเชียร์เป็นพลังใจให้นักกีฬาของเราเกิดแรงฮึดเพิ่มเป็นพลังใจจากเสียงเชียร์อันดังกระหึ่มนั่นเองไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด
0: ์ข่าวต่อมาเป็นข่าวของนักกีฬาคุ้งแหลนเลลีนฟังโก้ให้สัมภาษณ์ว่าแพ้ชนะไม่สำคัญโอลิมปิกคือเหรียญของฉันแล้วเราจะไปฟังความคิดเห็นของนักกีฬาคนอื่นนะครับว่าคิดเหมือนเธอหรือเปล่าร
1: ู้สึกยังไงกับเหรียญที่ได้รับครับ
0: แพ้ชนะไม่สำคัญเท่ากับการได้ร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรอครับเพราะว่ากีฬาโอลิมปิกเนี่ยถึงเป็นมหากรรมแห่งมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่มากครับแม้ไม่ได้เหรียญทองมาคล้องคอแต่ก็ได้เหรียญรางวัลแห่งน้ำตาและมิตรภาพมาครองใจครับ
1: โอ้โหคนบาดใจจริงครับ
0: ข่าวสุดท้ายก่อนปิดการแข่งขันโอลิมปิก2012เกาะขอบห่วงได้รวบรวมภาพแห่งมิตรภาพและความประทับใจจากการแข่งขันครั้งนี้มาให้ชื่นชมกัน
1: ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราครับพรุ่งนี้นักกีฬาทุกคนจะแยกย้ายกลับบ้านสนามกีฬาก็จะว่างเปล่าคงเหลือไว้แค่ความทรงจำและมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ระหว่างกันและกัน
0: ซึ่งหมายถึงมิตรภาพของ205ประเทศที่ผูกพันกันด้วยกีฬาพละกำลังแรงกายแล้วก็แรงใจไม่มีการแบ่งเชื้อชาติศาสนาและชนชั้น
1: ถูกต้องนะครับในสนามกีฬาเรามีคู่ต่อสู้ที่ไม่ใช่ศัตรูกันมีความภูมิใจที่มากกว่าแค่เพียงขึ้นรับเหรียญรางวัลมีมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือชัยชนะทั้งมวลครับ
0: ไม่ว่าเราจะเป็นนักกีฬานักธุรกิจหรือนักเรียนถ้าเราเรียนรู้และนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะก้าวสู่ความสำเร็จได้เช่นกันครับ
1: พบกับเกาะขอบห่วงโอลิมปิกได้ใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าส่วนวิตามินข่าวเจอกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ผู้ผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ้ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายเราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านครับฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามากกว่า200มิลลิเมตรโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมจนถึงปัจจุบันนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวฝั่งตะวันออกและลำน้ำว่ามีปริมาณน้ำนั้นสูงขึ้นถนนหลายสายถูกตัดขาดและมีน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงได้ไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวโดยเฉพาะที่พื้นที่บ้านร้องบ้านนาแลบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายถนนหลายสายถูกตัดขาดขณะที่สะพานฝายเจ้าน้ำคว้างบ้านมอนสะพานขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้หลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปัวโดยปริมาณน้ำฝนที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาวัดได้กว่า110มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวและในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวมีประชาชนติดค้างในบ้านชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้อยต่อชด325ได้วางเส้นทางและยุทธวิธีเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนจำนวน3คนเป็นชาย1หญิง2ออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยด้านตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ก็ได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในบ้านในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากถนนบางจุดรถไม่สามารถผ่านได
1: ้ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสันติสุขฝายนาเลานะคะซึ่งเป็นฝายของชลประทานผนังฝายค่ะได้ถูกกระแสน้ำพัดพังไปหนึ่งข้างส่งผลให้ถนนข้างฝายได้รับความเสียหายไปด้วยพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนค่ะให้รับทราบแล้วก็เตรียมรับกับมวลน้ำล่วงหน้าโดยภาพรวมจังหวัดน่านค่ะเกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่4อำเภอ9ตำบล17หมู่บ้านส่งผลกับบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมและสิ่งสาธารณประโยชน์บางแห่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนในพื้นที่อำเภอปัวก็ได้รับผลกระทบ5ตำบลด้วยกัน13หมู่บ้านมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสะพานและก็เส้นทางสายหลักบางจุดถูกตัดขาดรวมถึงมีดินสไลด์ทับเส้นทางหลวงหมายเลข1081แล้วก็กำแพงวัดได้รับความเสียหายค่ะ
0: ขณะที่สถานการณ์ในอำเภอท่าวังผากับได้รับผลกระทบที่ตำบลยมบ้านพร้าวหมู่ที่8อำเภอภูเพียงพบพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบล2หมู่บ้านจากน้ำป่าห้วยมะเปียงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ5หลังคาเรือนขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นที่อำเภอสันติสุขครับพบสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลพงและตำบลดู่พงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนถนนในหมู่บ้านพื้นที่การเกษตรรวมถึงมีน้ำกัดเซาะบริเวณริมฝั่งศาลเจ้าพ่อช้างงาแดงบ้านน้ำมวบและก็มีดินโคลนไหลทับเส้นทางในพื้นที่ด้วย
1: ทางจังหวัดน่านเองก็ตั้งศูนย์อพยพนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวศูนย์อพยพที่1ค่ะอยู่ที่หอประชุมอำเภอปัวที่2ก็คือที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่3ค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเหมือดแล้วก็จุดที่5บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านดอนชัยอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่6ค่ะที่อบต.วรนครแล้วก็ที่โรงเรียนจอมแจ้งอบต.วรนครจุดที่7ก็ที่โรงเรียนบ้านเสี้ยวที่อบต.ชัยวัฒนาซึ่งทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บทรัพย์สินมีค่าและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์ thaiwater.net ข่าวรายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงก็พบว่าที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมีฝนตกสะสมสูงถึง 339.6 มิลลิเมตรถือเป็นปริมาณฝนที่ฝนตกหนักมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทางน้ำเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่แล้วก็อาจทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะ ทางด้านเทศบาลเมืองน่านค่ะประกาศเตือนภัยฉบับที่1ขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549แล้วก็ปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยส่วนผู้ที่มีความประสงค์นะคะจะอยู่ในบ้านก็ขอให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารต่างๆให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันนะคะเพราะว่าการไฟฟ้านั้นอาจจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนด้วยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็ได้โพสต์ข้อความนะคะผ่านเพจส่วนตัวระบุว่าขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งอบท.ปภ.กู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบางจุดนั้นอาจทำการช่วยเหลือได้ยากค่ะเนื่องจากกระแสน้ำนั้นยังคงแรงอยู่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยขึ้นไปอยู่ยังจุดที่สูงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็กระแสไฟฟ้าถูกตัดนะคะอาจทำให้การสื่อสารในพื้นที่นั้นยากลำบากหากท่านใดยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ฝากแจ้งการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ด้วยส่งต่อให้ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์ด้วยค่ะ
0: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพจัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายเจเศรษฐ์ได้หารือร่วมกับรองผู้ราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุมและลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อโดยทันทีหลังจากนั้นนายใจขออภัยครับหลังจากนั้นนายเจเศรษฐ์ครับได้สั่งการให้กรมปอพและหน่วยปอพภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดกลับไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ให้ไปประจำและก็สแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและขอให้ประสานทางหลวงตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะเครื่องยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลและหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจัดส่งโดยด่วนและให้กรมปอพอเองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องก็คาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมด้วยด้านสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยครับก็ได้ส่งกำลังคนคือนักกีฬาเจ็ตสกีและทีมเรือเจ็ตสกีอีกทั้งหมด8ลำโดยมีเปิ้ลนาครศิลาชัยครับเป็นผู้บัญชาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยัง

0: พื้นที่ในตอนนี้ไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์กันครับ
1: พื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวนะครับแต่คาดการว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับก็จะถูกน้ำมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผานะครับอำเภอสันติสุขนะครับแล้วก็อำเภอภูเพียงนะครับซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากยังมีพื้นที่เนี่ยยังมีสภาพฝนยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ศูนย์ทำให้ประเทศแห่งชาตินะครับคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนนะครับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยนะครับตอนนี้เรากำลังทยอยนะครับนำกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับมายังอพยพมายังพื้นที่ปลอดภัยนะครับศูนย์อพยพนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามครับผมสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของอาสาสมัครกู้ภัยนะครับระดมกำลังเรือท้องแบนนะครับเจ็ตสกีนะครับแล้วก็ปภ.เขตต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยก็กำลังจะระดมนะครับส่งทรัพยากรเครื่องจักรเข้าไปช่วยในพื้นที
2: ่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้น้ำจะไหลไปในทิศทางของอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็ในพื้นที่อำเภอภูเพียงเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ค่ะซึ่งจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะคะพื้นที่ไหนอำเภอไหนต้องมีการเฝ้าระวังกันบ้างเตรียมการรับมืออย่างไรช่วงนี้เราจะไปสอบถามจากคุณไพฑูรย์เก่งการช่างข่าวรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านรองอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
2: ค่ะตอนนี้อำเภอไหนในพื้นที่จังหวัดน่านน่าเป็นห่วงที่สุดคะ
3: เป็นอำเภอปัวครับที่ว่ามีปริมาณฝนตกค่อนข้างหนักถ้าดูแล้วปริมาณฝนตกในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับที่ตำบลภูคาอำเภอปัวครับ384มิลลิเมตรเลยนะครับผมแล้วมาดูในฝนสะสม12ชั่วโมงเนี่ย367นะครับผมซึ่งตรงนี้สูงกว่าที่เมืองชิบะที่ตกอีกครับผมที่ตกที่348ถือว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความเข้มฝนที่1ชั่วโมงและ2ชั่วโมงนะครับซึ่ง1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ112มิลนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับที่เป็นภาพความเสียหายหลายจุดในเขตอำเภอปัวแล้วก็อำเภอต่อมาก็จะเป็นท่าวังผาแล้วก็สันติสุขนะครับผมแต่ด้วยตัวสันติสุขกับท่าวังผาเนี่ยยังไม่ได้ผลกระทบเหมือนที่ปัวมากนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองแต่ที่จากการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็น่าจะไม่ล้นที่ทั้งตัวอำเภอภูเพียงแล้วที่เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อำเภอเมืองครับผมแต่ยังไงเนี่ยก็ยังติดตามในใกล้ชิดเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยผิดปกติมากครับตกในส่วนของในบางพื้นที่ค่อนข้างสูงมากครับผม
0: ครับที่บอกว่าผิดปกตินี่ทิศทางของฝนต่างๆเนี่ยจะเป็นในแนวไหนครับเพราะกรมอุตุยังบอกเลยว่าในพื้นที่ของน่านเนี่ยยังคงจะมีฝนตกอยู่ฮะท่านรองไพฑูรย์ครับ
3: ใช่ครับก็ที่เรียนครับว่าอุตุเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอีก3วันล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็ประมาณ80มิล90มิลนะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกจริงเนี่ยมากกว่านั้นที่คาดการณ์นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นด้วยสภาพภูเขาและตัวเรดาร์ภูมิสีที่อาจจะต้องแปรผลนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหลายๆอำเภอของน่านเองเนี่ยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับผมแต่เรากำลังดูสถานการณ์ว่าฝนจะตกเท่าไหร่แล้วก็มีการคาดการณ์ร่วมกับทางกรมชลกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับผม
0: กับทิศทางของน้ำในการที่จะเดินทางเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าท่านบอกเมื่อสักครู่นี้จะไปทั้งท่าวังผาสันติสุขแล้วก็ภูเพียงแต่ว่าอยู่ที่ปัวลักษณะการอยู่ที่ปัวของน้ำเนี่ยมันยังแช่ตัวอยู่ไหมครับหรือว่ามันยังคงไหลด้วยความแรงไปเรื่อยๆในพื้นที่ปลายทางบอกเมื่อสักครู่ครับท่านรอง
3: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าน้ำจากที่ปัวเนี่ยก็จะไหลมาที่ท่าวังผานะครับสันติสุขก็จะไหลมาที่ปัวแล้วก็ท่าวังผาเหมือนกันนะครับผมทีแรกเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะมาที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผมแล้วก็จะไปที่เวียงสานะครับผมแล้วก็จะเข้าเขื่อนศรีกิจนะครับผมซึ่งน้ำที่ตรงนี้ที่เรียนนะครับว่าน้ำจากตรงตัว อำเภอปัวเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในส่วนของท่าวังผาเนี่ยที่เราคาดการณ์แล้วเนี่ยครับผมในสูงท่าวังผาเนี่ยก็ยังไม่ล้นตลิ่งนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของฝั่งอำเภอเมืองเนี่ยนะครับเราแยกเป็น2ฝั่งฝั่งเพียงเนี่ยเรามีความสามารถในการรับน้ำได้ 1,370 ลูกบาศก์เมตรต่อทีฝั่งเมืองเนี่ยครับเสริมกำแพงเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็น 1,540 ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งเรามีการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าจากฝนก้อนเนี่ยที่ตกแล้วก็ฝนที่จะตกอีกภายใน 2-3 วันเนี่ยนะครับตัวเมืองหน้านะครับที่สถานี N64 หรือที่บ้านผากวางเนี่ยครับก็จะมีปริมาณน้ำประมาณ951นะครับก็เห็นว่ายังไม่ลดแต่ถ้าเรามาดูจุดที่ N1 ที่ผมเรียนข้อมูลเมื่อกี้นะครับว่าจะมีน้ำสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,220 นะครับผมซึ่งก็จะต่ำกว่าตลิ่งที่อำเภอภูเพียงกับฝั่งตลิ่งที่อำเภอเมืองน่านครับผมแต่ตรงนี้นะครับยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยอาจจะตกมากกว่าที่คาดการณ์ก็ได้ก็มีการติดตามและบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
2: ค่ะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักอย่างที่ฝนที่ตกลงมาปริมาตรเนี่ยสามารถที่จะวัดได้300กว่ามิลลิเมตรในช่วงเวลาสั้นๆสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขนาดนี้ในการจัดการของสทนช.เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
3: คือต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราก็เป็นห่วงเรื่องแฟดฝาดนะครับซึ่งเราบอกแล้วถ้าเป็นปีเอลนีโญเนี่ยฝนเนี่ยจะตกเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆและตกหนักครับเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นแถวนครพนมแถวหนองคายนะครับหรือที่ตรงเชียงรายในบางจุดเนี่ยนะครับก็จะตกแบบนี้นะครับตกแต่ไม่ใช่เป็นวงกว้างแต่จะตกเป็นปริมาณค่อนข้างสูงนะครับในระยะเวลาอันสั้นๆที่ผมเรียนนะครับว่าฝน1ชั่วโมงเนี่ยครับ112มิลนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นฝนสูงสุดนะครับผมนะครับในส่วนที่เคยเกิดนะครับผมแล้วก็ฝน12ชั่วโมงเนี่ยปาเข้าไป367มิลนะครับผมซึ่งสูงกว่าที่ชิบะอีกนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้ความสามารถในการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นลำน้ำย่อยหรือลำน้ำต่างๆที่เป็นลำน้ำสาขาของตัวเมืองน่านนะครับตรงอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างที่จะล้นเลยครับแล้วก็เราจะเห็นภาพว่าล้นผ่านบ้านผ่านอะไรต่างเป็นน้ำป่าไหลหลากค่อนข้างที่จะรุนแรงครับผม
0: ครับก็คืออย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกว่าเป็น fast flood ก็คือว่ามันมาเร็วและมันมาแรงถูกไหมครับในการที่พื้นที่ที่รับน้ำกันไปต่อเนี่ยอันนี้ต้องมีการที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่เช่นแล้วน้ำเร็วและแรงแบบนี้จากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างการเตือนภัยเป็นไงบ้างครับในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันตอนนี้นะครับท่าน
3: คือเราก็ร่วมกับทางปภ.นะครับทางปภ.เนี่ยเราเห็นสถานการณ์ปภ.เขาก็แจ้งเซลล์บอดแคสต์ไปนะครับตอนเวลา4:46นะครับผมว่ามีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแต่ตรงนี้เรียนนะครับว่าแล้วก็มีการแจ้งเตือนซ้ำไปอีกนะครับตอนเวลา6:00 น.นะครับผมซึ่งการแจ้งเตือนซ้ำเนี่ยเราเตือนภัยเป็นที่ระดับขั้นรุนแรงนะครับปภ.เตือนนะครับว่าในพื้นที่อำเภอปัวยังมีฝนตกต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนขอให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือหากต้องการอุปยกขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.ในพื้นที่และติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดนี่เป็นข้อมูลที่อยู่ในปภ.นะครับในการนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีบัญชาการตั้งศูนย์ที่จะตอบโต้ภัยพิบัตินะครับผมแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านเกษตรเองเนี่ยท่านก็ได้ตั้งศูนย์บัญชาการที่จะบริหารสถานการณ์นะครับแล้วก็แบ่งจุดที่จะเป็นจุดช่วยเหลืออะไรต่างๆทั้งหมดนะครับว่าจะอยู่ถึงจุดไหนแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้นะตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นที่อะไรต่างๆก็ส่งคนเข้าไปช่วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่หอประชุมอำเภอปัวหอประชุมโรงเรียนศิราเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดนะครับแล้วก็บริเวณอบต.วรนครโรงเรียนจอมแจ้งหรือมันเสี่ยวตรงนี้แล้วก็จะมีคำแนะนำต่างๆนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยก็ยิ้มชาวว่าไม่อยากให้มีคนตายในพื้นที่นะครับต้องรีบเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับผม
2: ค่ะในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยยังมีสภาพฝนที่ตกลงมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องทีเดียวนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนสื่อสารข้อความตรงนี้ได้ไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดูสถานการณ์หน้างานถ้าหากว่าฝนหยุดตกน่าจะสามารถที่จะคลี่คลายได้เร็วขึ้นในเร็ววันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับถ้าฝนหยุดตกก็น่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายเพราะว่าเนื่องจากเป็นน้ำที่บริเวณตอนบนเนี่ยมันจะมาไหลเร็วและแรงแล้วก็จะลดตัวอยู่ภายในวัน2วันนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ไม่ได้ไว้วางใจนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกที่น่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตกแล้วไม่ได้เป็นไปตามคาดการณ์เพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความเข้มนะครับหรือปริมาณฝนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ให้ทางผู้ที่วิเคราะห์เนี่ยใส่สถานการณ์ที่มันเป็น worst case scenario เข้าไปด้วยนะครับว่าตัวเมืองน่านมีความเสี่ยงขนาดไหนซึ่งมีความเสี่ยงมากเนี่ยก็จะได้แจ้งทางจังหวัดร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องในการอพยพแล้วก็ขนย้ายโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตคนนะครับเรื่องของรถราสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับผม
0: ครับอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งในส่วนของการเตรียมแผนต่างๆโดยเฉพาะไปที่แผนที่ worst case ที่สุดก็คือว่าแย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดตอนนี้ถ้าเกิดไปถึงมุมมองตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์แบบไหนฮะท่านรองไพฑูรย์ครับ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตเห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ

0: ด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
3: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง

0: มาที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
1: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดิดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยค่ะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราก็ยังเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นั่นเองนะคะซึ่งเราจะเรียนเรื่องในหน่วยการเรียนรู้ที่3อีก2เรื่องนะคะและเราก็จะมาทำการทดสอบกันว่าหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องมารยาทต่างๆไปแล้วเราเข้าใจและปฏิบัติได้หรือไม่นั่นเองนะคะคุณแนนก็จะมีอีก1ชั่วโมงให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเราเรียนรู้มารยาทการนั่งการยืนการเดินการไหว้การกราบไปแล้วนั่นเองนะคะคุณแนนเชื่อว่านักเรียนจะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราแน่นอนนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของพูดดีน่าฟังนักเรียนชอบการชอบคนที่พูดจาดีไหมคะ
2: ชอบ
1: ชอบแล้วถ้าคนไหนที่ชอบพูดจาไม่ไพเราะตะคอกตะโกนมาเวลาพูดไม่มีหางเสียงเราจะ

0: ชอบไหมคะไม่ชอบแล้วเราชอบแบบไหนลูกเราชอบคนที่พูดจาแบบไหนคะชอบพูดจาไพเราะอย่างเช่นพูดจามีหางเสียงค่ะครับครับผมนะคะการพูดจาที่มีหางเสียงจะเป็นเสน่ห์ให้กับเราใครพบเจอก็เอ็นดูและชอบเรานั่นเองนะคะแต่ถ้าเราพูดจาไม่ไพเราะพูดจาหยาบคายกับเพื่อนเพื่อนชอบไหมคะไม่ชอบเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมในห้องเรียนของเราก็ถือว่าเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งดังนั้นแล้วเมื่อเราอยู่ร่วมกันจะต้องรู้จักการพูดจาให้ดีน่าฟังไม่ด่าทอเพื่อนไม่ใช้คำที่หยาบคายนั่นเองนะคะนักเรียนลองสังเกตดูว่าถ้าใครพูดจาไม่ไพเราะเพื่อนก็จะไม่อยากเข้าหาแต่ถ้าเมื่อไหร่คนเพื่อนคนไหนที่พูดจาดีน่าฟังเพื่อนๆชอบไหมคะชอบนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนอยากให้มีเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆอยากไหมคะอยากดังนั้นเราจะต้องพูดจาให้ดีนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นความสำคัญของการพูดซึ่งปากเราสำคัญไหมคะสำคัญที่สำคัญกว่าก็คือคำพูดของเราที่ออกมาจากปากเมื่อไรเราพูดออกไปถ้าพูดดีคนชอบแต่ถ้าพูดไม่ดีคนชอบไหมคะไม่ชอบเลยดังนั้นแล้วการที่เราจะพูดอะไรออกไปจากปากของเราจะต้องคิดก่อนว่าการที่เราพูดไปแล้วคนฟังจะรู้สึกอย่างไรนะคะไม่ใช่ว่าฉันมีปากฉันพูดอย่างเดียวนะคะและในเวลาที่คุณครูสอนทุกๆรายวิชาเลยนักเรียนก็สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้พูดผู้ฟังที่ดีได้นะคะอย่างเช่นในเวลาที่ครูแนนสอนถ้านักเรียนจะซักถามหรือตอบคำถามนักเรียนควรทำอย่างไรคะยกมือและถ้าคุณครูบอกว่าน้องนโมตอบได้นโมก็ค่อยตอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเนนกำลังพูดอยู่อธิบายอยู่นักเรียนคนนั้นพูดคุยเสียงดังมากและพูดจาแทรกขึ้นมาทันทีดีไหมคะไม่ดีเป็นมารยาทของการพูดที่ไม่ดีนั่นเองคือการพูดแทรกผู้ใหญ่การพูดแทรกเพื่อนนั่นเองนะคะแต่ในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณเนนได้สอนในเรื่องของมารยาทของการนั่งการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ถ้านั่งพับเพียบนั่งแบบไหนคะไม่เท้าแขนนั่นเองนะคะนั่งให้เรียบร้อยทั้งชายและหญิงเวลาที่เรานั่งกับพื้นเนาะต่อมาค่ะถ้านั่งเก้าอี้ล่ะคะลักษณะของการนั่งเก้าอี้เราทำอย่างไรลูกลักษณะของการนั่งเก้าอี้ทำอย่างไรคะไหนลองนั่งให้คุณแนนดูหน่อยสิคะนั่งหลังตรงนะคะมืออาจจะวางไว้บนตักนักเรียนนั่งได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเราเวลาที่เรานั่งอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ผู้หญิงและผู้ชายนะคะนั่งหลังตรงเท้าขาชิดกันปลายเท้าเราอาจจะแยกออกเล็กน้อยนั่นเองผู้หญิงก่อนจะนั่งก็เก็บกระโปรงให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะเพื่อให้นั่งได้นั่นเองนะคะและที่สำคัญเวลาที่เราไปอยู่ในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงอาหารในโรงเรียนของเราหรือโรงภาพยนตร์เราจะต้องมีมารยาทการนั่งด้วยอย่างเช่นในโรงภาพยนตร์เราก็ไม่ควรนำเท้าของเราไปเตะเบาะหรือถีบเบาะของคนอื่นนั่นเองนะคะมีมารยาทในการนั่งเวลาที่ไปนั่งในร้านอาหารขึ้นหยับบนเก้าอี้โซฟาได้ไหมคะไม่ได้เอาขาขึ้นมาก็ไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะเวลาที่เราไปนั่งในที่สาธารณะก็ให้มีมารยาทในการนั่งด้วยนั่นเองนะคะใครเห็นก็ชื่นชมนั่นเองต่อมามารยาทของการพูดเมื่อเราอยู่ร่วมกันคุณเนนบอกแล้วต้องพูดจาให้ดีวันนี้คุณเนนมีนิทานมาเล่าให้ฟังอยากจะฟังไหมคะ
1: yeah.
0: อยากฟังถ้าอยากฟังแล้วนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังและคิดตามด้วยว่านิทานของคุณแนนนั้น ให้ข้อคิดอะไรบ้างและตัวละคร

นั้นทำผิดอะไรหรือพูดจาดีหรือไม่ดีอย่างไรนั่นเองนะคะนิทานเรื่องนี้ตั้งใจฟังนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าปูพูดจาไพเราะในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะคะวันหนึ่งเขาก็ใช้ชีวิตปกติของเขาแต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้าปูตัวนี้นะคะตกลงไปในหลุมในบ่อลึกเจ้าปูก็ตะโกนเสียงดังเลยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยทีนี้บรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ไปมุงดูเจ้าปูเจ้าสิงโตก็เลยถามว่านี่เจ้าปูเจ้าตกลงไปได้อย่างไรตกลงไปนานหรือยังเจ้าปูกลับตอบว่าข้าจะตกลงไปอย่างไรนั้นไม่สำคัญเจ้ารีบช่วยข้าลงออกไปทีสิเพราะเจ้าปูนั้นอึดอัดจะแย่อยู่แล้วต่างดาทอสัตว์ที่มาถามไทยเจ้าสิงโตก็ไม่พอใจก็เลยเงียบไปไม่ช่วยเหลืออะไรเลยต่อมามีหมูตัวหนึ่งหมูป่าตัวหนึ่งเดินมาก็เอะใจเอ๊ะเขามุงอะไรกันพอไปดูก็ถามเจ้าปูว่าด้วยความสงสารและเห็นอกเห็นใจนี่เจ้าปูเจ้าตกลงไปนานหรือยังเจ้าหิวข้าวไหมเจ้าปูกลับตอบว่านี่เจ้าจะถามอะไรมากขนาดนั้นรีบช่วยข้าออกไปทีสิเจ้าจะบ้าหรือข้าเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วข้าอึดอัดมากเลยมาช่วยข้าทีสิแต่บรรดาสัตว์ทั้งหลายก็เลยปรึกษากันว่าเจ้าปูนี่ไม่น่ารักเลยพูดจาตะคอกตะโกนและพูดจาไม่ดีดังนั้นเราจะต้องสั่งสอนให้เจ้าปูนั้นปรับปรุงตัวเองก่อนที่จะขึ้นมาจากหลุมเจ้าปูก็เลยสัตว์ทั้งหลายก็เลยไม่ช่วยเหลือนะคะเลยบอกไปว่านี่ถ้าเจ้าอยากจะให้พวกข้าช่วยเหลือเจ้าจะต้องพูดใหม่พูดจาให้ไพเราะไม่ด่าทอคนอื่นนะเจ้าปูก็เลยได้ข้าขอโทษนะงั้นช่วยเราหน่อยได้ไหมสัตว์ทั้งหลายก็เลยบอกว่าพวกเราจะช่วยโดยเติมน้ำลงไปในบ่อและถ้าจะเต็มบ่อแล้วให้เจ้าปูไต่ขึ้นมานะทีนี้สัตว์ทั้งหลายก็ช่วยกันอย่างตั้งใจเพราะอยากให้เจ้าปูขึ้นมาแต่พอสัตว์ทั้งหลายนั้นนำน้ำมาเติมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เจ้าปูไม่ทันใจก็เลยโมโหขึ้นมาอีกก็เลยด่าทอสัตว์ทั้งหลายว่าพวกเจ้าชักช้าอะไรกันอยู่ข้าอึดอัดข้าจะตายอยู่แล้วสัตว์ทั้งหลายพอใจไหมหนูคิดว่าสัตว์ทั้งหลายจะพอใจไหมลูกไม่พอใจเพราะทุกคนต่างไปตักน้ำแล้วก็มาเทลงในบ่อน้ำเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแล้วยังต้องมาฟังได้ยินคำที่ไม่ดีไม่สุภาพนะคะทีนี้สัตว์ทั้งหลายก็บอกหมดไม่อยากช่วยแล้วไม่อยากช่วยเจ้าปูเจ้าปูก็เลยตกอยู่ในหลุมในบ่อนั้นต่อไปทุกคนก็ต่างกลับไปบ้านและทีนี้พอรุ่งเช้ามาทุกคนก็มาดูเจ้าปูใหม่เจ้าปูก็อิดโรยมากแล้วก็บอกว่าข้าขอโทษนะต่อไปนี้ข้าจะปรับปรุงตัวใหม่พวกเจ้าช่วยข้าทีเถอะนะข้าอยากออกไปจากหลุมนี้เต็มทีแล้วข้าเหนื่อยมากๆเลยในนี้ไม่มีอาหารให้ข้ากินดังนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงบอกว่าเจ้าจะรับปากข้าพวกข้าไหมว่าต่อไปนี้เจ้าจะปรับปรุงตัวใหม่พูดจาให้ไพเราะน่าฟังไม่ตะคอกคนอื่นเพราะถ้าตะคอกคนอื่นตะโกนด่าทอคนอื่นก็ไม่รักไม่เอ็นดูเราเจ้าตอบด้วยคำหนักแน่นว่าได้ครับต่อไปผมจะปรับปรุงเพราะมันทำให้ผมรู้แล้วว่าการพูดจาไม่ดีกับคนอื่นนั้นส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไรหลังจากนั้นทุกคนต่างช่วยกันอย่างขันแข็งเติมน้ำลงไปในบ่อเรื่อยๆจน

0: น้ำในบ่อนั้นเต็มบ่อแล้วเจ้าปูก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาได้นะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดกับคนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราพูดจาไม่ดีส่งผลเสียต่อใครคะส่งผลเสียต่อตัวเราเองและอีกอย่างส่งผลเสียต่อผู้อื่นด้วยคนที่ได้ฟังดีใจไหมคะไม่ดีใจเสียความรู้สึกไหมคะเสียความรู้สึกอย่างเช่นเจ้าปูเจ้าปูนี้มีนิสัยอย่างไรครับนักเรียนปลายทางคะลองฟังนะคะลองฟังคำถามจากคุณเนนว่าเจ้าปูจากนิทานที่คุณเนนเล่าให้ฟังเจ้าปูมีนิสัยอย่างไรและเราควรปฏิบัติตามเจ้าปูหรือไม่ไหนใครจะยกตัวอย่างให้คุณแนนฟังคะกลุ่มที่4ค่ะเจ้าปูมีลักษณะนิสัยอย่างไรบ้างคะ
1: พูดไม่ดีค่ะ
0: พูดไม่ดีด่าทอคนอื่นใช่ไหมคะและส่งและเราควรปฏิบัติตามไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรลูก
1: จะส่งผลเสียต่อตัวเองและผู้อื่น
0: ส่งผลเสียอย่างไรเอ่ย
1: จะไม่ผู้อื่นไม่ช่วยเหลือเราครับ
0: จะทำให้ผู้อื่นนั้นไม่อยากจะช่วยเหลือเราถ้าเราอยากจะขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะใครจะตอบอีกครับกลุ่มเดี๋ยวคุณแนนขอให้กลุ่มที่1ก่อนนะคะกลุ่มที่1คะเจ้าปูมีลักษณะนิสัยอย่างไรและเราควรปฏิบัติตามหรือไม่
2: ใจร้อนครับ
0: ใจร้อนอย่างไรคะลูก
2: พอคนเขาจะมาช่วยพอทำไปแบบเกือบจะเต็มเจ้าปูก็บ่นครับ
0: เจ้าปูใจร้อนเพราะว่าช่วงนั้นสัตว์ทั้งหลายกำลังจะเติมน้ำลงไปทีละถังทีละถังใช่ไหมคะแต่เจ้าปูเป็นยังไงใจร้อนก่อนแล้วก็โวยวายอีกทีหนึ่งขี้โมโหใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเราควรปฏิบัติตามไหมคะ
2: ไม่ควรครับ
0: เพราะอะไรลูก
2: เพราะว่าอาจจะไม่มีใครคบกับเราเลยก็ได้
0: เพราะว่าจะไม่มีใครคบกับเราเมื่อไหร่ที่เราใจร้อนปุ๊บเราก็จะโมโหโกรธเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็เผลอพูดจาไม่ดีกับคนอื่นนั่นเองน้องเกียร์นายค่ะมีคำตอบเพิ่มเติมใช่ไหมคะเจ้าปูมีลักษณะนิสัยอย่างไรลูก
3: เสียงดังครับ
0: เสียงดังชอบโวยวายใช่ไหมลูกชอบโวยวายแล้วหนูควรปฏิบัติตามไหมคะ
3: ไม่ควรครับ
0: ไม่ควรเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเอ่ยถ้าเราปฏิบัติตาม
3: จะส่งผลให้ผู้อื่นเสียอารมณ์ครับ
0: จะทำให้ผู้อื่นเสียอารมณ์แล้วก็เสียใจด้วยใช่ไหมคะเพราะเมื่อไหร่เราชอบคนที่พูดจาเสียงดังโวยวายไหมลูกไม่ชอบดังนั้นแล้วเราจะปฏิบัติตนแบบนั้นไหมลูกไม่ง่ายๆเลยถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ทำสิ่งนั้นไม่ชอบคนพูดจาโกหกไม่ชอบคนพูดจาขี้โวยวายขี้โมโหเราก็ไม่ทำนั่นเองนะคะซึ่งในนิทานนี้เจ้าปูก็ได้แง่คิดในการใช้ชีวิตว่าถ้าหากพูดจาไม่ดีก็จะส่งผลต่อตนเองด้วยนะคะในเรื่องของไม่มีคนคบหาด้วยเพื่อนก็ไม่ชอบไม่อยากมาเล่นด้วยและที่สำคัญส่งผลเสียคือถ้าเราอยากขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือนะคะและส่งผลต่อผู้อื่นเมื่อเราพูดไปแล้วอาจจะทำให้คนที่เขาได้ฟังได้ยินเสียใจเสียความรู้สึกนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเวลาเราจะพูดกับเพื่อนพูดดีไหมคะต้องพูดจาให้ดีๆนะคะคุณแนนฝากด้วยนะคะเพราะว่าการพูดนั้นสำคัญมากๆเลยดังนั้นแล้วในลักษณะของการพูดที่ดีนะคะคุณแนนขอยกตัวอย่างอย่างเช่นใช้คำแทนชื่อของตนให้ถูกต้องเหมาะสมเช่นหนูผมฉันเวลาที่เราพูดกับเพื่อนเราใช้แทนตัวเองว่าอย่างไรคะเราผมเธอฉันหนูถ้าเราพูดกับเพื่อนเราอาจจะมีเธอฉันเรา

0: อะไรอีกนะคะผมนะคะแต่ถ้าเราพูดกับผู้ใหญ่เราจะใช้แทนว่าอะไรลูกหนูผมนะคะถ้าเราจะไปใช้แทนกับผู้ใหญ่เรากับเธอได้ไหมคะไม่ได้เราจะต้องใช้คำแทนตัวเองให้เหมาะสมกับผู้ฟังด้วยนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราใช้แทนกับครูแนนเป็นยังไงลูกคุยกับครูแนนใช้แทนตัวเองว่าอย่างไรหนูผมแทนตัวเองว่าเราได้ไหมไม่ได้เราเธอเราก็จะใช้กับเพื่อนๆนั่นเองนะคะมีอะไรอีกคะลักษณะของการพูดที่ดีกลุ่มที่5คะการพูดที่ดีลองยกตัวอย่างการพูดที่ดีสิคะว่าควรมีลักษณะอย่างไรมารยาทในการพูดพูดที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไร
1: พูดมีหางเสียงค่ะ
0: พูดมีหางเสียงมีหางเสียงอย่างเช่น
1: คะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ครับเก่งมากเลยลูกถูกต้องนะคะเวลาที่เราพูดให้มีหางเสียงค่ะครับนั่นเองต่อมาอะไรอีกลูกลักษณะของการพูดที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
2: พูดไม่เสียงดังครับ
0: พูดไม่เสียงดังก็คือการไม่ตะคอกนั่นเองนะคะกลุ่มที่1ลองยกตัวอย่างมาสิคะว่าลักษณะของการพูดที่ดีนั้นมีอะไรบ้างลักษณะของการพูดที่ดีมารยาทของการพูด
3: ไม่ว่าผู้อื่น
0: ไม่ว่าหรือด่าทอผู้อื่นใช่ไหมคะถูกต้องนั่นเองต่อไปกลุ่มที่2ตอบยังคะยังลักษณะของการพูดที่ดีคืออะไรคะลกยกตัวอย่างมา1ประโยคกลุ่มที่3ด้วยนะคะลองคิดดูว่าลักษณะของการพูดที่ดีมีอะไรบ้างกลุ่มที่2ได้หรือยังคะยังกลุ่ม1ได้แล้วให้กลุ่ม1มารยาทของการพูดที่ดีลองยกตัวอย่างมาค่ะ
4: คำที่สุภาพ
0: พูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพเก่งมากค่ะต่อมากลุ่มที่2ได้หรือยังคะเดี๋ยวคุณแนนมากลุ่มที่3ก่อนมารยาทของการพูดที่ดีอย่างเช่น
5: พูดเพราะไม่ตะโกนค่ะ
0: พูดเพราะไม่ตะโกนที่5ค่ะมารยาทของการพูดที่ดี
6: พูดให้มีหางเสียง
0: พูดให้มีหางเสียงกลุ่มที่5ตอบไปแล้วกลุ่มที่2มารยาทของการพูด
7: ไม่พูดจาหยาบคายค
0: ่
7: ะ
0: ไม่พูดจาหยาบคายนั่นเองนะคะกลุ่มที่4มีเพิ่มเติม
8: ไม่ล้อเลียนผู้อื่นค
0: ่
8: ะ
0: ไม่ล้อเลียนผู้อื่นเก่งมากลูกไม่ล้อเลียนผู้อื่นนะคะการพูดนอกจากพูดจาให้ไพเราะแล้วเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะใช้คำพูดที่สุภาพไม่หยาบคายไม่ก้าวร้าวเวลาพูดกับผู้ใหญ่นะคะให้มีหางเสียงทุกครั้งค่ะครับอย่าให้ขาดนะคะต่อมาขอโทษเมื่อทำความผิดและขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือคุณแน่อยากจะถามว่าในชีวิตประจำวันของเราขอบคุณกับเหตุการณ์อะไรบ้างกลุ่มที่1ค่ะเราขอบคุณกับเหตุการณ์อะไรบ้างขอบคุณกับเหตุการณ์อะไรบ้างคะในชีวิตของเราฮ
9: ะ
0: กลุ่มที่1ช่วยกันได้ค่ะลูก
10: ถ้าเพื่อนให้ยืมครับถ้าเพื่อนให้ยืมสอนขอบคุณเพื่อนครับ
0: เพื่อนให้ยืมสิ่งของใช่ไหมคะเราก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณครับด้วยเราขอบคุณในโอกาสอะไรอีกกลุ่มที่4ค่ะในชีวิตประจำวันของเราขอบคุณกับอะไรบ้างคะ
11: ในวันเกิดครับ
0: ในวันเกิดทำไมต้องขอบคุณคะ
11: เพราะยายให้ของขวัญครับ
0: อ๋อเวลาที่ผู้อื่นให้ของขวัญมอบของขวัญให้กับเราเราควรกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ

0: มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมลูกกลุ่มที่5ค่ะเราขอบคุณกับเหตุการณ์อะไรบ้างคะ
1: เพื่อนหยิบสมุดให้เราค่ะ
0: เพื่อนหยิบสมุดให้เราเก่งมากลูกเวลาที่เพื่อนหยิบสมุดหรืออุปกรณ์ต่างๆให้เราเราก็บอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับเก่งมากกลุ่มที่3ค่ะขอบคุณกับเหตุการณ์อะไรบ้างคะ
1: ซื้อของค่ะ
0: ซื้อของอย่างไรลูก
1: เวลาคุณครูขายของแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเวลาที่เราไปใช้บริการอะไรนะคะมีคนนำน้ำนำอาหารมาบริการเราเราเป็นผู้ไปใช้บริการเราพูดคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมลูกกลุ่มที่หนึ่งค่ะเราขอบคุณกับเหตุการณ์อะไรคะ
1: เพื่อนซื้อของให้เรา
0: เพื่อนซื้อของให้เรามอบเป็นของขวัญให้เราเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งเด็กดีเด็กดีอยู่ไหนคะเด็กดีอยู่ไหนคะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่นี่เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่นี่เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนนะคะ
2: อยู่นี่ค่ะ
0: อยู่นี่จ้ะเด็กดีอยู่ไหนคะ
2: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแนนสรุปจากการตอบคำถามของนักเรียนนะคะทุกๆครั้งเราจะพูดคำว่าขอบคุณเมื่อผู้อื่นให้ความช่วยเหลือหรือมอบสิ่งของให้เรานะคะอย่างเช่นเราไปใช้บริการตามห้างสรรพสินค้าไปซื้อของหรือตามร้านอาหารเมื่อมีผู้คนมาให้บริการเราแล้วเราก็ขอบคุณนะคะเพื่อนหยิบสิ่งของให้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือเวลาที่ผู้ใหญ่ให้สิ่งของยกมือไหว้แล้วก็ขอบคุณด้วยนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ดีๆนั่นเองให้เรานำกลับไปปฏิบัติตามด้วยนะคะต่อมาค่ะในชีวิตประจำวันเราขอโทษกับเหตุการณ์อะไรบ้างคะกลุ่มที่หนึ่งนักเรียนขอโทษกับเหตุการณ์อะไรบ้างคะ
1: เผลอแกล้งเพื่อนเราขอโทษครับ
0: เผลอแกล้งเพื่อนนั่นเองนะคะเพื่อนร้องไห้งอแงขอโทษเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ค่ะเราขอโทษกับเหตุการณ์อะไรคะ
1: เดินชนเพื่อน
0: โดนชนเพื่อนเก่งมากเลยลูกเราอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจแต่เราต้องพูดคำว่าขอโทษนั่นเองนะคะกลุ่มที่3ค่ะเราขอโทษกับเหตุการณ์อะไรลูก
1: เราวิ่งชนเพื่อนค
0: ่
1: ะ
0: คะ
1: เราวิ่งชนเพื่อน
0: วิ่งชนเพื่อนนั่นเองนะคะทำให้เพื่อนเจ็บตัวได้ขอโทษเพื่อนเลยกลุ่มที่4ค่ะขอโทษกับเหตุการณ์อะไรคะ
1: หยิบสมุดเพื่อนผิดไปครับ
0: หยิบสมุดเพื่อนหยิบผิดไปใช่ไหมคะเพื่อนไม่ได้ตั้งใจก็บอกว่าขอโทษนะคะผมหยิบของคุณไปนั่นเองนะคะทีนี้แล้วสรุปแล้วการขอโทษเป็นสิ่งที่น่าอายไหมคะไม่น่าอายเลยนะคะกลุ่มที่5น้องวันใหม่คะการขอโทษเป็นสิ่งที่น่าอายไหมคะ
3: ไม่น่าอายค่ะ
0: ไม่น่าอายเมื่อเราทำผิดเราก็ควรขอโทษนั่นเองนะคะกลุ่มที่3คะการขอโทษเมื่อเราทำผิดเป็นสิ่งที่น่าอายไหมคะที่จะพูดไม่น่าอายแต่เราจะพูดคำขอโทษอยู่บ่อยๆซ้ำๆกับเรื่องเดิมดีไหมคะไม่ดีดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราทำผิดแล้วเราขอโทษแล้วเราก็จะไม่ทำซ้ำอีกนั่นเองนะคะขอโทษทุกครั้งเมื่อที่เราทำผิดแต่ก็ไม่ควรผิดกับเรื่องเดิมๆนั่นเองนะคะต่อมาไม่พูดแทรกคนอื่นตอนนี้มีคนพูดแทรกคุณแนนไหมคะมีไม่พูดแทรกคนอื่นในขณะที่คนอื่นกำลังพูดอยู่อย่างเช่นนะตอนนี้คุณแนนกำลังสอนนักเรียนอยู่กำลังอธิบายยกตัวอย่างเมื่อไหร่ที่นักเรียนสงสัย

ให้อะไรครับให้ยกมือถามเมื่อไหร่ที่เราอยากจะตอบครูแนนถามให้ยกมือแล้วครูแนนจะบอกว่าน้องตอบได้ค่ะแล้วเราค่อยตอบแต่เมื่อไหร่ที่ครูแนนกำลังพูดกำลังสอนนักเรียนนักเรียนพูดคุยกันเสียงดังมีมารยาทในการฟังไหมคะมีมารยาทในการพูดไหมคะไม่มีดังนั้นเราจะทำไหมคะไม่ทำนะคะต่อมาค่ะไม่พูดจาดูถูกหรือข่มขู่ผู้ฟังโอ้โหพูดกับคนอื่นพูดกับเพื่อนถ้าเธอไม่ทำนะฉันจะไปฟ้องแม่เธอฉันจะไปฟ้องคุณครูถ้าเธอไม่ซื้อขนมมาให้ฉันนะฉันจะไม่เล่นกับเธอเลยเป็นการข่มขู่เพื่อนไหมลูกเป็นการพูดจาดีไหมไม่ดีนั่นเองนะคะถ้าเราอยากให้เพื่อนพูดอยากให้เพื่อนเล่นกับเราเราควรทำอย่างไรเราควรทำยังไงลูกพูดจาไพเราะพูดจาน่าฟังนั่นเองนะคะไม่พูดเยาะเย้ยหรือนินทาผู้อื่นการนินทาดีไหมลูกไม่ดีอย่างเช่นครูแนนครูแนนพูดกับน้องเจ้านายใช่ไหมคะพูดคุยกับน้องเจ้านายแต่พูดถึงนิชาพัฒน์เป็นการนินทาไหมคะเป็นการนินทานินทาในเรื่องที่ไม่ดีเลยคนนี้ทำตัวนิสัยไม่น่ารักเลยเราอย่าไปเล่นกับเพื่อนนะดีไหมคะไม่ดีนะคะการที่คนสองคนพูดคุยกันแล้วพูดถึงอีกคนนึงเป็นการนินทานั่นเองนะคะไม่ดีและก็ไม่พูดเยาะเย้ยคนอื่นเวลาที่เพื่อนตอบคำถามผิดนักเรียนควรหัวเราะไหมคะไม่ควรหัวเราะเยาะเย้ยเพื่อนนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยไม่พูดเสียงดังรบกวนผู้อื่นในขณะนี้เหมือนกันเวลาที่เพื่อนๆทำกิจกรรมอยู่เราพูดคุยเสียงดังก็เป็นสิ่งที่ไม่มีมารยาทนั่นเองนะคะการพูดง่ายนิดเดียวพูดให้ผู้อื่นฟังมีความรู้สึกดีๆไม่รู้สึกเสียใจนะคะพูดออกมาแล้วเราต้องรับผิดชอบกับคำพูดของเราไม่พูดย่อเย้ยเมื่อไหร่ที่เราทำผิดให้พูดคำว่าขอโทษเมื่อคนอื่นให้ความช่วยเหลือกับเราให้พูดคำว่าขอบคุณสองคำนี้สำคัญมากเลยนะคะทีนี้ครูแนนจะให้นักเรียนลองยกตัวอย่างนะคะในใบงานก็คือพูดดีพูดน่าฟังให้นักเรียนนะคะเสนอลักษณะของการพูดที่ดีเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างลงในใบงานที่6เรื่องพูดดีน่าฟังนั่นเองนะคะจากการที่เราได้ร่วมกันยกตัวอย่างแล้วง่ายนิดเดียวครูแนนจะมีก้อนเมฆกี่ก้อนในแบบฝึกหัดของเราในแบบฝึกหัดของเรานะคะครูแนนจะมีทั้งหมด4ก้อนนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการพูดดีน่าฟังมา4ข้อนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางของเราสามารถทำลงในสมุดได้เลยนะคะลูก 29ยกตัวอย่างการพูดที่ดีพูดยังไงยกตัวอย่างการพูดที่ดีมารยาทการพูดที่ดี29ลูก29ยกตัวอย่างมาเลยค่ะมีก้อนเมฆอยู่4ก้อนให้ยกตัวอย่างมา4ข้อหน้า29ค่ะมีก้อนเมฆอยู่4ก้อนการพูดน่าฟังการพูดที่ดีพูดยังไงคะได้ค่ะเขียนลงไปเลยไม่พูดจาหยาบคายได้ค่ะได้ค่ะได้หมดเลยการพูดเมื่อเราเขียนลงไปแล้วเราก็ต้องนำใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะลูก

0: ราะสระเอพอพานรอเรือสระอาแล้วก็สระอาลูกค่ะหยาบคลายหยาบคลายใช่ไหมคะหอไม่พูดจาจออาจาไม่พูดจาหยาบหอยอค่ะถูกต้องค่ะยออาบอหยาบคายคออายอคายไม่ตะโกนเสียงดังง่ายไหมคะง่ายแต่ที่สำคัญเราควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะการพูดกับเพื่อนๆในกลุ่มในห้องเรียนของเราสำคัญมากๆการพูดจากับผู้ใหญ่ได้ไหมคะอีฟได้กี่ข้อแล้วลูกการพูดที่ดีเวลาที่เราพูดกับเพื่อนพูดยังไงไม่พูดหยาบคายเราเคยทำไหมไม่ทำนะลูกนะการพูดจาให้มันพูดจาดีๆตะโกนด่าเพื่อนได้ไหมลูกไม่ได้เพราะเพื่อนก็ไม่ชอบถ้ามีคนด่าเราเราชอบไหมคะไม่ชอบดังนั้นเราก็ไม่ควรทำกับคนอื่นด้วยนะคะคะถูกต้องสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเราจะทำไหมไม่ทำสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ไปทำกับคนอื่นอย่างเช่นน้ำโมไม่ชอบให้คนอื่นมาตะคอกน้ำโมจะไปตะคอกเพื่อนไหมคะไม่เราไม่ชอบสิ่งไหนเราก็ไม่ทำสิ่งนั้น
1: เพื่อนอยู่ป .5
0: ห
1: ือเพื่อนอยู่ป .5
0: อ้าวเพื่อนนั้นพี่หรือเปล่าลูก
1: เป็นเพื่อนรุ่นพี
0: ่เป็นเพื่อนรุ่นพี่พูดจาให้มันดีๆเวลาพูดกับผู้ใหญ่ให้มันมีหางเสียงเราจะเป็นเด็กที่น่ารักนะคะค่ะเวลาพูดนะคะเวลาพูดก็ต้องมีหางเสียงค่ะครับถูกต้องค่ะไหนลูกหยาบหอมีหอหีบด้วยลูกหอยออาบอหยาบคะตัวเงินตัวทองเดี๋ยวคุณแอนรูปให้ดูอะไรหนูจะเขียนว่าอะไรคะคะรอสระอาแล้วก็สระอะสระอาแล้วก็สระอะพูดจาไพเราะง่ายนิดเดียวนะคะใครที่ยกตัวอย่างได้ทั้ง4ข้อแล้วนักเรียนสามารถตกแต่งได้คะไม่อะไรนะอ๋อไม่ล้อเลียนเขียนได้เลยไม่ล้อเลียนเรียนล้อลิงลูกอันนี้มันเป็นเรียนเราเรียนหนังสือแต่ถ้าล้อเลียนลอลิงเก่งมากถ้าสมมุติว่าชื่อของแต่ละคนนี้แตกต่างกันอยู่แล้วเราไปล้อเลียนชื่อเพื่อนดีไหมลูกไม่ดีนะคะชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะเพื่อนจะชื่ออะไรเราก็ไม่ควรไปล้อเลียนผู้อื่นออางสาระอื้อไม่เอกนอหนูเรียบร้อยแล้วตกแต่งได้ลูกไหนไม่ตะโกนไม่นินทาพูดดีเช่นมีหางเสียงก็ได้ลูกไม่ด่าทอผู้อื่นอื่นออางไม่ตะคอกคออกคอกคออกอคอบอื่นสระอือไม่เอกนอหนูอันนี้พูดดีอย่า

0: เช่นอะไรลูกพูดดีพูดยังไงพูดฮะได้ค่ะเขียนเพิ่มเติมได้กลุ่ม5เสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วหนูน้องเบิ้ลเหลืออีก1ข้อมีก้อนเมฆอยู่4ข้อลูกมีก้อนเมฆอยู่4ก้อนเหลืออีก1ข้อค่ะนี่เหลืออีก1ข้อถ้าเรียบร้อยแล้วตกแต่งได้ลูกกลุ่มที่3กลุ่มที่3เสียงดังมากเลยลูกอะไรคะไพรอสสระเอก่อนค่ะสระเอก่อนแก้วตาตกแต่งได้ตกแต่งได้ค่ะไม่หัวร้อนหัวร้อนอย่างเช่นอะไรลูกหัวร้อนคือโวยวายขี้โมโหใช่ไหมคะไพเราะรอเรือรอเรือสระอาแล้วก็สระอาค่ะกิ่งก้าวได้กี่ข้อแล้วคะเร็วๆลูกพูดจาไทยสระไอไม้มาลายลูกไม่ใช่สระเอไทยค่ะไทยพอไอพายรอสระเอรอเรือแล้วก็สระอาสระพอพานพูดจาไทยรอสระเอสระเอรอเรือสระอะแล้วก็สระอะเอ้ยสระอาแล้วก็สระอาลูกกิ่งก้าวเร็วๆลูกอ่ะคิดคำว่าอะไรลูกไม่ตะโกนโกนมีนอนหนูด้วยลูกโกนใช่มีนอนหนูด้วยได้ค่ะคิดคำไหนไม่ออกถามผู้แนนคะคำว่านินนออีนอนินนอหนูสระอีไม่นินทาใช่ไหมคะทออาทาค่ะเพื่อนหลายๆคนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะไหนลูก
1: เสร็จแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะหนูตกแต่งได้ลูกเสร็จแล้วตกแต่งได้กลุ่มที่5เหลือตกแต่งเอ้ยกลุ่มที่4ตกแต่งกลุ่มที่3เหลือกิ่ง9เสร็จยังลูกกิ่ง9เสร็จยังลูกเสร็จแล้วคะคำว่าอะไรลูกสระไอไม้มะลายคำว่าไพลอตใช่ไหมคะสระไอไม้มะลายไพลอตสระเอรอเรือสระอาสระอะอันนี้อะไรลูกไม่อะไรไม่ล้อเลียนล้อล้อล้อไม่ถูกล้อนอกจากชื่อเพื่อนแล้วเราจะไม่ล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาของเพื่อนนั่นเองหรือล้อเลียนเรื่องสีผิวเพื่อนได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ล้อเลียนอะไรรูปร่างของเพื่อนก็ได้ไม่ล้อเลียนรูปร่างเพราะการล้อเลียนดีไหมคะไม่ดีนะคะเราอย่าไปล้อเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งเหลือหนึ่งคนไอ้กลุ่มที่สองเหลือหนึ่งคนไลวินไลวินอ่ะไลวินตกแต่งเลยใช่ค่ะตกแต่งเลยกลุ่มที่5กลุ่มที่5ก็เรียบร้อยแล้วหรือตกแต่งกลุ่มที่1กลุ่มที่1เขียนยกตัวอย่างเรียบร้อยกันทุกคนหรือยังคะเหลือตกแต่งเนาะเก่งมากกลุ่มที่2เหลืออีก1คนตอนนี้กลุ่มที่2เหลืออีก1คนคุณแนนให้เวลาในการตกแต่ง

นโมตกแต่งเสร็จยังลูกไปเร็วชีทัศน์เร็วการพูดที่ดีเก่งมากค่ะเป็น mind mapping ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะได้ค่ะเก่งมาก

0: ็บมืออ่ะเรียบร้อยหรือยังลูกไหนหนูจะเขียนว่าอะไรไม่ล้อหน้าเพื่อนล้อเรียนรูปร่างอ่ะเขียนใหม่ลูกเอาเขียนใหม่คะทำไมคะโอ้หิวพิซซ่าไม่ล้อเรียนอ่ะลบหอหีบออกลูกลบหอหีบออกสระเอลอลิงสระอียอยักษ์นอหนูไม่ล้อเรียนรูปร่างรอเรือสระอูปอปลาสระอูลูกไม่ใช่สระอูปอปลารอเรือไม่เอกสระอานองูรูปร่างเพื่อนเขียนคำว่าเพื่อนลงไปได้เลยเด็กดีคะเด็กดีอยู่ไหนอ
1: ยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนอ
1: ยู่น
0: ี่
1: จ้ะ
0: เด็กๆจำสเต็ปมือของครูแนนได้ไหม
1: จำได
0: ้มือแล้วอะไรคะ
1: ตาม
0: ไหนใครจะมาเป็นแบบให้เพื่อนๆใครคิดว่าตัวเองทำได้ถูกต้องเลยคุณแนนขอสองคนทำได้ใช่ไหมคะน้องทีทัศน้องอะไรน้องเจียไหน
2: ตะวัน
0: น้องตะวันเด็กดีวางอุปกรณ์เด็กดีวางอุปกรณ์ค่ะพร้อมเร็วๆเด็กดีวางอุปกรณ์เราจะมาทำสเต็ปมือนะคะสเต็ปแรกอะไรนะลูก
1: ม
0: ือตักตักมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือหมุนมือตักตักมือหมุนมือตักตักมือศอกมือตักตักมือศอกมือตักตักมือไหล่มือตักตักมือไหล่มือได้ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราทำช้าๆพร้อมไหมคะตัวแบบของเราต้นแบบของเรานะคะเด็กดีวางอุปกรณ์กลุ่มที่4วางอุปกรณ์ยังคะเราจะเพิ่มความเร็วพร้อมไหมคะอีกหนึ่งรอบพร้อมไหมคะกลุ่มที่5พร้อมไหมลูกพร้อมเราจะไปเร็วกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะพร้อม1 2 3มือตักตักมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือ

0: ซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือศอกศอกมือตักตักมือมือศอกศอกมือตักตักมือมือไหล่ไหล่มือตักตักมือมือไหลไหลมือปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากขอบคุณมากค่ะทีนี้ครูแนนขอเฉลยนะคะใบงานของเราซึ่งนักเรียนตอบไม่เหมือนครูแนนไม่เป็นไรนะคะไม่มีผิดเลยการพูดที่ดีของเรานะคะครูแนนขอเฉลยใบงานที่6ค่ะคือ 1. ไม่พูดเสียงดังรบกวนผู้อื่น 2. ขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือต่อมาค่ะ 3. ไม่พูดจาหยาบคายและสุดท้ายพูดขอโทษเมื่อเราทำผิดนั่นเองนะคะเป็นแนวทางในการตอบคำถามของครูแนนนะคะนักเรียนสามารถตอบได้แตกต่างเลยนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะมารยาทในการพูดกลุ่มที่1ครูแนนขอ1ตัวอย่างค่ะการพูดที่ดียกตัวอย่างมาจากการที่เราทำแบบฝึกหัดเลย
1: ไม่ตะโกนครับ
0: ไม่ตะโกนกลุ่มที่สองค่ะยกตัวอย่างการพูดที่ดี
2: ไม่พูดเยาะเย้ยนินทาผู้อื่น
0: ไม่พูดจาเยาะเย้ยนินทาผู้อื่นกลุ่มที่สามค่ะครูแนนขอตัวอย่างการพูดที่ดีหนึ่งข้อ
3: พูดไพเราะค่ะ
0: พูดไพเราะกลุ่มที่สี
4: ่ไม่พูดคำหยาบครับ
0: ไม่พูดคำหยาบและกลุ่มที่5ค่ะ
5: ไม่เสียงดัง
0: ไม่พูดเสียงดังหรือไม่ตะโกนนั่นเองนะคะซึ่งในสังคมเราอยู่ร่วมกันเราควรมีมารยาทในการพูดก่อนจะพูดเราควรคิดก่อนไหมคะเราควรคิดก่อนว่าถ้าเราพูดออกไปแล้วผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรการพูดจาว่าร้ายพูดจาหยาบคายก้าวร้าวเราไม่ควรทำเลยนั่นเองนะคะเมื่อเราอยู่ร่วมกันควรพูดจาให้ดีนั่นเองค่ะซึ่งพูดดีเป็นสีการพูดดีเป็นสีแก่ปากถ้าเราพูดจาไม่ดีทำให้คนเกลียดชังเราได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะคุณแนนฝากด้วยซึ่งในบทเรียนต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทการแต่งกายว่าเวลาที่เราไปในสถานที่ต่างๆเราควรแต่งกายอย่างไรนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือใบงานที่7เรื่องแต่งกายนั่นเองค่ะวันนี้คุณแอมก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะ
6: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้7มหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกใกล้เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: เอ๊ะนั่นไฟกำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายชายแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
3: โยเย
4: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟน

0: มาแล้วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

นธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตฝนและเสียงชโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

0: น้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อดีแอลทีวี

นาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆตามสัญญานะคะคุณครูนะคะพาเด็กๆมาชมนิทรรศการนะคะในกิจกรรมดูภาพบอกความรู้สึกนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางตามที่คุณครูสัญญาในชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะเด็กๆลองดูคุณแหม่มพาเด็กๆมาชมนิทรรศการภาพเด็กๆลองดูภาพฝั่งซ้ายเป็นอย่างไรเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยภูเขาอะไรอีกคะแม่น้ำแล้วภาพฝั่งขวาล่ะคะ
2: ภ
1: ูเขาแม่น้ำเหมือนกันแต่เด็กๆลองดูสองภาพเวลาเรามองแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรไหนใครอยากออกมาแสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นบ้างคะน้องจักรพรรดิมาเลยค่ะประมือให้น้องจักรพรรดิค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องจักรพรรดิลองสมมติว่าเราเข้ามาชมนิทรรศการศิลปะเวลาที่เราเข้าไปชมนิทรรศการศิลปะใช่ไหมคะเราก็จะยืนมองภาพแล้วก็ดูว่าแต่ละภาพเนี่ยให้ความรู้สึกอย่างไรชอบหรือไม่ชอบนะคะเพราะเหตุผลอะไรน้องดูภาพแรกภาพแรกดูแล้วให้ความรู้สึกอย่างไรคะ
3: สบายครับ
1: ให้ความรู้สึกสบายอะไรอีกคะ
3: ไม่รู้สึกอารมณ์ไม่ดีครับ
1: รู้สึกสบายไม่รู้สึกอารมณ์ไม่ดีหรือไม่รู้สึกอารมณ์เสียผ่อนคลายเลยใช่ไหมคะเห็นภาพนี้ต่อมาภาพที่2ค่ะนี่ภาพที่2ศิลปินโดยคุณครูแหม่มเองภาพที่2น้องลองดูภาพที่2เป็นอย่างไรคะ
3: สบายครับ
1: สบายเหมือนกันแล้วรู้สึกอะไรอีกคะชอบหรือไม่ชอบ
3: ชอบค่ะ
1: ชอบแล้วหนูชอบภาพแรกหรือภาพที่2มากกว่ากัน
3: ภาพแรกค
1: ่
3: ะ
1: น้องบอกชอบภาพแรกนี่ก็คือความรู้สึกของน้องจักรพรรดินะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะดูภาพ2ภาพแล้วมีความรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะออกมาติดสติกเกอร์ตอนนี้คุณครูนะคะติดแจกสติกเกอร์ให้กับเด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะออกมาติดสติกเกอร์ว่าเด็กๆชอบภาพนี้หรือว่าภาพนี้นะคะตามความรู้สึกของเด็กๆเลยศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเอาละค่ะส่วนเด็กๆปลายทางนะคะที่ไม่มีสติกเกอร์ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆยกมือนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูปลายทางจะนับจำนวนภาพที่เด็กๆชื่นชอบมากที่สุดนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะกลุ่มแรกที่จะได้ออกมาติดคือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกมาติดได้เลยค่ะชอบภาพไหนคะมาเลยติดได้เลยค่ะติดตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเด็ก

0: ในความเป็นจริงเวลาที่เราไปชมนิทรรศการศิลปะนะคะเด็กๆไม่ควรที่จะนำมือไปจับนะคะหรือว่านำไปติดในงานศิลปะนำสิ่งต่างๆไปติดนะคะเพราะว่าเรียกว่าศิลปะเหล่านั้นนะคะมีคุณค่านะคะมีความสวยงามไม่ควรที่จะไปทำลายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ออกมาติดได้เลยค่ะกลุ่มที่3ออกมาติดได้เลยต่อไปกลุ่มต่อไปเต็มตัวนะคะกลุ่มที่5เต็มตัวนะคะกลุ่มที่5ออกมาได้เลยค่ะมาเลยตอนนี้เด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะคะแนนฝั่งไหนนำเอ่ยกลุ่มที่4มาได้เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะตอนนี้นะคะคาดคะเนจากสายตาน่าจะเป็นภาพฝั่งซ้ายนะคะที่เด็กๆเนี่ยชื่นชอบเด็กๆไม่ต้องให้กำลังใจครูแหม่มนะคะสมมติว่าเด็กๆอาจจะคิดว่าเอ๊ะครูแหม่มว่าไม่ค่อยมีคนให้หัวใจเลยไม่เป็นไรเอาตามความรู้สึกของเด็กๆเลยนะคะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะเอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆของเราด้วยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆประธานเด็กๆลองดูภาพไหนที่เด็กๆชื่นชอบมากกว่ากันคาดคะเนจากสายตาภาพไหนคะ1หรือว่า2 1หรือว่า2ภาพไหนที่มีหัวใจติดมากที่สุดคะ1นั่นเองนะคะนี่ก็คือภาพที่เด็กๆนะคะชื่นชอบขอ1คนมาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมถึงเลือกภาพที่1ใครดีคะน้องวันใหม่ค่ะปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะมาเลยค่ะน้องวันใหม่ออกมาได้เลยค่ะมาบอกครูแหม่มหน่อยว่าทำไมน้องวันใหม่จึงชื่นชอบภาพที่1และคิดว่าภาพที่1เนี่ยได้รับความชื่นชอบมากที่สุดเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่ามันดูผ่อนคลายกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ผ่อนคลายแล้วรู้สึกอย่างไรอีกคะ
1: สมจริงมากกว่า
0: สมจริงมากกว่าภาพที่คุณแหม่มวาดใช่ไหมคะแล้วภาพที่คุณแหม่มวาดเป็นอย่างไรคะสวยหรือไม่สวยคะ
1: ก็สวยค่ะ
0: ก็สวยแต่ว่าทำไมหนูถึงไม่เลือกภาพนี้เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่านกไม่ดูนกดูไม่สมจริง
0: เพราะว่านกดูไม่สมจริงนะคะเก่งมากประมือให้น้องวันใหม่ค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือการที่เด็กๆเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพทั้ง2ภาพนะคะซึ่งวันนี้ค่ะสอดคล้องกับเนื้อเรื่องของเราเลยนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการแสดงความคิดเห็นได้แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้บอกข้อคิดจากเรื่องที่ฟังและดูได้รวมทั้งมีมารยาทในการฟังและดูเราเคยเรียนในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ้ำย้ำทวนการแสดงความคิดเห็นแบบมีมารยาทกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือการพูดเชิงอธิบายเหตุผลข้อเท็จจริงหลักการหรือแนวคิดนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามสิ่งที่เราพูดนะคะสามารถนำแนวคิดนั้นเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็สามารถนำข้อคิดนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะไหนใครอยากออกมาแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวคุณครูจะสังเกตเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางใครที่รู้สึกตั้งใจมากฟังครูแหม่มมากคนนั้นจะไม่ได้ออกมาแต่ถ้าคนไหนนะคะที่เรียกว่ายุกยิกยุกยิกยุกยิกคุณครูจะเลือกคนนั้นออกมานะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น2ลักษณะมีอะไรบ้างใครตอบคุณแหม่มได้บ้างน้องตะวันน้องไมกี้ค่ะ
2: เชิงบวกและเชิงลบ
0: เก่งมากค่ะการแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกและการแสดงความคิดเห็นเชิงลบเด็กๆควรจะนำความการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบไปใช้ในชีวิตประจำวันคะเก่งมากค่ะ ควรจะนำความคิดเห็นเชิงบวกนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะมาดูหลักการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะหนึ่งเลยก็จะต้องเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับบุคคลหรือว่าการละเทศะโอกาสต่างๆนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะมีข้อมูลหลักฐานประกอบที่สมเหตุสมผลเวลาที่เราจะแสดงความคิดเห็นเราควรที่จะยกข้อมูลยกตัวอย่างที่เรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงขึ้นมาเสริมด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆใช้คำสรรพนามแทนตัวเองให้เหมาะสมอย่างเด็กๆควรใช้คำว่าอะไรคะผมหนูฉันถ้าเป็นคำว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นคำที่ไม่ค่อยเป็นทางการที่เป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะมีอีกคำหนึ่งคำว่าข้าพเจ้าเด็กๆเคยได้ยินไหมคะอาจจะใช้คำว่าข้าพเจ้านะคะในการพูดแสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่4พูดด้วยถ้อยคำสุภาพมีมารยาทในการพูดนะคะไม่พูดหยาบคายไม่พูดส่อเสียดไม่พูดล้อเลียนหรือว่าไม่พูดประชดประชันนะคะข้อที่5ค่ะพูดโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียงต่อไปค่ะเด็กๆข้อควรระวังในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะ 1. ไม่พูดจาวกวนนอกเรื่องจะทำให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดแสดงความคิดเห็นเราลองซ้อมพูดกับตัวเองหรือว่าอาจจะเขียนบทในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อให้เวลาที่เราพูดเนี่ยไม่วกไปวนมานะคะข้อที่2ไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นเช่นอาจจะไม่ชอบแบบนี้ก็แสดงความคิดเห็นแบบที่เป็นตัวเราแบบนี้นะคะต่อไปไม่โอ้อวดยกตนข่มท่านหรืออวดว่าเป็นผู้รู้นะคะยังไม่หมดนะคะ 4. ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ส่วนตัวมาประกอบการแสดงความคิดเห็น 5. ไม่กล่าวตำหนิหรือทำให้ผู้อื่นเนี่ยเกิดความเสื่อมเสีย 6. ไม่ประชดประชันไม่พูดก้าวร้าวเสียดสีหรือมีเจตนาไม่ดีก็คือต้องพูดแต่การแสดงความคิดเห็นเชิงบวกนะคะนี่ก็คือข้อควรระวังและมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูมารยาทการพูดแสดงความคิดเห็นในใครจะยกตัวอย่างมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นให้คุณครูฟังได้บ้างน้องวันใหม่ค่ะมีอะไรบ้างคะมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นค่ะ
1: ไม่เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นเกณฑ์ในการพูดค่ะ
0: เก่งมากค่ะไม่นำความคิดเห็นของตัวเองนะคะมาเป็นเกณฑ์ในการพูดต่อไปค่ะจะพูดจาแบบว่าหยาบคายได้ไหมคะมีคำพูดที่ไม่สุภาพได้ไหมคะไม่ได้น้องค่ะน้องณัฐวัฒน์ค่ะ
2: ไม่พูดคำหยาบคายครับ
0: ไม่พูดคำหยาบคายเก่งมากค่ะมีอีกไหมคะเด็กๆปลายทางมีไหมคะมาดูกันนะคะว่ามารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะก่อนพูดแสดงความคิดเห็นควรกล่าวขออนุญาตในการพูดนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะแนะนำตัวของตัวเองนะคะไม่พูดเสียดสีหรือพาดพิงให้ผู้อื่นเสียหายนะคะ3ก็คือไม่ผูกขาดการแสดงความคิดเห็นไว้เพียงคนเดียวอย่าลืมเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะถามผู้ฟังว่ามีสิ่งใดสอบถามไหมครับมีอะไรสอบถามไหมคะแบบนี้นะคะเด็กๆต้องเป็นมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นทุกครั้งนะคะต่อไปค่ะ4ใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมเช่นเขามีเวลาในการพูดแสดงความคิดเห็นไว้5นาทีควรที่จะพูดเกินไหมคะไม่ควรนะคะควรพูดในเวลาที่เขากำหนดให้นะคะ5ค่ะเคารพกติกาหรือมติของที่ประชุม6แสดงกิริยาวาจาที่สุภาพใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลอย่าลืมนะคะเด็กๆ เวลาที่เราออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเราจะต้องอาจจะใช้มืออาจจะใช้ท่าทางประกอบการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆออกมาก้าวออกมาล้วงกระเป๋าแบบนี้เป็นมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นที่ดีไหมคะไม่ดีนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆดูสื่อวิดิทัศน์เรื่องขยะพลาสติกมลพิษที่ไม่อยากให้คุณส่งต่อนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเวลาที่เราดูสิ่งต่างๆนะคะเราก็จะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการดูดังนี้เด็กๆลองดูข้อแรกอ่านให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะจับประเด็นสำคัญก็คือจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้ว่าเขาต้องการจะสื่อกับเราเรื่องอะไรมีข้อคิดมีแก่นของเรื่องที่ต้องการจะสื่อเรื่องอะไรนะคะข้อที่2ค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ
3: ส
0: ังเกตพฤติกรรมตัวละครนะคะเมื่อสังเกตเสร็จแล้วข้อที่3ค่ะ
3: แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
0: ื่อเด็กๆสังเกตดูพฤติกรรมของตัวละครในสื่อวิดิทัศน์แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องแสดงความคิดเห็นให้ได้ว่าพฤติกรรมของตัวละครนั้นนะคะดีหรือไม่ดีเด็กๆชอบหรือไม่ชอบอย่างไรต้องอธิบายยกเหตุผลนะคะขึ้นมาประกอบด้วยนะคะข้อที่4ค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อนะคะหนึ่งเลยเด็กๆจะต้องแสดงความคิดเห็นให้ได้ว่าทำอย่างไรจึงจะลดขยะในทะเลได้ก็คือเกี่ยวกับในสื่อเรื่องราวของสื่อนะคะข้อที่5หากเด็กๆ เป็นผู้หญิงเนี่ยเด็กๆจะทำอย่างไรต่อไปนะคะเด็กๆพร้อมที่จะดูสื่อวิดิทัศน์หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วต้องมีมารยาทในการดูและฟังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
4: ซื้อของเยอะเลยนะครับเนี่ย
5: ซื้อของเข้าบ้านไงค่ะน้องผ้าอนามัยไปใส่กับของกินได้ไงอ่ะเอาออกมาเถอะใส่ถุงใหม่น้องจะให้พี่กินผ้าอนามัยไปกับคุกกี้เนี่ยเหรอ
6: เจ๊ก็เป็นคนเจ้าระเบียบชอบแยกของให้เป็นสัดส่วนของกินกับของใช้คนกันไม่ได้ล่ะ
5: งกอะไรนักหนาแค่ถุงเนี่ยถุงก็มีตั้งเยอะแยะโอ้โหถุงบางขนาดนี้นี่เอาออกมาใส่ถุงซ้อนไปด้วยสิไม่มีใครบอกเลยเหรอ
6: แล้วเวลาซื้อของเจ๊ก็อยากได้ถุงมาก
5: ๆแล้วก็ขอถุงฝาไว้นึงนะ
4: ไม่พอหรอครับ
5: ไม่พอ
6: ไม่เจ๊มากพอยังมากพอไหมเจ๊มากพอไหมนี่ไงถุงมากๆยิ่งใช้มากขยะพลาสติกยิ่งมากแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลไปกองอยู่ใต้ทะเลกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยไป500ปีมากพอยัง
7: นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของขยะในท้องทะเลในรอบปีที่ผ่านมาขยะในท้องทะเลมีเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าตัวแล้วคุณรู้ไหมขยะในทะเล178ถูกทิ้งมาจากบนบกซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก
8: ขยะพลาสติกมลพิษที่ไม่อยากให้คุณส่งต
6: ่อหยุดใช้มากเกินความจำเป็นได้ละ
0: ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะในกิจกรรมหนูน้อยนักพูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองคิดพิจารณานะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรตามหัวข้อนี้เลยนะคะ1เลยคือเด็กๆจะต้องจับประเด็นสำคัญ 2. สังเกตพฤติกรรมของตัวละคร 3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครว่าตัวละครนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร 4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อนะคะว่าเด็กๆจะทำอย่างไรจึงจะลดขยะในทะเลได้และหากนักเรียนเป็นผู้หญิงที่ใช้ถุงขยะมากๆเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรต่อไปลองคิดถึงตัวละครนั้นนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา3นาทีลองคิดพิจารณาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเปิดสื่อวิดิทัศน์ให้1รอบพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสื่อวิดิทัศน์กันอีก1รอบนะคะแล้วเด็กๆลองดูคิดพิจารณาสิ่งต่างๆได้เลยค่ะ
4: ซื้อของเยอะเลยนะครับเนี่ย
5: ซื้อของเข้าบ้านไงค่ะน้องผ้าอนามัยไปใส่กับของกินได้ไงอ่ะเอาออกมาเถอะใส่ถุงใหม่น้องจะให้พี่กินผ้าอนามัยไปกับคุกกี้เนี่ยเหรอ
6: เจ๊ก็เป็นคนเจ้าระเบียบชอบแยกของให้เป็นสัดส่วนของกินกับของใช้คนกันไม่ได้ล่ะ
5: งกอะไรนักหนาแค่ถุงเนี่ยถุงก็มีตั้งเยอะแยะโอ้โหถุงบางขนาดนี้นี่เอาออกมาใส่ถุงซ้อนไปด้วยสิไม่มีใครบอกเลยเหรอ
6: แล้วเวลาซื้อของเจ๊ก็อยากได้ถุงมาก
5: ๆแล้วก็ขอถุงฝาไว้นึงนะ
4: ไม่พอหรอครับ
5: ไม่พอ

0: สบายไหมเจ๊มากพอยังมากพอไหมเจ๊มากพอไหมนี่ไงถุงมากๆยิ่งใช้มากขยะพลาสติกยิ่งมากแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลไปกองอยู่ใต้ทะเลกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยไป500 ปีมากพอยัง
1: นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของขยะในท้องทะเลในรอบปีที่ผ่านมาขยะในท้องทะเลมีเพิ่มขึ้นมากกว่า3 เท่าตัวแล้วคุณรู้ไหมขยะในทะเล178ถูกทิ้งมาจากบนบกซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกขยะพลาสติกมลพิษที่ไม่อยากให้คุณส่งต
0: ่อหยุดใช้มากเกินความจำเป็นได้แล้ว
2: เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆลองเรียกว่าลองเรียบเรียงสิ่งที่จะออกมาพูดตามประเด็นสำคัญเหล่านี้นะคะเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆลองคิดเมื่อเราดูสิ่งต่างๆแล้วเราต้องจับใจความสำคัญของเรื่องนั้นให้ได้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองคิด2 นาทีแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมา1 คนเท่านั้นนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือเรียกว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้เลยค่ะลองพูดกับตัวเองก่อนนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะลงมือได้เลยค่ะประเด็นแรกจับประเด็นสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆลองคิดสิคะใครตอบได้บ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครตอบได้บ้างคะน้องค่ะน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์อยากออกมาพูดเลยใช่ไหมคะแล้วค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องชัยพฤกษ์ค่ะมาเลยเดี๋ยวน้องชัยพฤกษ์ยืนตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอบถามในประเด็นต่างๆนะคะให้น้องเรียกว่าแลกเปลี่ยนสนทนานะคะเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นนะคะเอาละค่ะลองแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆนะคะที่อยู่ปลายทางรู้จักหน่อยค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัยพฤกษ์กุลวัฒน์สิริครับ
2: น้องมองไปที่เพื่อนนะคะเอาละค่ะข้อแรกนะคะให้เด็กๆลองจับประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญของเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะจับประเด็นสำคัญของเรื่องนะคะประเด็นสำคัญของเรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะน้องลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะ
3: รถจะใช้ถุงพลาสติกครับ
2: มองเพื่อนได้เลยค่ะเวลาที่เราพูดนะคะเราจะต้องมีความมั่นใจนะคะน้องชัยพฤกษ์ลองพูดอีก1 รอบค่ะเกี่ยวกับหลักการจับประเด็นสำคัญนะคะ
3: ลดการใช้พลาสติกครับ
2: การลดใช้อะไรคะ
3: พลาสติกครับ
2: ถุงพลาสติกเพราะว่าถุงพลาสติกทำให้เกิดอะไรคะ
3: ขยะในทะเล
2: ขยะในทะเลเก่งมากค่ะข้อที่2นะคะเด็กสังเกตพฤติกรรมของตัวละครเสร็จแล้วน้องลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครคนที่เป็นผู้หญิงว่ามีพฤติกรรมอย่างไรดีหรือไม่ดีคะ
3: ไม่ดีครับ
2: ไม่ดีเพราะว่าอะไรคะต้องบอกเหตุผลด้วยค่ะ
3: เพราะว่าใช้ถุงพลาสติกมากเกินไปครับ
2: เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นใช้ถุงพลาสติกมากเกินไปนั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะไหนเด็กน้องลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อว่าน้องจะทำอย่างไรจึงจะลดขยะในทะเลได้คะ
3: เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าครับ
2: หนึ่งเลยคือเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้านะคะมีอะไรอีกคะข้อที่2ค่ะ
3: ใช้ถุงพลาสติกซ้ำค่ะ
2: อาจจะนำถุงพลาสติกนะคะกลับมาใช้ซ้ำก็คือการอะไรคะรียูสใช้ซ้ำนั่นเองนะคะการแสดงความคิดเห็นต่อไปค่ะหากนักเรียนเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าเวลาไปซื้อของใช่ไหมคะต้องการถุงมากๆเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อไปทะเลแล้วเห็นขยะเต็มทะเลเลยจะทำอย่างไรต่อไปคะ
3: เอาถุงผ้าไปซื้อของครับ
2: อาจจะนำถุงผ้านะคะไปซื้อของเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องชัยพฤกษ์ค่ะคนต่อไปที่จะได้ออกมาใครดีคะไหนใครอยากออกมาแสดงความคิดเห็นน้องอยากออกมาแสดงความคิดเห็นไหมคะใครดีเอ่ยเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่นะคะทุกคนเรียนไปแล้วจะต้องออกมานำเสนอให้ได้นะคะถ้าใครที่ยังไม่มีความมั่นใจเดี๋ยวคุณครูกับเพื่อนๆนะคะจะเรียกว่าจะคอยช่วยนะคะขอผู้หญิงบ้างเมื่อสักครู่ผู้ชายไปแล้วขอผู้หญิงเลขที่23ค่ะใครเอ่ยน้องออกมาได้เลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมออกมาได้เลยค่ะน้องต้นหอมนะคะแนะนำตัวนะคะให้เพื่อนๆปลายทางรู้จักด้วยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภาวรัญจระวรปิดาค่ะชื่อเล่นหนูชื่อน้องต้นหอมค่ะ
2: สำหรับน้องต้นหอมนะคะน้องต้นหอมจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องขยะพลาสติกมลพิษที่ไม่อยากให้คุณส่งต่อนะคะในประเด็นแรกประเด็นสำคัญของเรื่องใจความสำคัญของสื่อที่เราดูเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
4: เกี่ยวกับขยะค่ะ
2: ขยะเป็นอย่างไรเอ่ย
4: เป็นถุงขยะพลาสติกค่ะ
2: ขยะพลาสติกเป็นอย่างไรคะถ้าเราใช้ขยะมากๆจะทำให้เป็นอย่างไรคะ
4: เยอะค่ะ
2: จะทำให้เยอะอะไรเยอะเอ่ย
4: ถุงจะขยะเยอะค
2: ่
4: ะ
2: จะทำให้ขยะเยอะจนอาจส่งผลต่อระบบนิเวศใช่ไหมคะเห็นไหมคะทะเลเป็นอย่างไรเอ่ยจากที่เราเคยไปทะเลที่แบบว่าสวยงามมีน้ำทะเลที่ใสถ้าไปทะเลแล้วจะเจอกับอะไรคะอย่างในสื่อวิทยทัศน์เลยเจอกับขยะพลาสติกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องลดการใช้ขยะต่างๆนั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นผู้หญิงว่าเขามีพฤติกรรมดีหรือไม่ดีเด็กๆชอบหรือไม่ชอบ
4: ไม่ชอบค่ะ
2: ไม่ชอบเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าเขาใช้ถุงเยอะเกินไปค่ะ
2: เพราะว่าใช้ถุงพลาสติกมากจนเกินไปนะคะข้อที่4ค่ะแล้วน้องข้าวหอมเนี่ยจะทำอย่างไรจึงจะช่วยลดขยะในทะเลได้คะ
4: ลดเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้านะคะมีอะไรอีกคะ
4: ใช้ถุงพลาสติกค่ะ
2: แล้วก็กลับมาใช้พลาสติกอย่างไรคะ
4: แล้วก็กลับมาใช้ใหม่
2: ใช้แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่นะคะแล้วข้อสุดท้ายหากนักเรียนเป็นผู้หญิงที่อยู่ในสื่อวิทยทัศน์นะคะเมื่อรู้แล้วว่าการใช้พลาสติกมากจนเกินไปทำให้เกิดผลเสียเนี่ยน้องจะทำอย่างไรต่อคะ
4: เก็บขยะค่ะ
2: ช่วยเก็บขยะในทะเลอะไรอีกคะ
4: ลดใช้ถุงพลาสติกค่ะ
2: ลดการใช้ถุงพลาสติกเก่งมากปรบมือให้น้องข้าวหอมค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะของเด็กๆต้นทางนะคะที่เด็กๆได้ออกมาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อนะคะแล้วเด็กๆปลายทางนะคะได้ออกมาทำกิจกรรมบ้างหรือเปล่าถ้าใครออกมานะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะก็การออกมาแสดงความคิดเห็นหรือการออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็กๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะเอาละค่ะมาพูดถึงประเด็นสื่อวิทยทัศน์ที่เราได้ดูบ้างเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่นะคะรู้สึกว่าเด็กๆในห้องเนี่ยง่วงนอนจะสุ่มเลขที่ตอบคำถามนะคะนอกจากในเรื่องนี้แล้วนะคะในเรื่องการใช้ขยะการใช้ถุงพลาสติกนะคะจนทำให้ระบบนิเวศเนี่ยเรียกว่าไม่สวยงามเหมือนแต่ก่อนนะคะไปทะเลก็เจอกับถุงพลาสติกใช่ไหมคะในแล้วในน้ำทะเลล่ะคะเป็นอย่างไรมีแต่ขยะใช่ไหมคะการที่ใช้ถุงพลาสติกมากๆเนี่ยแล้วจากในสื่อนะคะได้บอกไว้ว่าขยะเนี่ยได้ลงไปในทะเลใช่ไหมคะก็ทำให้บ้านหรือว่าที่อยู่ของสัตว์น้ำเป็นอย่างไรคะถูกปิดไปด้วยขยะนะคะเรียกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะไม่สวยงามใช่ไหมคะแล้วก็สัตว์น้ำที่อยู่ในท้องทะเลเนี่ยก็อาจจะตายได้นะคะเอาละค่ะให้เด็กๆลองบอกวิธีการช่วยลดถุงพลาสติกจากที่เพื่อนๆยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างนอกเหนือจากนี้เด็กๆลองช่วยกันคิดนะคะว่าจะช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างไรได้บ้างมีไหมคะใครมีวิธีการช่วยลดใช้ถุงพลาสติกนอกเหนือจากใช้ถุงซ้ำแล้วใช้ถุงผ้าแล้วมีวิธีการอย่างไรบ้างมาดูวิธีการของครูแหม่มบ้างครูแหม่มอาจจะเรียกว่าใช้เหมือนกับเด็กๆ2ข้อนะคะแล้วก็อาจจะ คุณแหม่มมีเรียกว่าทักษะการถักไหมพรมอาจจะใช้ไหมพรมนะคะในการถักมาทำกระเป๋าผ้านะคะแล้วก็เอากระเป๋านั้นเนี่ยไปใช้จับจ่ายสิ่งของนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าในตลาดก็สามารถพกไปได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือกิจกรรมใบงานที่9เรื่องแสดงความคิดเห็น

ากรูปภาพเด็กๆลองดูรูปภาพนี่คือภาพที่เด็กๆจะต้องทำงานแล้วเด็กๆลองดูภาพว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะและสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยดีหรือไม่ดีเพราะว่าอะไรเด็กๆลองดูเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเป็นอย่างไรเอ่ยครอบครัวหนึ่งเป็นอย่างไรคะช่วยกันทำอะไรคะทำอาหารดูคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรคะกำลังทำอาหารแล้วลูกน้อยสองคนกำลังทำอะไรอยู่คะล้างจานการที่เราทำแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรมีใครทราบบ้างในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่ละคนจะมีเพียงแค่หน้าที่เดียวบางคนก็จะบอกว่าเด็กอาจจะคิดว่าคุณพ่อมีหน้าที่หาเงินมาให้เราคุณแม่มีหน้าที่ทำงานในบ้านลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือที่เหลือไม่ต้องทำก็ได้มีใครคิดแบบนี้บ้างจากภาพนะคะเด็กๆอาจจะดูว่าการที่แต่ละคนเนี่ยมาช่วยกันทำนะคะก็คือการแบ่งหน้าที่กันหรือช่วยกันแบ่งเบาภาระในครอบครัวนั่นเองนะคะเด็กๆลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะแสดงความคิดเห็นอย่างน้อย3บรรทัดขึ้นไปนะคะห้ามเขียนน้อยกว่า2บรรทัดนะคะอยู่ที่หน้า146ค่ะเขียน3บรรทัดขึ้นไปนะคะ

ลองดูว่าลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครพฤติกรรมในภาพว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีควรนำเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างหรือเปล่าเด็กๆลองแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่ทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะคะ

ใครอยากออกมาแสดงความคิดเห็นบ้างคะน้องปลื้มอยากออกมาใช่ไหมคะน้องปลื้มมีใครอยากออกมาแสดงความคิดเห็นอีกคะน้องข้าวหอมอยากออกมาไหมคะน้องข้าวหอมอยากออกมานะคะคนที่สองนะน้องข้าวหอมต่อไปคนต่อไปค่ะใครอยากออกมาแสดงความคิดเห็นดีคะน้องกิ่งก้าวน้องกิ่งก้าวอยากออกมาไหมคะอยากนะคะน้องกิ่งก้าวคนที่สามนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะเขียนไม่เต็มบรรทัดเลยลบออกแล้วเขียนใหม่นะคะบางคนอาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครที่เป็นลูกที่ช่วยกันล้างจานก็ได้นะคะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดของเด็กๆเลยว่าอยากแสดงความคิดเห็นอาจจะอยากแสดงความคิดเห็นในภาพรวมว่าภาพนี้เป็นพฤติกรรมบ้านนี้นะคะมีลักษณะอย่างไรหรือว่าอาจจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นลูก2คนใช่ไหมคะว่าพฤติกรรมของลูก2คนเนี่ยเป็นอย่างไรควรที่จะนำเป็นตัวอย่างไหมเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีนะคะเด็กๆลองเขียนนะคะ

ทำไมเขียนห่างกันจังเลยคะลบออกแล้วเขียนใหม่ให้ติดกันค่ะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะแบบนี้ไม่เอาค่ะเขียนต่อมาให้เต็มบรรทัดเลยนะคะใครช่วยกันทำงานเด็กๆต้องเขียนด้วยนะคะใครช่วยกันทำงานมีใครบ้าง

ขียนมากกว่า3บรรทัดก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอดูก่อนนะคะน้องแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะว่าพฤติกรรมของตัวละครเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีควรที่จะนำไปเป็นตัวอย่างไหมลองเขียนเพิ่มนะคะเด็กๆนอกจากเขียนอธิบายจากในภาพแล้วว่าใครทำอะไรบ้างนะคะเด็กๆต้องเขียนแสดงความคิดเห็นจากรูปภาพด้วยนะคะว่าพฤติกรรมของตัวละครเป็นอย่างไรนะคะ

ไมกี้ทำอะไรไม่ทราบให้เวลาเด็กๆอีก5นาทีนะคะคำว่าอะไรคะคออัวรอควรค่ะสระอัวอยู่ไหนล่ะคะสระอัวลูกสระอัวมีตัวสะกดอะไรหายไปไม้หานอากาศหายไปรอค่ะ

เป็นคุณครูแสดงความคิดเห็นคุณครูอาจจะเขียนเกี่ยวกับรูปภาพก่อนนะคะว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับครอบครัวที่กำลังช่วยการประกอบอาหารคุณพ่อคุณแม่กำลังทำอาหารส่วนลูก2คนนะคะกำลังล้างจานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ไม่นิ่งดูดายควรที่จะนำไปเป็นตัวอย่างหรือว่าควรที่จะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะเด็กๆลองเขียนในความคิดเห็นของเด็กๆนะคะลองดูนะคะเด็กๆไม่ยากค่ะใครเสร็จแล้วลองยกมือให้คุณครูดูหน่อยนะคะว่าเด็กๆแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เว้นไว้ทำไมคะอันนี้เว้นไว้ทำไมคะลบออกแล้วมาเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะ

ไหนใครเป็นเหมือนครอบครัวนี้บ้างใครช่วยผู้ปกครองล้างจานบ้างคะใครรอกินข้าวเฉยๆเลยใครไปนั่งรอที่โต๊ะอาหารเลยมีไหมคะไม่มีนะคะเด็กๆควรที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะให้เวลาอีก3นาทีค่ะ3นาทีนะคะน้องปลื้มเสร็จหรือยังคะ

พราะว่าอะไรเนี่ยหนูลองให้เหตุผลเพราะว่าอะไรคะควรนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าอะไรคะเขียนต่อเก่งมากค่ะน้องปลื้มเขียนต่อได้เลยไม่ต้องลบค่ะน้องปลื้มบอกว่าพฤติกรรมของลูก2คนควรที่จะนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่เองเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะให้เวลาอีก2นาทีนะคะเด็กๆเร่งมือเลย

0: น้องเจ้านายอยากออกไปแสดงความคิดเห็นไหมคะอยากออกไปนะคะเดี๋ยวครูเรียกน้องเจ้านายด้วยนะประภัสราอยากออกไปไหมคะเอาละค่ะเด็กต้นทางและเด็กปลายทางเตรียมตัวเลยใครอยากออกมาแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆคนแรกดีคะน้องปลื้มมาเลยค่ะน้องปลื้มน้องปลื้มมาเลยปรบมือให้น้องปลื้มค่ะมาเลยค่ะน้องปลื้มมายืนตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้องปลื้มแนะนำตัวเองนะคะมองกล้องด้วยนะคะแนะนำตัวเองให้กับเพื่อนนะคะที่อยู่ปลายทางเด็กๆที่นั่งอยู่ในห้องมีมารยาทผู้ฟังที่ดีหรือยังคะกลุ่มที่1มีมารยาทผู้ฟังที่ดีหรือยังคะเด็กๆทุกคนวางดินสอให้เกียรติผู้ที่พูดด้วยนะคะเด็กๆปรบมือให้น้องปลื้มค่ะน้องปลื้มแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักได้เลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผมชื่อเด็กชายนายเพชรอยู่ชื่อแม่น้องปลื้มครับวันนี้ผมจะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพครับพี่น้องช่วยกันล้างจานครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ประกอบอาหารครับคุณพ่อก็นำอาหารไปวางที่โต๊ะครับ
0: ภาพนี้เป็นอย่างไรบ้างคะพฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย
1: ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนครับเพราะทุกคนมีหน้าที่ครับ
0: ทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องปลื้มนะคะจากการสังเกตการออกมานะคะของน้องปลื้มการแสดงความคิดเห็นนะคะน้องปลื้มอาจจะยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะเราจะทุกคนจะต้องฝึกความมั่นใจเด็กกับครูแหม่มต้องมีความมั่นใจนะคะวันนี้เก่งมากๆค่ะปรบมือให้น้องปลื้มค่ะขออีกหนึ่งคนใครอยากออกมาคะน้องกิ่งก้าวค่ะปรบมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะมาเลยอย่าลืมแนะนำตัวนะคะแล้วก็ออกมาว่าอาจจะพูดว่าวันนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพอาจจะเป็นรูปภาพนี้นะคะน้องกิ่งก้าวยืนได้เลยค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะชื่อเด็กหญิงนะคะวินิธาชื่อเล่นชื่อน้องกิ่งก้าวค่ะวันนี้จะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ
0: เป็นอย่างไรคะน้องกิ่งก้าว
2: ภาพที
0: ่ในภาพเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรกำลังทำอะไรอยู่คะ
2: กำลังช่วยกันทำอาหารแล้วก็ล้างจานค่ะ
0: นี้เป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีคะควรที่จะเอาไปเป็นตัวอย่างไหมหรือว่าไม่ควรทำตามเลย
2: ควรที่จะนำเอาไปเป็นตัวอย่างค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะบอกเหตุผลด้วยค่ะ
2: เพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
0: เป็นตัวอย่างที่ดีเลยต้องเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องกิ่งก้าวนะคะน้องกิ่งก้าวก็ยังมีความรู้สึกที่ยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีความมั่นใจนะคะปรบมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะขอคนสุดท้ายใครอยากออกมาคะใครดีน้องเจ้านายค่ะปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวยืนรอแป๊บนึงนะคะแล้วก็แนะนำตัวเองนะคะให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางรู้จักได้เลยค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์คิดละเอียดชื่อแม่ชื่อน้องเจ้านายครับวันนี้จะมาแสดงความคิดเห็นจากภาพครอบครัวนี้ช่วยกันทำงานบ้านต่างๆลูกๆช่วยกันทำช่วยกันล้างจานและลูกก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้ คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวครับเพื่อนเพื่อนมียังไงกอบถามไหมครับ
0: น้องเจ้านายถามเพื่อนเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อนมีอะไรสอบถามน้องเจ้านายไหมคะถ้าเป็นครูแหม่มคุณแหม่มจะสอบถามน้องเจ้านายถ้าเป็นน้องเจ้านายน้องเจ้านายจะทำพฤติกรรมเหมือนในรูปไหมคะ
3: ทำครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: แบ่งเบาภาระครับ
0: เพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเก่งมากประมือให้น้องเจ้านายค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะน้องเจ้านายเนี่ยเรียกว่า1เลย1ผู้แนะนำตัวนะคะ2คือออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพนะคะ3มีการทิ้งท้ายถามคำถามเด็กๆด้วยนะคะว่ามีใครต้องการสอบถามหรือว่าเพิ่มเติมส่วนไหนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนนะคะในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบนะคะเด็กๆคิดว่า

0: ออกมาพูดเนี่ยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบคะ
1: เช
0: ิ
1: งบวก
0: เชิงบวกเก่งมากนะคะเพราะว่าไม่มีใครนะคะออกมาพูดเชิงลบในเรื่องที่แบบว่าไม่ควรนำไปเป็นตัวอย่างเพราะว่าหลายบางคนอาจจะมีความคิดที่แย้งว่าเพราะว่าหนูมีหน้าที่เรียนแล้วหนูก็จะไม่ทำหน้าที่อื่นแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลองประเมินตนเองว่าเด็กๆเนี่ยเรียกว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยนี้หรือเปล่านะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของรื่นรถสักวานะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องพูดอย่างไรให้น่าฟังนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะเรียกว่าลองกลับไปดูสื่อวิทยทัศน์อีกหนึ่งครั้งนะคะเรื่องการลดใช้ขยะใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆเนี่ยนำสิ่งที่เด็กๆได้ออกมาแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกนะคะหรือว่าการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือการนำถุงพลาสติกนะคะกลับมาใช้ใหม่นะคะก็ให้นำข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเพื่อให้เรียกว่าโลกของเราเนี่ยน่าอยู่ไม่มีขยะมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้คุณแม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะ

มีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สารพัดพวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: พวกเจ้าตามหาอะไรกันนะ
1: กวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวัก
0: ว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร
2: ตามไปก่อนไหม
0: เผื่อจะช่วยอะไรได้

0: เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
0: แม่ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: ย่แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ
1: เราลงไปดูกันเถอะไปไป
2: เย้ยต้องตามเดี๋ยวก่อนสิ

0: ย่แล้วถ้าใช้เวลามากเกินไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นกุ้งกล้ามใหญ่ไปช่วยลูกเป็ดทันทีแต่ว่านับสี่ล่ะนับสี่นับสี่อยู่ไหนนับสี่นับสี่อยู่ไหน
1: โยเย
2: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝด

0: ต้องขอบคุณนับสี่ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญรูปเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงหรือเมื่อฉันเป็นแม่นี่อืม
2: แม่
0: เจ็ดมหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
3: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังวาบขึ้นก็รู้สึกดีคืนนี้ดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะเจ็ดมหัศจรรย์

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไปที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกซึ่งแตกจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดท์ตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอคซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวนึงดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมาก

ถ้าสมมุติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์หนึ่งเซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนี้ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกนั้นถ้าอยากให้งอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างๆลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันทีอะถ้าบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากลมพัดลมพัดพายุมาฟ้าร้องกระทึบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาและยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง3ครั้งฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นใครไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดไก่ไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอร่อยอายุอยู่ไปอยู่มาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้อง
ลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำหนึ่งการทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะหนึ่งการจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนที่จะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ที่ทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำนะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบจำได้ไหมเล็กใหญ่กว้างแคบแคบกว้างใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์ เอาใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้างเล็กใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่สี่อันนะอ้าวคราวนี้บลาบอกว่ายายเล็กแคบกว่าอ๋อยังไม่แอดวานเพิ่งสเต็ปที่สองเริ่มสร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบ หายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างกว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้างนึกเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะ
มันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างกว้างแคบใหญ่สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานแล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคองสรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานมากกว่านี้อีกนะเอาแค่เอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับทั้งแขนทั้งขาออปโปซิตเอาแบบพิเศษเฉยๆยังแม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองมันทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบกว้างเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทางกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้โหเล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะเติบเติบเติบเติบ

0: เป็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
0: สมองของคนเรามี2ซี่นะคะ2ซี่ก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ในซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเรานั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมๆกลมๆเห็นไหมตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้โหไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองมีสองซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอปัสคอลัสซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวาๆนะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมอง ทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำจำจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารวางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์ไหมคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำการจำการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟซีกขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้นะมันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะนั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซิกซ้ายและซิกขวาทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบตบตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปบปบมากๆเนี่ยมันก็อัดขึ้นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่ความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องต ้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงไงถ้าสมมติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวยากรณ์ไอ้เป่าเป่าสีสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาลนะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับ1เด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่มาก่อกวนเราอันที่สองเปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็หบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวเนาะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาร์ทให้ฟังนะคะ

เห็นไหมคะว่าลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกมันเป็นชุดของมันอ่ะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห้วงออกมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

0: ท่าไหร่คะ
1: 60
0: 4โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่แหละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เรา alert มากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลย เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟกต์ก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกออกมาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันระหว่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยด้วยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาและอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้นนะคะ
2: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาสุขภาพจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญว่าไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจตั้งจากเคยดูแต่เว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำมาใช้ในนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ

ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กประถมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่อง6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรีตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่า1ใช้ขาอะไรซ้าย1 3ขาอะไรคะ3ขวา2ซ้าย2 2 2ครั้งนะคะเอามา1ชิดมาที่เทียบ5 1 5 3 5 2 5 2 5มันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6 cross 4 6 cross 2ครั้งเอาใหม่1 3 2 2 4 6 4 6 cross เริ่ม1 3 2 2 4 6 cross เอามาเริ่ม1 3 2 2 4 6 cross 1 3 4 6 cross 1 3 2 2 cross อ้าวเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมาน้ำจังหวะถูกป่ะ

0: ให้พี่พูดด้วยเอาไปถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองฉันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาหยุดก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2
1: 4
0: 6 cross
1: double
0: 4 double 6 1 3 2 2 เพลงมาเรานับในใจ

จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยาย ถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาว เป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

เป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงอ่ะนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 6แบบนี้ค่ะ6 7 8 9 10 9 8 7 65 4 3 2 1จังอ่ะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองทั้งสองซีกให้เท่ากันด้วยคอปัสคอลอสซัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอปัสคอลอสซัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะ

0: ฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมุติว่า8คุณไม่ได้9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่ค่ะจะมีประโยชน์มากกว่า
1: คำว่าสมบูรณ์คือคุณไม่คิดซ้ายขวาไม่คิดซ้ายขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทํางานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะก็เป็นพวกนี้เขาเรียกซ้ายเยอะซ้ายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมติเป็นคนซีขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนขวาดิสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆอ่ะจิตใจดีเขาทะเลาะกันก็เป็นผู้อบอ้อมอารีเห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใครกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาสองคนที่มันซ้ายๆขวาๆมากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาลนะมีอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีขวาเลยเรายังไม่ทดสอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกเนี้ยเห็นปั๊บลูกแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะในเมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะการทำงานนี้ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะอย่างเช่นดิฉันเองเกิดบาดเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินแบบจงกรมแบบพูดโทพูดตรงเพื่อไงมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราแม่นโอ้ทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความรู้ทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่ละเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเขาไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
2: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ย

0: อยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจเด็ดๆของปัตตคารบ้านทุ่งได้เวลาพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผักขี้บอจะแซ่บจังใดหนอไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้ารองลุงจั่นแล้วก็ลุงหอยนะครับจะพาสตังไปดูต้นกำเนิดของผักกี้บ่อในแหล่งธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่ตะลิงมูลค่ะ
0: อยู่ที่ตะลิงมูลก็คืออยู่ที่ลำน้ำมูล
1: จ้า
0: ไปไกลไหม
1: ไม่ไกลค่ะ
0: โอเควันนี้ได้เวลาที่เตรียมแว้นนะครับกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมนั่งคันลุงจั่นนะ
1: จ้า

0: งอ่ะเนี่ยอย่างซิ่งอ่ะลุงอ่ะโอ้โหมาลองซิ่งมากมายเลยอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดแหล่งกำเนิดของผักกี้บอนะครับคุณลุงบอกว่ามันจะอยู่บริเวณริมตลิ่งของลำน้ำมูลครับโดยในแหล่งธรรมชาติเนี่ยป้าลองบอกว่าผักกี้บอนะครับมันจะอยู่บริเวณริมตลิ่งสองข้างบริเวณริมตลิ่งเนาะแล้วก็ป้าลองมาเก็บจากในธรรมชาติ
1: เก็บแต่พระท่านเห็นเพิ่นพระท่านเห็นมาดูดทรายผลค่ะ
0: อ๋อ
1: กี้มันมีหาดค่ะ
0: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะมีน้ำแบบคล้ายๆป้าบอกว่าน้ำต้มน้ำที่มันแบบเป็นน้ำขังแล้วก็จะมีผักกี้บอขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เขามาดูดทรายชายหาดก็เลยหายไปเพราะว่าเขาดูดทรายขึ้นไปใช้ประโยชน์นะฮะในแหล่งธรรมชาติก็จะพบเจอได้น้อยป้าลองก็เลยเอาจากธรรมชาติเนี่ย
1: ธรรมชาติมาปลูกค่ะ
0: ไปปลูกเลยนะครับกลายเป็นเรื่องราวจริงจังเลยจากที่ต้องหาอยู่ก็สามารถเพาะขยายได้เดี๋ยวเราไปดูว่าแปลงปลูกผักกี้บอของป้าลองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันต่อครับ

ผักขี้บ่อเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำซับหรือตามริมตลิ่งปัจจุบันหาผักขี้บ่อตามธรรมชาติได้ยากชาวบ้านจึงนำมาเพาะขยายในบริเวณแปลงนา

0: ผักวานอนผักซี่โคกผักบอมักจะนิยมกินส่วนยอดและลำต้นนิยมกินสดมีความกรอบให้รสมันมีความขมเล็กน้อยผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆว่าผักบ่อเป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสานที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติตามที่โล่งแจ้งในพื้นที่แฉะริมแม่น้ำหรือทุ่งนาที่เป็นดินร่วนปนทรายเรามักจะพบผักขี้บ่อตามริมฝั่งแม่น้ำมูลตามหาดทรายซึ่งถือได้ว่าเป็นผักพื้นถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์ผักขี้บ่อนั้นจะเจริญเติบโตหลังจากน้ำในแม่น้ำลดหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อความชื้นในดินแห้งไปแล้วเจริญงอกงามใหม่เมื่อมีความชื้นในดินเพียงพอลักษณะทางกายภาพลำต้นของผักขี้บ่อเป็นไม้ล้มลุกทอดคลานที่ผิวดินมีความสูงได้ประมาณ 5-15 เซนติเมตรเนื้อใบหนาอวบน้ำมีเส้นใบเพียง1เส้นที่กลางใบไม่มีก้านใบดอกนั้นจะเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตรดอกนั้นจะมี2สีคือสีขาวและสีม่วง
1: วิธีการดึงถอนก็ไม่ยากครับมันขึ้นง่ายมากเลยนะป้าเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเสด็จ1รอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ส่งขายได้เลยครับในนี้มันจะเป็นดินเลนเนา
2: ะ
1: ด้านหลังสตังเนี่ยด้านล่างสตังที่ดังย่ำอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นดินเลนแบบนี้คือมันจะมีความอ่อนนิ่มนะ

คุณลุงคุณป้าบอกว่าการขายแล้วออเดอร์แม่ค้าบางคนก็ซื้อเป็นกรัมบางคนก็ซื้อเป็นกระสอบเป็นกิโลกรัมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200ถึง300บาทหากคิดเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนจากการปลูกผักขี้บอคุณลุงคุณป้าบอกว่ามีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 15,000 บาทเลยล่ะครับ

0: ลับมาจากไปเก็บค้นหาผักขี้บ่อมานะครับสตางค์โชคดีวันนี้ลาบปากมื้อเที่ยงนะติ๋มเตรียมตำส้มตำใส่ปลาแดกหรือว่าใส่ต่อนปลาร้าไว้ให้แล้วก็นี่คือก้อยกุ้งเต้นนะครับคุณป้าคุณน้าบอกว่าเหมาะที่จะมากินกับผักขี้บ่อสดๆเอาเลยลุยโลดมา
1: ผมอำลำ
0: ผมอำลำรสชาติถ้าเกิดว่ากินแบบผักขี้บ่อสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติขมหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะปลายมันจะหวานด้วยนะป้าเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่ป้านาที่นี่เรียกว่าขมอ่ำลำครับแล้ววิธีการกินก็คือเราจะเด็ดรากแล้วก็ต้องกินเยอะๆม้วนๆพันๆเด็ดรากออกเด็ดรากออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะม้วนหัวมันกรอบมากเลยอ่ะ
2: ครับ
0: หักเข้าไปพอม้วนเข้าไปเนี่ยมันจะหักกรอบเลยแล้วเราก็มาตุ้ยกินก้อยกุ้งก่อนนะ
1: ก้อยกุ้ง
0: ค่ะ
2: ได้
0: เอาเลยลุงเอาเลยแซ่บเลยแซ่บมาก
1: ค่ะอร่อยปะ
0: แซ่บอีหลี
1: แซ่บมาก
0: เลยแซ่บแซ่บ
2: เผ็ดน้ำเผ็ดน้ำ
0: กินไอ้ผักนี่นะ
1: ผักลืมผัวมันอ่ะ
0: ผักลืมผัว
1: จ้ะอันนั้นเขาเรียกผักลืมผัว
0: มือนี้แซ่บเลยฮะ
1: บ้านเฮากินกับผักกระเงี้ย
2: อร่อยนี่แม่กินเป็ดตาลอยเครื่อง
0: คุณลุงบอกว่าผักที่บ่อที่เราไปเก็บเนี่ยมันกำลังอ๋อก็คือมันยังกรอบๆเลยพอกินเลยไม่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าขนาดนี้เนาะ
1: มันจะแก่ค่ะ
0: มันจะแก่
1: เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
0: ่อ๋อตอนนี้กำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
1: ่มันกำลังนม
0: เอ้ยเป็นตาแซ่บเลย

าถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ารองแล้วก็ลุงจั้นมาร่วมด้วยช่วยกันประชันความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าป่นกบกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างแล้วเราจะแหนมด้วยผักขี้บ่อสดครับ

0: ช่วยปอกหอมสตางเตรียมซอยคาตามมาฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นชิ้นท่อนด้านลุงจั้นช่วยทำกบฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดแกะเตรียมไว้คือกระเทียมสตางเตรียมก่อเตาจุดไฟแล้วล้างทำความสะอาดกบเตรียมนำหม้อตั้งเตาลุงจั้นนำเอาหอยเชอรี่มาล้างก่อนจะเทน้ำลงใส่ตามไปคือข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอยเชอรี่ต้มไปให้หอยสุก
1: จริงๆแล้วหอยเชอรี่ที่ตัวที่ยังไม่ได้ต้มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบรรดาแม่ครัวกับเราใจดีน้องเตรียมทำไว้ให้เนี่ยอันนี้คือต้มเรียบร้อยแล้วแล้วแกะตาออกมาแล้วแต่ว่าสตางค์อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้หอยเชอรี่สดๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะตามันออกถ้าเกิดว่ารับประทานตาของหอยเชอรี่เข้าไปนะครับถ้าเกิดอาการแพ้อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดอาการปวดผื่นขึ้นได้ครับ
0: ต้มไปไม่นานหอยก็สุกเปิดฝาออกมาได้เวลาเตรียมนำกบมาย่างจากนั้นสตางและคุณลุงช่วยกันใช้ไม้เสียบลูกชิ้นดึงตัวหอยเชอรี่ออกมาเคล็ดลับเราจะต้องเอาดวงตาหอยเชอรี่ออกด้วยนะครับเราจะเอาเพียงแค่ส่วนของเนื้อหอยส่วนของเครื่องในแบบนี้ทิ้งไปนะครับด้านป้าลองช่วยเด็ดพริกย่างไปไม่นานกบก็เกรียมสุกใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นคุณลุงจึงขยำคลุกเคล้าหอยเชอรี่กับเกลือ
1: หลังจากที่เราเอาตาออกแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกขยำเค้ากับเกลือเพื่อช่วยให้เมือกลื่นมันออกอีกรอบ
0: ได้เวลาล้างสมุนไพรก่อนจะนำไปคั่วในกระทะแล้วนำกระเทียมลงครกตามตกด้วยพริกไทยขาวแล้วถึงคราวคือรากผักชีโขลกไปให้แหลกแล้วจึงตัดเกลือเล็กน้อยก่อนจะนำมาหมักกับหอยเชอรี่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซอสปรุงรสขยำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อ

เตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงนำกบย่างลงไปต้มปรุงผสมด้วยน้ำปลาร้าและเกลือขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเสียบหอยเชอรี่เรียงใส่ไม้

ลิ่นความหอมจากกบย่างต้มน้ำปลาร้ามันช่างหอมชวนหิวเลยล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมโคลกป่นนำพาสมุนไพรลงครกโคลกไปให้แหลกสตางค์และคุณลุงช่วยคัดแยกเนื้อกบออกจากกระดูกเมื่อโคลกสมุนไพรแหลกแทรกตามคือเนื้อกบป้าลองโคลกไปจนกว่าจะป่นแหลกพอประมาณปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำมะนาวแล้วถึงคราวเทใส่คือน้ำที่เราต้มกบคลุกเคล้าให้รสชาตินัวประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ป่นกบก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: ลองเตรียมล้างทำความสะอาดผักขี้บ่ออีก2น้ำส่วนสตางค์และคุณลุงเตรียมย่างหอยเชอรี่
1: เคล็ดลับในการย่างหอยเชอรี่นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะไม่ย่างให้มันแห้งจนเกินไปย่างให้มันพอเหลืองๆเพราะว่าเราต้มสุกมาแล้วถ้าเราย่างแห้งเกินไปนะครับมันซีหยาบมันจะหย่ำยากก็คือมันจะเหนียวแล้วก็จะเคี้ยวยากนั่นเองแมนบอ
2: คร
1: ับ ถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเด้งเอาฟันหลุดออกมาได้นะ อันนี้ได้แล้วเนาะนี่ย่างให้มันพอเหลืองๆแบบนี้ครับเรียบร้อย

0: เดี๋ยวสตังจะขอทดสอบรสชาติตอนที่แบบย่างหอยใหม่ๆร้อนๆอยู่ป้าลองเปิดแมสกินได้นะ
1: ได้เลยครับ
0: ลุง
2: ครับ
0: ป้าอีกตัวลุงอีกตัวลุงชอบไหมเนี่ย
2: ร้อนไหมครับ
0: อร่อยมันจะแบบกรึบๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักอร่อยมากเนาะยิ่งได้กินตอนร้อนๆแบบนี้

แซ่บนัวหอมกลิ่นน้ำปลาร้าเปรี้ยวเค็มเข้าท่าเนื้อกบเด้งหวานประสานความอร่อยยิ่งกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างสุกใหม่หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักทายทักกินคู่กับผักขี้บอคุณลุงบอกว่าคำเดียวไม่เคยพอเพราะความกรอบสดและรสชาติขมอำลำหน้ามัมแซ่บหลายๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องเปิ้ลแล้วก็น้าติ๋มจะมาทำให้เรามีรอยยิ้มกับการชิมรสชาติของความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มส้มปลานางใส่ผักขี้บอ
1: แซ่บบอ
2: แซ่บจ้า

0: เริ่มต้นสตางค์เตรียมเติมถ่านใส่เตาน้องเปิ้ลนำเอาหอมแดงมาปอกส่วนน้าติ๋มช่วยจัดการทำปลาเนื้ออ่อนสตางค์ช่วยล้างทำความสะอาดผักต่างๆ
1: ปลานางก็คือปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานแล้วก็เนื้อจะมีความมันพี่ป้านาที่นี่นิยมมักจะนำมาทำเมนูต้มส้มนะครับ
0: แล้วจึงลงคมหั่นเตรียมไว้เป็นชิ้นบ้องจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดตะลิงปลิงน้าติ๋มเด็ดเตรียมไว้คือใบแมงลักสตางค์ทายทักซอยหั่นผักชีฝรั่งตามไปคือผักชีน้าติ๋มช่วยเด็ดผักขยงสตางค์จัดแจงเด็ดรูดไว้คือยอดมะดัน
1: โดยปกติแล้วต้มส้มพี่ป้านาที่นี่ก็จะใช้ลูกมะดันใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้ยอดมะดันลงไปแทนแต่วันนี้เราจะทดแทนความเปรี้ยวก็คือจะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปครับ
0: จัดการฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นชิ้นท่อนตามไปคือคาแล้วล้างทำความสะอาดหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้จากนั้นจึงเด็ดขั่วพริกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะละลายมะขามเปียกเรียกมะเขือเทศมาลงคมผ่าตามมาจึงหั่นชิ้นตะลิงปลิงส่วนน้องเปิ้ลเตรียมล้างผักขี้บอสารต่อหน้าติ๋มเตรียมโขลกพริกกับเกลือส่วนน้องเปิ้ลช่วยหั่นผักขี้บอไว้เป็นท่อนๆแบบนี้ได้เวลานำพริกแห้งลงไปทอดเมื่อพริกแห้งสุกรุกต่อตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือข่าและตะไคร้ตามไปคือพริกที่โขลกไว้จากนั้นจึงใส่หอมแดงแล้วจัดแจงเติมความเปรี้ยวด้วยตะลิงปลิงปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาปล่อยต้มให้ความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงออกมาในน้ำต้มส้มแล้วนำลงไปชมคือปลานางโรยเพิ่มเติมความเปรี้ยวอร่อยด้วยใบมะดันต่อจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยใบมะกรูดและผักขยงจากนั้นจึงใส่ผักขี้บอรอให้ผักยุบยวบสักพักแล้วถ่ายทักตามลงใส่คือผักชีฝรั่งใบแมงลักและผักชีปิดท้ายจึงโรยพริกทอดเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มส้มมันช่างสุขสมดังใจปรารถนา

ปิงปิงและยอดมะดันเนื้อปลานางนั้นก็ช่างหวานมันอร่อยเผ็ดร้อนด้วยพริกทอดหอมสุดยอดคือใบแมงลักและผักขยงอร่อยแรงคือผักขี้บอรสชาติคลายความขมเข้ากันเหมาะสมกับเมนูต้มส้มมันช่างสมใจแซ่บอีหลีอีหลอเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของผักขี้บอสัปดาห์หน้าสตางค์จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ผมจ๊อบครับกับวิธีฮิปเตอร์ชีวิตฮิปปี้วิธีสโลไลฟ
1: ์ป่ะไปแคมป์กัน

0: ทุกอย่างมันดูสโลว์สโลว์เราสองคนก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครครับ
1: น้องทิ
2: พย์ครับ
0: ก็มีบ้างครับ
3: อะไรเนี่ยไอฮิปสเตอร์แกสองคนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: เจ๊นี่เจ๊ไม่รู้จักวิถีฮิปสเตอร
3: ์แกรู้ไหมระหว่างทางที่ฉันขับตามแกมาเนี่ยแกทำใครเดือดร้อนบ้างป้าสีเขาไปส่งลูกเขาไม่ทันรถแอมบูเลนต์ต้องไปส่งคนไข้ป้าสมองต้องไปทำงานลุงสำรานต้องไปหาหมอ
5: เรื่องเล็กแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้
3: ไม่ใหญ่อย่างนั้นเหรอรูปแบบนี้ใหญ่พอไหมแล้วปัญหาขับรถช้าแต่แช่เลนขวาไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังอีกเพียบนี่นี่นี่แล้วก็นี่อีกถ้ายังมีจิตสำนึกอยู่บ้างอ่ะก็ช่วยปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยเถอะ
4: แล้วจะให้พวกผมทำยังไงครับ
3: ไม่ยากแค่ขอโทษและที่หลังก็ปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถดีมีจิตสำนึกขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายเข้าใจไหมยังยังไม่ขอโทษอีก
4: ผมขอโทษครับ
3: ก็แค่นี้ที่ต้องการอ่ะ
0: น้องพี่ขอโทษนะบางครั้งเรื่องเล็กๆสำหรับเราอาจเป็นเรื่องใหญ่บนท้องถนนชีวิตถึงสโลว์ร้ายยังไงแต่ก็ต้องมีน้ำใจบนท้องถนนกันด้วยนะครับ

นักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยคำจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรานำกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางสถิติเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ใหม่ๆสร้างประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมครับ

0: ศตวรรษที่21ถือว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลหรือยุคแห่ง Big Data ที่มีความหมายว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และเสียมูลค่าไปทำให้องค์กรต้องการบุคลากรที่สามารถทำความเข้าใจและสามารถดึงแก่นสำคัญของข้อมูลมาใช้งานได้บุคลากรเหล่านี้เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อทัศพงษ์พงษ์ถาวรกมลนะครับชื่อเล่นชื่อทีมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principal Visionary Architect แล้วก็เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของบริษัทกสิกร Labs ครับผมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คือคนที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาทำความคุ้นเคยกับข้อมูลแล้วก็ตั้งคำถามกับข้อมูลแล้วใช้ข้อมูลนั้นในการหาคำตอบเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆครับผมหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแรกก็คือว่าจะต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้เป็นคำถามที่ถ้าตอบได้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นพอได้คำถามแล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จะต้องเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะย่อยเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นหลังจากที่เราได้คำตอบขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ผมก็จะทำหน้าที่สื่อสารความรู้ที่ได้อินไซต์ที่ได้ให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานให้กับสังคมนะครับเพื่อให้เกิดแผนที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้เราสามารถจะแก้ปัญหาที่เดิมๆมีอยู่ได้สามารถที่จะตอบปัญหาที่เขาตั้งไว้ตอนต้นได้เสน่ห์ของอาชีพนักวิจัยข้อมูลก็คือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้จากหลายแขนงต้องตั้งคำถามอยู่เสมอรู้วิธีในการตอบคำถามนั้นบางทีเนี่ยนะครับเรามีคำถามขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันดีพอหรือยังมันมีเอลิเมนต์ของการวิจัยค้นคว้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบความท้าทายชอบความแปลกใหม่การทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและสามารถจะตอบโจทย์สังคมได้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแรงบันดาลใจที่ผมมีก็คือว่าเราต้องการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความรู้ใหม่ๆนะครับเข้ามาสร้างระบบหรือสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับผมคนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยให้เขาได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นประวัติการเรียนนะครับก็ผมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่เรื่องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ส่วนตัวชอบเทคโนโลยีนะครับชอบอะไรที่เป็น IT เรารู้สึกว่างานหลายอย่างที่เราทำเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถจะสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้ลอจิกต่างๆเนี่ยพอเอามาใส่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่าเราหลายเท่าก็สามารถจะทำให้เราสร้างvalueต่างๆ

ให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นครับผมประวัติการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในบริษัทบูมเบิร์กที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ปีหนึ่งก็ย้ายไปเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Google นะครับที่ Mountain View นะครับประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่ทำงานที่ Google เนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรในบริษัทนะครับในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้กับซอฟต์แวร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนะครับความรู้ต่างๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่ตัวเองพัฒนาอยู่ก็เลยเป็นสิ่งที่สปาร์คความสนใจของเราในปัจจุบันหลังจากที่ทำงานที่ Google ประมาณ 5-6 ปีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยพอย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีความต้องการในการเอาวิชาข้อมูลประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาทำงานที่บริษัทกสิกรหลักนะครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับผมผลงานหลักๆเด่นๆเลยนะครับที่เราเอาวิชาข้อมูลมาใช้นะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีพวกบรรดาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในแอปพลิเคชัน K Plus ตัวใหม่นะครับซึ่ง K Plus ก็คือเป็นโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับมาใช้ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีความฉลาดขึ้นเข้าใจผู้ใช้แต่ละคนได้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสนใจในรูปแบบที่เฉพาะคนได้ดีขึ้นเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นปรัชญาในการทำงานของผมก็คือเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้เติมอยู่เสมอเวลาผ่านไปทุกครั้งที่เราคุยกันหรือทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะครับรอบๆตัวเรามันหมุนไปเร็วนะครับเพราะการที่เราจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนที่ดีและเอาความรู้ใหม่ๆที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับผม

0: ในประเทศสหรัฐอเมริกานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอาชีพใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากแรงจูงใจของตัวเลขเงินเดือนที่สูงถึง $100,000หรือประมาณ3 ล้านบาทต่อเดือนและในประเทศสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ $11,000 หรือประมาณเกือบ300,000 บาทต่อเดือนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนที่ทำอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกา
1: ลำดับการทำงานของนักวิชาข้อมูลก็คือเริ่มแรกจะต้องเริ่มมาจากการตั้งคำถามที่ถูกบางทีคำถามที่ได้มาอาจจะเป็นคำถามที่ทำบิสเนสหรือว่าทางผู้ใช้ให้มาเราก็อาจจะได้คำถามมาจากจุดนั้นซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการรีเฟรมคำถามเราจะรีเฟรมมันยังไงให้มันเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเข้าไปตอบได้หลังจากที่ตั้งคำถามแล้วเราก็จะ explore เริ่มที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคพวกการทำ visualization นะครับคือการเอาข้อมูลเนี่ยมาพลอตเป็นกราฟมาพลอตเป็นรูปภาพเพื่อให้เราเข้าใจหลังจากนั้นแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการ develop การพัฒนาแบบจำลองโดยการนำข้อมูลเนี่ยมาผสมผสานกับการพัฒนาซอฟต์แวร์การใช้ความรู้เชิงสถิติใช้ความรู้ operation research เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้แบบจำลองเนี่ยมัน represent ความเป็นจริงของข้อมูลและใช้แบบจำลองนั้นตอบคำถามต่างๆที่เราถามมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือการนำคำตอบนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการที่อาจจะนำคำตอบนั้นไปสื่อสารวางแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารทางด้านของการตลาดเพื่อให้เขาเอาอินไซต์นั้นไปประโยชน์ไป drive ให้ process มันพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะเอา value insight ที่ได้เนี่ยไปใส่ในระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นสามารถที่จะฉลาดขึ้นนะครับและสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นวิชาข้อมูลเองเนี่ยนะครับผมต้องทำงานกับหลายๆฝ่ายนักวิชาข้อมูลก็ต้องทำงานทั้งร่วมกับทางหน่วยกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับทางด้านของ software development ทำ

งานกับดีไซเนอร์ทำงานกับหน่วยที่ไปสืบค้นหา Data มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องทำงานอยู่กับคนทุกคนเพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมาจากคำถามครับผมนักศึกษาข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับผมมีคุณสมบัติหลายๆด้านแต่ว่าจะแบ่งเอาเป็น2ด้านหลักๆแล้วกันนะครับผมคือด้านแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาข้อมูลจะต้องมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมสกิลเซ็ตที่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับสกิลเซ็ตในเรื่องของคณิตศาสตร์สกิลเซ็ตในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมสกิลเซ็ตในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเพราะว่านักศึกษาข้อมูลจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปสื่อสารให้กับคนจากหลายๆฝ่ายให้เขาสามารถจะเข้าใจตรงกันได้ในเรื่องของทัศนคติก็คือต้องเป็นคนที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วรวมไปถึงตั้งคำถามที่ถูกต้องมีเซนส์ในการที่จะแบบความต้องการของยูเซอร์และผู้ใช้มาเป็นคำถามที่ถูกต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสนุกที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆครับผมการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คืออย่างแรกก็คือว่าต้องหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมั่นทำโจทย์จริงนะครับหาข้อมูลมาลองเล่นลองทำลองแก้ปัญหาจริงอย่างที่สามก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับทีมต่างๆในองค์กรนะครับผมต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับผมสามารถที่จะเข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆผู้ใช้ต่างๆเขาต้องการอะไรเข้าไปสื่อสารให้ทีมต่างๆเอาไปปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันระหว่างคนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาข้อมูลต้องให้ความสำคัญเหมือนกันครับผมสำหรับเส้นทางการพัฒนาในเชิง อาชีพของนักศึกษาข้อมูลเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มมาด้วยการที่เราเข้ามารับงานย่อยๆแต่ละส่วนของนักศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่านักศึกษาข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สกิลเซ็ตหลากหลายมากนะครับผมแล้วก็ลักษณะงานเนี่ยก็มีความหลากหลายในกระบวนการการทำงานนะครับคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาด้วยมุมที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสโคปของการทำงานของเราสโคปของ process สโคปของ skill เราก็จะเพิ่มขึ้นน้องจากคนที่จากเดิมทำงานแต่เรื่องกับข้อมูลอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การพัฒนาแบบจำลองพอสโคปเราขยายไปสุดเราก็สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเต็มตัวที่สามารถจะรับงานทุกงานที่อยู่ใน process ในการทำงานนั้นได้นักวิชาข้อมูลที่แบบที่เป็นเต็มรูปเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากพอเราทำงานไปในฐานะที่เป็น full data scientist แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นการเติบโต2แบบแบบที่บอกว่าคุณเป็น expert คุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างมากในเชิงเทคนิคนะครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหายากๆขึ้นมาได้มีคนไม่กี่คนที่แก้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลคนนะครับดูแลน้องๆที่เป็น junior data scientist นะครับจะเริ่มฟอร์มทีมได้นะครับสามารถจะรับโจทย์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ organize แล้วก็ break down งานชิ้นใหญ่ๆเป็นงานชิ้นย่อยๆแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้น้องๆที่เป็น junior data scientist ทำงานได้ได้เป็นลักษณะที่จะเริ่มมีการบริหารงานและบริหารคนเข้ามาครับผมก็จะไปได้สองสายครับผมพายุเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิชาข้อมูลเนี่ยหลายอย่างเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่การวิจัยค้นคว้าเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะหรืออายุน้อยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับการติดตามกระแสนะครับผมถามว่าการทำงานกับการใช้ชีวิตเนี่ยสมดุลกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเข้าไปแก้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิชาข้อมูลเนี่ยทำงานค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับเวลาที่มีโจทย์อะไรเข้ามาเพราะว่าการทำงานของเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางจุดที่เราจะต้องทำงานหนักเพื่อจะหาโซลูชันที่เหมาะสมได้ซึ่งมันไม่มีสูตรสำเร็จตัวนี้จะเป็นจุดที่บางครั้งเราต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานนะครับแต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าวิธีที่จะสามารถจะตอบโจทย์ได้เนี่ยเป็นวิธีไหนสเต็ปถัดไปจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าการทำงานจะหนักไม่หนักเนี่ยก็ขึ้นกับเป็นเฟสไปบางเฟสจะหนักหน่อยบางเฟสก็อาจจะไม่หนักมากครับผม

ดีค่ะชื่อนางสาวธนชาทองจิติพงศ์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพควบคู่กันไปและหนูคิดว่าในอนาคตมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากหนูก็เลยคิดว่าสาขานี้เหมาะสมที่สุดเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วหนูคิดว่าหนูอยากเป็น Health Data Scientist ค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยอยากไปต่อยอดด้านนี้เพิ่มขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิแถมเงินนะครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่1ครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพตรงนี้นะครับมันเริ่มมาจากว่าผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้เรื่องของ data อะไรเข้ามาใช้เยอะนะครับทำให้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของชีวะเรื่องของสุขภาพด้วยติดตามด้านสุขภาพอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าหลักสูตรนี้ตรงกับเราชอบเรียนหลักสูตรนี้ก็เลยมาเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ครับผมเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วนะครับผมก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทำงานในโรงพยาบาลเลยอยากจะทำงานเพื่อช่วยซัพพอร์ตนะครับระบบสุขภาพของไทยครับ
1: สวัสดีค่ะอัญชลิสาแต้ตระกูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจะแบ่งออกเป็น4หลักสูตรด้วยกันก็คือ3หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะมีหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรสำหรับวิทยาเขตที่ราชบุรีแต่ว่าจะมี1หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เรามุ่งที่จะผลิตบัณฑิตมีความเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ร่วมกับการเป็นนักชีววิทยาทางการแพทย์เราจะเอาสองสิ่งนี้มารวมกันเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่สามารถเป็นลูกครึ่งระหว่างสองสิ่งนี้ได
1: ้สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางสถิติก็คือเขาจะใช้สถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์คือเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้เขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ได้เพื่อนำความรู้ทางสถิติที่เขามีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทำงานแทนที่จะต้องให้ใช้คนมาคำนวณนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราร่วมมือกับทางคณะแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งทางนั้นน่ะจะสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาโตมีเรื่องของระบาดวิทยาเรื่องของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคณะแพทย์เพราะว่าฉะนั้นเมื่อเขานำสา

0: ทักษะนี้ค่ะสถิติไปรวมกับความรู้ที่เขามีทางข้อมูลสุขภาพแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ก็จะได้เป็นเขาจะมีความรู้ครบทั้ง3ด้านที่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้ค่ะ
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะโดยที่จะแบ่งการเรียนเป็นการเรียนโปรแกรมมิ่งหรือทางวิชาเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์เนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะส่วนวิชาในทางการแพทย์และทางชีวภาพต่างๆจะเรียนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
0: โดยในปีที่1เนี้ยก็จะเรียนพื้นฐานของทั้ง2ฝั่งก็คือทางเราก็สอนพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทางคณะแพทย์ก็จะสอนพื้นฐานของคณะแพทย
1: ์ส่วนในปีการศึกษาที่2เนี่ยนักศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับ database และการโปรแกรมที่เริ่มมีความลึกขึ้นจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทางการแพทย์ที่ค่อนข้างลึกขึ้นเหมือนกันเรื่องเป็นเรื่องของโรคที่มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี
0: ้พอในปีที่3เนี่ยทางภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการนำข้อมูลเหล่านั้นที่เขาได้เรียนรู้ในปีที่2เนี่ยมาวิเคราะห์โดยการใช้หลักการของ artificial intelligence หรือว่า AI หรือว่า machine learning เอามาใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นส่วนทางฝั่งของคณะแพทย์ทางปี3เนี่ยเขาก็จะลงลึกขึ้นในส่วนของเขาแล้วพอปี4ค่ะเราก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราสอนเขาในปีที่1 2 3เนี่ยเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบก็คือเราจะได้รับข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เอามาใช้ความรู้ของทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาผนวกกันทำเป็นโปรเจกต์จบที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ
1: นักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนในสาขาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี่นะคะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในสายวิทย์คณิตแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็ควรจะทำคะแนนให้ดีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร
2: ์วิธีการสอบเข้าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับจะตาม TCAS เลยครับก็คือจะมีทั้งหมด5รอบนะครับรอบที่1คือพอร์ตโฟลิโอนะครับรอบที่2จะเป็นรอบโควต้ารอบที่3จะเป็นรอบการรับตรงร่วมกันนะครับส่วนรอบที่4จะเป็นระบบแอดมิชชั่นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นการรับตรงอิสระครับ
3: ก็การเตรียมตัวสอบเข้าในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะสำหรับหนูใช้พอร์ตในการยื่นเข้าค่ะก็การยื่นพอร์ตก็ต้องเก็บรวบรวมผลงานรางวัลและกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะซึ่งรางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศค่ะ
2: ในตอนที่ผมเตรียมตัวในการสอบวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับมีการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำโจทย์ข้อสอบนะครับตามแผ่น1แผ่น2ก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าปีย้อนหลังครับเพื่อมาใช้ในการสอบ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Science หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะคะก็อยากให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองชอบอะไรชอบที่จะทำอะไรมากที่สุดถ้าชอบสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำให้เต็มที่เพราะพี่คิดว่าถ้าทำในสิ่งที่ชอบเราก็จะเจอกับสิ่งที่ใช่ค่ะ
5: ก็คือผมคิดว่าความสุขงานทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยครับคือการที่เราสามารถที่จะค้นพบทางสว่างนะครับผมค้นพบสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ข้อเสนอใหม่ๆข้อแนะนำใหม่ๆเพื่อสามารถทำใหทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ได้บริการที่ดีขึ้นทำให้บริษัทมีการออเปเรตที่ดีขึ้นทำให้สังคมสามารถตอบปัญหาหลายๆอย่างได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบตรงที่ว่าเราเอา Data มาป ประมวลวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือการที่เราต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยผลักออกไปให้ไปใช้จริงและให้เกิด impact ให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ให้กับสังคมอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราเอาวิชาข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้สังคมให้ประเทศชาติให้ครอบครัวให้ชุมชนดีขึ้นอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราจะได้จากการที่เราเป็นผู้ชี้ทางสว่างครับผม

0: เฮ้ยพี่
1: ขับรถไงอะน้อง
0: ก็พี่แช่ขวาผมเป็นซ้ายมันว่างมันก็แซงสิครับ
1: รีบเหรอแล้วแซงแบบนี้ไม่จะถึงไหมบ้านอะ
2: เดี๋ยวนะใครผิด
0: ก็พี่เขามัวแต่คุยโทรศัพท์อะ
1: กำลังจะหลบให้นี่ไง
2: ใจเย็นสิครับพี่เคยถามคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับพี่ไหมครับว่าเขารู้สึกยังไง
3: พวกแช่ขวาขับไม่ห่วงคนอื่นถือแต่โทรศัพท์ทำไมไม่จอดคุยข้างทางครับไม่เข้าใจเลย
4: ผมว่าเขาคิดไปเองนะครับว่าจะแซงยังไงก็ได้น่าจะรู้ด้วยนะว่ารถช้าต้องอยู่ทางซ้ายส่วนรถเร็วต้องแซงขวา
0: ก็ผมแซงซ้ายผิดเหรอ
5: ผิดกฎหมาย 100% ครับ
6: ก็คุยโทรศัพท์อยู่อะครับ
5: ผิดครับ
0: ก็ผมรีบ
5: ผิดครับ
6: ผมอะ
5: พี่ครับมีวินัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนกันบ้าง
2: คงจะดีนะครับถ้าทุกคนรู้ว่าช้าชิดซ้ายเร็ววิ่งขวาจะ8เลน4เลนหรือว่าเลนเดียวมันก็ถึงเหมือนกันทุกคนก่อนจะออกถนนคิดสิครับคิด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยล่ะครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซร่าพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซร่าหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
2: นี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซร่าจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: กองแก่งอันนี้ตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพทุกภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหร
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลยพี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แปลว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องลอยน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วยปี60อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โอ้เดินมาสักพักเซร่าพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
5: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20ปีแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ปลาเลยเนี่ย
5: อันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
2: ถ้าพี่เพชรบุรีมาที่ต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
5: ใช่
2: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
5: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาทีแล้วก็ต้องใส่กระบายเนี่ยไปล้างน้ำ
2: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
5: ใช่
2: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
5: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
2: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
5: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
2: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลย
5: ใช่
2: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
5: ใช่แล้วเราต้องไปนึ่งอีก
2: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
5: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
2: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
3: วิธีทาน
2: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: จะเป็นน้ำมันมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าว
2: ครับคือมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
3: ไชโป๊หวาน
2: ไชโป๊หวานงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบนแล้วแม่เขาทำเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลา

0: มันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆอย่างเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
2: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันนี้ไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวเผาแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
2: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกียบอะไรครับ
2: ข้าวเกียบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
2: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
0: แล้วที่เขาข้าวแคบสุโขทัยมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
2: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
2: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
2: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิม
2: อร่อย
0: เนาะ
2: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอะ
2: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
2: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
2: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
2: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
2: เรารู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยกับที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
2: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
0: ฮะ
2: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมาอยู่แล้ว
0: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
2: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกียบเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
2: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
0: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
2: ใช่ค่ะ
0: นี่เขาย่างแบบนี้
2: ใช่ค่ะพลิกไปพลิกมา
0: โอ้โหไม่ผมทำไม่เป็นไม่เป็นเคยดูใน YouTube ทำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
2: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะ
3: ดูคล่องมาก
0: อ้าวเซร่าที่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
2: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
0: ข้าว
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
2: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
0: ่
2: ะ
0: เอาหมดเลยนะ
2: ค่ะหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นไปอะไรต่อง
2: าดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
2: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
2: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
2: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
0: ้ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
2: ไม่ค่ะแก่เลยค่ะ
0: เอาแก่เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
2: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
0: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูมันง่ายนะ
2: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
0: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
2: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกที่มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
0: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
2: การละเลงค่ะ
0: การละเลง
2: ขึ้นรูป
0: เซร่าเคยมาดูยัง
2: ยังไม่เคย
0: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี
2: ่ไม่เห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงค่ะ เราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยวปากหม้อ
0: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนาะอันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี๊ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ่ะ
2: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อ

0: เองมากกว่า
1: แต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะ
0: นี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
2: ี้โอ้ยร้อนอะร้อน
1: แต่อยากชิมไหม
2: กินสดๆได้เหรอครับ
1: ได้ค่ะเป็นไงคะเหมือนทองม้วนเลยไหม
2: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
1: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
2: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เน
1: า
2: ะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
1: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช
2: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
2: ตากนานแค่ไหนอะ
1: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
2: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
1: ใช่ค่ะ
2: น
1: ั่นก็คือ
2: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
1: ได้ค่ะมี2แบบเลย
2: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
2: แต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซราแต่หน้าเซราเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซราอิ่มแล้วเหรอถามจริง
1: ยัง
2: ของพี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซราหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซรานำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผม
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับสวัสดีค่ะเด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ค
2: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่เคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมาย
1: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
2: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรอย่าง
1: เงี้ยโดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
2: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
1: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโหนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
2: คือเอานี้มาใส่
1: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
2: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำจิ้มอร่อยผมชิมก็อร่อยคือทานกี่เดือดกรุบกรับกรุบกรุบเด้งเด้งในปากแต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
1: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
2: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซราพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
1: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
2: โอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
1: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
2: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
1: ่ใช่ค่ะ
2: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับรับครับ
3: ร้านเราเป็นพวกเราช่อง
2: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซราแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
3: ลอดช่องน้ำตาลตะโหนดครับผม
2: ลอดช่องน้ำตาลตะโหนด
3: ใช่คร
2: ับ แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
3: เอาน้ำตาลตะโหนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
2: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
3: ้ใช่
2: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
3: ใช่ครับผม
2: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
3: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
2: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี
3: ่สิงคโปร์ครับ
2: หอมมากและยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่น้ำตาลตะโหนดเนี่ยครับเวลามาเคี่ยวก่อนครับเคี่ยวใช้เวลานาน
2: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
3: เตี๋ยวเป็นต้นคิดเตี๋ยวมาจากเมืองจีนฮะ
2: อันนี้พี่ขอน้องกินคืออะไรคร
3: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
1: ็
3: นปังโก้ปังปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
2: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
3: เป็นปังโก้ขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ย

0: เรียกจำบ้าแต่ตั้งแต่เตียงผมก็เรียกจำบ้ามาตลอด
1: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตะหนวดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะหนวดคุณผู้ชมน้ำตาลตะหนวดจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมครับซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะหนวดมันทำให้ลงตัว
0: ใช่
1: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วไหมของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
2: ขนมจีนทอดมัน
1: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราเออไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
3: ส่วนมากใส่ใบกะเพราเท่านั้นแหละ
1: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันอ้าไม่เหมือนใคร
3: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
1: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากซะหน้าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยอ่ะทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซระมันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเห็นเซระบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
2: จะพาไปด
1: ู
2: ส
1: ู
2: ตรการทำ
1: เขาให้ไปดูได้เหรอคือลุงแท้ๆเลย
2: เป็นลุงเขยค่ะ
1: อืมโอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
3: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
1: ขูดเอาแต่เนื้อ
3: ครับ
1: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำหรือเอาน้ำแข็งมาทำไมคร
3: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
1: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
3: แป้งมันครับ
1: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
3: มันเป็นเทคนิคครับ
1: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
3: คุณแม่ครับ
1: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
3: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
1: ก็โอ้โหถ้ารวมๆกันในสูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดคนไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
3: ต้องกด
1: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
3: ครับผม
1: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
3: นวดให้ถึงอ่ะ
1: แล้วถ้าเนี่ยตีแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
3: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
1: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
3: ใช่ๆ
1: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
3: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
1: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
3: ครับผม
1: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
3: ครับให้มันอยู่ตัว
1: พอคุกเค้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
3: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
1: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
3: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
1: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
3: เพราะว่าเป็นของสด
1: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
3: ้ดีมาก
1: อาจจะดีมาก
3: ครับ
1: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
3: ื่
1: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
3: ครับผม
1: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
3: เพื่อความสวยงาม
1: กระเทียมไทยเกลือ
3: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
1: ่อ
3: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะหนวดผสมค้างไว้1คืน
1: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
3: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
1: อ๋อรับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
3: ต้องทาน้ำ
1: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
3: เจ้าชีสต้องบดให้ละเอียด
1: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่น

0: ขอบคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป้หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป้จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาเป็นดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลตะโหนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ชัยโป้มาจากชัยโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
2: อร่อยค่ะ
0: รสชาติเนี่ยก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
2: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกอยู่ว่าน่าจะ
0: เหมือนก๋วยเตี๋ยวเราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
2: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำสไตล์อย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยวเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีแล้ววันนี้เซราก็พา

มารู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากมากเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชม

ไก่กอแร้นะครับเขาเป็นไก่เอามาย่างเสียบมาคล้ายๆไก่สเต๊กนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอไก่กอแร้ให้มีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะได้ๆคือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้แท้ทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: ได้ทุกวัย
1: วิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้เขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนการฝึกหัดที่เข้มข้นนี่เรามาทำอะไรกันนะขอบคุณวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้มีแพลนแบบชัดเจนคือมาถึงแล้วก็บอกพี่ว่าเอ้ยวันนี้ผมอยากเล่นวอลเลย์ซึ่งปกติก่อนหน้านี้เวลาเราไปถ่ายรายการกันเราก็จะมีแพลนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเล่นกีฬานี้ติดต่อเรียบร้อยแต่วันนี้คือทุกอย่างแบบสดพอมาถึงที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก็คือขึ้นไปปุ๊บก็เจอกับโค้ชโทนี่ก็เลยเข้าไปทักทายครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้กะว่าแบบมาถึงแล้วจะถูกแบบโยนลงสนามไปเลย
2: ออกมือหน่อยออกมือหน่อยนั่นแหละขึ้นไปปุ๊บปั่นปุ๊บปั่นออกมือตีบอล
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: ซ้อมกันอยู่ใช่ไหมครับ
2: ฮะซ้อมกันอยู่กันอยู่พร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมครับอันนี้เขาเล่นรุ่นอะไรกันอยู
2: ่14อันนี้14มา1มา2รุ่น14ปี
1: วันนี้จริงๆผมไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลมา5ปีครั้งสุดท้ายที่เล่นคือตอนถ่ายซีรีส์อันเนี้ยอยากกลับมาลองเล่นดู
2: ลองดู
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มแบบยังไงครับ
2: เดี๋ยวเล่นกับทีมกับน้องๆเขาก่อน
1: ให้เข้าไปเลยครับ
2: เข้าไปเลย
1: เข้าไปเลย
2: เอากันที่เขาเล่นลิฟต์บอลแล้ว
1: เอาเลยเหรอ
2: เอาเล่นปกติ
1: เอาเลยเหรอผมเล่นอยู่ตรงไหนนะ
2: เล่นลิฟต์บอลตรงนี้เอาเลย
1: เอาเลย
2: ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนจัดท่าทางแล้วก็ปั่นให้ได้เสียงหน่อยเสียงหน่อยออกข้อมือออกข้อมือปั่นไปปั่นยาวๆปั่นยาวๆปั่นยาวเบาก็ได้เบาตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยต้อมไปตีพี่เขาเลยตีพี่เขาไป
1: เอาจริงตะเกียบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะเรียกว่ามาคุยกับโค้ชโทนี่แล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราแบบไปฝึกข้างนอกก่อนเหมือนโดนรับน้องเมื่อกี้เหมือนอยู่ก็เหมือนโดนลงไปแบบผู้ยี่ผู้ยำไม่ทันได้วอร์มไม่ทันเลยแต่ว่าก็ดีมันเหมือนแบบตื่นเลยอ่ะตอนนี้มาแล้วแรงมาแล้วตื่นแล้ว
2: จากเมื่อกี้ที่ปล่อยลงไปเล่น 4-5 ปีไม่ได้เล่นมันเลยแต่ก็ยังขัดๆนะแต่ทีนี้ดูแล้วว่าข้อผิดพลาดเรามีอะไรบ้างคือการมุกเมนต์คือการเคลื่อนที่เราขาเราแข็งการเคลื่อนที่เราไม่มีมันไม่ไปซ้ายขวามุกเมนต์นะสองคือเวลาเราอันเดอร์เรายกแขนสูงไปเราปุ๊บยกกำต่ำแล้วก็คอนโทรล9 มุกเมนต์แล้ว9 ยก 9 ยกอันนี้เองต่อไปก็ได้แล้วถ้าเราเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยแล้วก็แขนชี้ลงพื้นแล้วก็คอนโทรลเมื่อกี้เรา
1: ก็
2: ไปหน่อยเดี๋ยวจะให้น้องไปโยนบอลให้เคลื่อนที่เยอะแล้วก็อันเดอร์บอลคอนโทรลบอล
1: ได้
2: ครับไปซ้อมแล้วมาใหม่
1: ได้ครับ
2: ลองดู
1: ไปครับกาแฟฝากด้วยนะครับน้องกาแฟนะครับจะช่วยซ้อมเบสิกให้ผมเดี๋ยวไปดูกันว่าดูกันว่านี่จะช้ำไหมคิดถึงตอนสมัยเราเล่นวอลเลย์กับเพื่อนๆตอนม.3แล้วก็คิดถึงสมัยตอนที่แบบว่าต้องซ้อมวอลเลย์แบบทุกอาทิตย์ตอนแบบต้องถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกนะเวลาเล่นวอลเลย์บอลรู้สึกเห็นแบบแฟลชแบ็กของตัวเองแบบสมัยก่อนเหมือนกันก็วันนี้เราก็จะมาลุยฟื้นกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีโยนบอล
3: โยนบอลวิ่งซ้ายขวาค่ะ
1: วิ่งซ้ายขวา
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับให้ไปให้กาแฟใช่ป่ะ
3: สวยค่ะ

0: ลูกนึงค่ะครบค่ะต่อไปจะเดินหน้านะคะพี่ถอยหลังแล้วก็เดินหน้ารับ
1: โอเคควรวาง2ขาหรือก้าวเดียวแล้วแต่
0: ก้าวขาเดียวค่ะขาซ้ายนำ
1: ขาซ้ายนำ

0: ็นรับตีขยับซ้ายขวานะคะ
1: กาแฟเดี๋ยวเวลาถ้าเราต้องล้มตอนนี้เราลืมไปแล้วว่ามันต้องเอาส่วนไหนของ
0: ลองอย่างนี้ค่ะเราขยับใช่ไหมคะสไลด์แล้วก็ล้มอีกล้มอีกใช่ค่ะอย่าเอาตรงนี้ตั้งอย่างนี้ค่ะถ้าตั้งอย่างนี้จะเจ็บให้ปล่อยไปเลยค่ะ
1: ให้ปล่อยไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเข่าลงก่อน
0: ห้ามเอาเข่าลงค่ะเอาข้างตัวลง
1: เอาข้างตัวลงมาดูอีกทีได้ไหม

0: พี่เหนื่อยไหมคะ
1: ยังแต่เริ่มเจ็บแล้ว
2: กิ้งเมื่อกี้เนี่ยรับมันเดี๋ยวมันเจ็บถ้าเราล้มเดี๋ยวมันเจ็บถ้ารับได้ม้วนไอ้กิ้งได้ไม่ม้วนไอ้กิ้ง
1: ตั
2: วอย่างเดี๋ยวกิ้งเนี่ย
1: บู๊อีกแล้ว
2: เดี๋ยวกิ้งมันจะไม่เจ็บกิ้งเลยถ้ากิ้งได้มั้ย
1: ลองดูเพราะทำเหมือนง่ายมากเลยให้กิ้งแค่ล้มธรรมดายังไม่ได้ให้กิ้งเลยยากกว่าเดิม
3: ก็ต้องฝึกการกลิ้งหรือว่าการแบบกระโจนตัวไปรับบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีความสไลด์ออกไปมีความแบบต้องพุ่งตัวออกไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นท่าที่แบบเราเจ็บตัวกับท่านี้เยอะมากเพราะว่ามันยากตรงที่บางทีเราลงผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยโค้ชก็ช่วยมาสอนวิธีแบบว่าลงยังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ย
2: กิ้งไปเลยนะง่ายง่ายกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยเสร็จปุ๊บหมุนไปเลยหมุนไปเลยแค่นั้นแหละได้ได้เยี่ยม
1: นี่เรามาทำอะไรกันไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นวอลเลย์บอลหรือว่าเล่นอะไรอยู่เป็นมิติใหม่เรียกว่าไม่มีแก๊ปให้แบบว่าทำใจเลยมาถึงก็คือกิ้งไปเลยพอโทนี่ดูไหมปกติ
0: ดูค่ะ
1: ดูมากไหม
0: ดูมากค่ะเขาชอบแบบทำหน้านิ่งๆแล้วหนูก็จะต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวโดนต้มค่ะ
1: แล้วถ้าไม่กาแฟถึงมาเล่นโอเล่บอลได
0: ้ตอนแรกหนูไม่ได้เชิงว่าจะเล่นค่ะแต่ว่าโค้ชที่บ้านสอนแล้วก็มาให้มาที่นี
1: ่ก็คือมาอยู่นี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ตั้งแต่อยู่ม.1ค่ะ
1: ตอนนี้มออะไร
0: ม.6ค่ะ
1: เล่นมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะ
0: 6ปีแล้วค่ะ
1: 6ปีแล้วทำไมถึงมาเล่นนิโบโลได
0: ้ก็น่าจะเป็นเพราะหนูตัวเล็กด้วยแหละค่ะเพราะว่าหนูสู้ใครไม่ได้ตีสู้ใครไม่ได
1: ้แล้วเราเล่นแล้วเราชอบไหมตำแหน่งนี
0: ้ชอบค่ะ
1: หรอทำไมถึงชอบนิโบโลทำไมไม่ชอบกบอ่ะ
0: หนูตีไม่ได้ค่ะ
1: มีความฝันไหมว่าอยากไปที่ไหนของสนามวอลเลย์บอลในฝัน
0: อยากติดทีมชาติ
1: ใกล้ยัง
0: ใกล้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใกล้แล้วอยากให้ลองทำเหมือนที่แบบเวลาโดนโค้ชโทนี่ซ่อมอ่ะที่บอกว่าไล่บอลทำ
0: ไงอยากใช่ไหมคะ
1: อยากลอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยขอดูตัวอย่างหน่อย
0: ถ้า10ลูกนะคะ
1: ต้องรับให้ได้ติดต่อกัน10ลูกป่ะไม่เกี่ยว
0: ใช่รับให้ได้10ลูกค่ะ
1: ติดต่อกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ติดต่อ
0: บวกลบค่ะ
1: เบาๆนะหมดแรงแล้วนะเรียกว่าพอวันนี้เรามาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจอโค้ชโทนี่ก็คือวิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้คือเขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนแบบฝึกหัดที่เข้มข้นตั้งแต่เริ่มนะตอนนี้เหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องฝึกอีกนิดนึงฝึกวิ่งต่อวันนี้เราต้องกลิ้งให้เก่ง
0: ค่อยๆแทงเข่าลงใช่ค่ะ
1: เพื่อจะเจ็บตรงนี้แทน
0: ใช่ค่ะแบบยืดแขนไปใช่ไหมคะจับสองมือแล้วก็ค่อยๆย่อลงทำตึกไป
2: ทำไมล่ะย่อทำผมลบใช่จะจับมือปล่อยมือก่อนจับมือปึ๊บใช่
0: เป็นคนบอล
2: ย่อลงย่อปึ๊บใช่ปึ๊บเล่นจะจับมือถ้าจับมือมันจะล็อกเอาส่วนหนาลงถ้าเอาส่วนเนี้ยมันจะเจ็บ
1: ครับ
2: เพราะปึ๊บไปปึ๊บนะปึ๊บเกาะเดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลสมัยใหม่ไม่ม้วนถ้าสมัยก่อนอ่ะใช้ม้วน
1: ครับ
2: ถ้าสมัยก่อนม้วนใช่ถ
1: ้
2: าสมัยก่อนใช้อย่างนี้ถ้าสมัยใหม่กิ้งปึ๊บกิ้งออกเลย
3: ขอบคุณครับ
0: ทำแบบที่อาจารย์ทุนนี่ให้ทำนะคะอย่าเอาเข่าลงค่ะมันจะมีข้างหนึ่งที่เราถนัดกับข้างหนึ่งที่เราไม่ถนัด

0: ไปเลย
1: ใช่ครับ
2: ต่อไปจะยากกว่าเดิมนะคะจะเป็นลัดตีแล้วก็ม้วนแบบเมื่อกี้นี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูทำให้ดูค่ะ

0: โอเคไหมถือว่าพอพร้อมลงสนามได้ยัง
1: พร้อมได้แล้วค่ะ
0: หลังจากนั้นแฟนก็ไปฝึกเบสิกให้ผมก็คือเริ่มจากแบบให้เราฝึกท่าก่อนเลยการยืนใหม่ท่าแบบว่าการตั้งแขนรับอะไรเงี้ยว่าแบบเราควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ฝึกเรื่องของแบบสเต็ปการขยับขาว่าแบบเราต้องขยับขามากขึ้นนะซ้ายขวาเสร็จก็ให้ลองแบบรับบอลหน้าหลังเปลี่ยนฟิลว่าแบบขานี้ควรขึ้นมาก่อนก็ค่อยๆโอเคขึ้นนะแล้วพอเริ่มรับธรรมดาได้แล้วเขาก็เริ่มให้แอดวานซ์ขึ้นอีกพอเป็นลิเบโร่มันคือแบบหน้าที่ของเราคือการที่เราต้องไปเก็บบอลให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเวลาเราลงสนามก็ถือว่าเป็นแบบอีกรสชาตินึงของการฝึกวอลเลย์บอลที่เพิ่งได้เคยสัมผัสนะครับ
1: รับดีมากเลยค่ะแต่แค่แบบว่าท่าล้มมันผิดเฉยๆแล้วก็แค่แขนสูงค่ะ
0: ยังสูงไปอยู่นิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องกดลงหน่อย
1: พอจะเราจะล้มใช่ไหมคะเราจับแขนต่ำแค่นี้ค่ะถ้ายกแขนสูงนี้บอลมันจะปิ้น
0: อ๋อ

0: 好好的。
1: ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเล่นเกมจริงนะครับกับชุดใหญ่เต็มเกมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เหนื่อยมากหลังจากที่ซ้อมเมื่อกี้ยังแบบยังไม่หายดีแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีตะกี้เราฝึกล้มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลิ้งให้ได้อย่างสวยงามพร้อมครับทีม
2: ใช่ครับแฟนเลย
3: ท
2: ี
3: มอยู่นี่ค่ะพอเขาเสิร์ฟก
1: ็มาตรงนี
3: ้ก็มารอแล้ว
1: โอเค

ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่รับนี่นะครับรับเสิร์ฟมารับเสิร์ฟมาช่วยหน่อยทำไม่ช่วยช่วยดีดีดีตามไปดีดีพร้อมรับพร้อมรับ

0: าเวลาอะไร
1: เคลื่อนที่เคลื่อนที่จัดแล้วก็ล็อกแขนให้เร็วกันนั้นตั้งแขนเฉยตั้งแขนเฉยแล้วขึ้นเองเยี่ยมเยี่ยม

0: โอเคจบเกมนะครับ15แต้มชนะเพราะน้องๆ นะเอาจริงไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ทำเสียซะเยอะ พอลงไปเล่นเกมมันก็มีความตื่นสนานอยู่เหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราซ้อมเล่นๆตะกี้กับน้องๆอะไรเงี้ยนับแต้มจริงลงไปก็มีความแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องปรับตัวไงอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอเป็นรุ่นใหญ่ก็แรงกว่าเยอะตอนนี้คือแขนแดงหมดแล้วนะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจในการเล่นที่ดีมากถึงแม้ว่าเราจะทำเสียแต่ทุกคนก็คอยแบบเชียร์อัพเป็นไงครับโค้ชโทนี่วันนี้ผมชั่วโมงกว่าๆกับการฝึก
1: ก็ถือว่าวันนี้โอเคจากการที่เราไปเล่นเข้ามาครั้งแรกแล้วไปเล่นกับน้องๆเล็กๆแล้วก็ 4-5 ปีที่เราไม่ได้เล่นเลย
0: ครับแต่นะจุดนี้แบบลงไปผมตื่นสนามเลย ลืมหมดเลยที่ซ้อม
1: ใช่ใช่ก็ถือว่าโอเคถ้าได้ซ้อมบ่อยๆแล้วก็เริ่มฟื้นความหลังนิดนึงอาจจะดีขึ้นเยอะ
0: น่าจะดีขึ้น
1: น่าจะดีขึ้น
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับ
3: จังหวะนั้นที่อยู่ในสนามพอผมเริ่มเสียเยอะผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราต้องกลับมามีสติแล้วต้องลืมไอ้ความกังวลนั้นออกไปเหมือนเราก็ต้องกลับมานึกถึงสมัยที่เราแบบแข่งว่าเฮ้ยเราต้องรับให้ได้อะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดในสนามซึ่งตอนแรกผมไม่มีสิ่งนี้อยู่ในสนามเลยมันคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีมันไม่มีโฟกัสแต่ว่าพอเราเสียหลายๆลูกอะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนที่แบบอยู่ในทีมแบบรู้สึกว่าเราแบบสร้างภาระให้เขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเราตั้งใจก็กลายมาพอเราแบบตั้งใจเราก็รับได้มากขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็พอได้เล่นทีมกับน้องๆก็เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปช่วงเวลานั้นแล้วก็สุดท้ายทีมเราก็ชนะสิ่งหนึ่งที่วันนี้แบบประทับใจมากๆคือตอนแบบเราเล่นจบแล้วเหมือนโค้ชโทนี่ก็เรียกน้องๆทุกคนที่เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็เหมือนให้ผมกล่าวอะไรบางอย่าง ซึ่งชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าผมน้องๆเยอะมากก็เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าอยู่ๆก็ต้องมากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้านักกีฬาทุกคนเหมือนเป็นคนต้องให้พรปกติเราจะเป็นคนรับพร
1: กล่าวอะไรนิดหน่อยกล่าวนิดหน่อย
0: ผม
1: เป็นไงบ้างครับใช่ครับกล่าวหน่อยกล่าวหน่อย
0: ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เขินเลยอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอทุกคนปกติก็ไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการกลับมาเล่นวอลเลย์บอลในรอบ5ปีหลังจากที่แบบเคยเล่นวอลเลย์บอลสมัยมัธยมแล้วก็ได้มาเล่นตอนเล่นซีรีส์เรื่องสไปไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่าดูก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้ผมแบบได้ลงสนามอีกรอบแล้วก็ให้เข้าไปแจมด้วยช่วยซ้อมแล้วก็ให้ลงไปเล่นเกมด้วยก็สนุกมากรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยที่ตัวผมแบบได้อยู่ในสนามวอลเลย์ก็ขอบคุณโค้ชโทนี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในฐานะนักวอลเลย์บอลไทยนะครับผม
1: แล้วมีอะไรให้น้องๆเขาติดตามไหมผลงาน
0: อ๋อก็ฝากรายการกีฬาพาไปลองนั่นนะครับทางช่อง T-Sport 7แล้วก็ฝากวงมินส์

0: นะครับถ้าใครฟังเพลง17นาทีครับ
1: 17นาที
2: นี่ไง
3: ลอง
1: ลองช่วยลอง
4: โอเค
5: เป็นแบบวันอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำมากๆโดยเฉพาะตอนที่สุดท้ายน้องๆทุกคนร้องเพลงของผมได้ถึงแม้พวกเขาจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงนั้นก็ตามแต่พอผมบอกว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลง17นาทีทุกคนก็ร้องตามได้มันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบอย่างน้อยเพลงเราก็ดังวะถึงแม้ตัวเราจะไม่ดังก็ตามก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีที่เหมือนสุดท้ายแบบเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ประสบความสำเร็จก็อวยพรแบบก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่วันนี้เราถือว่าได้ทดลองหลายอย่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปของรายการกีฬาพาไปลองที่อีกหนึ่งรสชาติที่แตกต่างจากทุกเทปที่ผ่านมาก็วันนี้ถือว่ามันนะเอาไป10 เต็ม 10เหมือนกัน

คัสตอมไมซ์จากชิ้นเดียวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกองค์ประกอบมันได้หลายๆอย่างนะครับให้คนที่มากินเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆกับคัสตอมไมซ์ที่ทำการเปลี่ยนรูปแบบจานนี้ด้วยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
1: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยเขาเดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: กลัวนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆ
0: ชุ่มๆอยู่เลยนะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่องที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นนะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
1: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: เสร็จอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
0: นะพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถึงว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้อง

0: ค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะ
2: หลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของครูบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
0: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ เนี่ยครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดอะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะทางพูดเต็มแล้วนะ
3: เหรอพูดเต็มหลายแ
0: สนสามตัว
3: เฮ้ย
0: ก็ทั้
3: งนั้นแก
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วย
0: ครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
5: เป็นอาชีพหลัก
0: หาป
5: ูนะถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่ปูนาครับ

0: หลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
1: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
1: ใช่หมดเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
1: ผักแกนขม
0: ผักแกน
1: แกน
0: อ๋อแกนขม
1: จ้ะ
0: ผักแกนขม
1: จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุท
1: ธเอาไปต้ม
0: ไปต้ม
1: ต้ม
0: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
2: ไปออมค่ะ
0: อ๋อแกงออมใส่ออมได้นี่นะพูดได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
2: ด
0: ึ
2: งได้แต่มัน
0: จะขาด
2: ใช
3: ่สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวงผักขี้ขมก็มีนะครับเป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
0: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
1: ท
0: ั้
1: งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
1: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบ่าย
1: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำ
1: เกี่ยวไหมจ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
1: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
0: ้
1: ะ
0: อ่าเป็นน้ำแบบนองๆหน่อยนะฮะ
1: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ทีนี
0: ้
1: มันลดลงกับสะเดาดินก็
0: คือคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
1: ่
0: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อย
1: จ
0: ้ะสะเดาดินไม่เคยกินเลย
1: เดี๋ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
1: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำก
1: ิน
0: ก
1: ับ
0: ปูนานะฮะ
1: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
3: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
0: แม่บุญมีสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
4: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
4: แซ่บแซบนัวเลย
0: แซบนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
4: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
4: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
4: แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
4: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะ
4: วางไว้ก่อน
0: อ๋อแค่นี้เลย
4: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่
0: ะ
4: แล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อเราก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
4: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เด็ดตรงตับติ้งออกนะครับอุ้ยแบบมันแบบ
4: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปตับติ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
4: มาตำก่อน
0: จ้ะ
4: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
0: ได้ทั้ง2เมนูเลย
4: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
4: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
4: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
4: ใส่หม้ออ่อม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
4: ใ
0: บมะกรูด
4: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้พูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะ
3: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
0: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
4: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้เราต้องทิ้งค่ะทิ้งเลยค่ะ
0: โอเคนี่นะครับเราก็จะ

0: รีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
1: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
0: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เราเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
1: แกงอ่อม
0: ทีนึง
1: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำพริก
2: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
0: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะคอยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
1: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
1: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
0: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
1: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
1: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
1: จับตัวแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
1: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
0: จากน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
1: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
1: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
1: พอดีแค่นี้พอดี
0: แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
0: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไ
1: ป
0: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
1: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลง
0: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
1: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
1: ค่ะ
0: ใส่แก่นขมฮะ
1: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
1: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม่
3: จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เนาะ
3: แล
0: ้วนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนา
3: ะ
0: มีต้นหอม
3: ผักชี
0: แ
3: ล้วก็หอมแดงมะนาว
0: เท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้า
2: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
0: นี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูลงไปผู้ก็จะเคี่ยว
3: จ้า
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
3: ก็เชื่อให้มันคนๆนะจ๊ะ
0: สำคัญคือผู้ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
3: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันจะจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้ะ
0: ไว้ใส่ในลาบนะนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
2: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
0: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
0: กินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีก1อย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ้อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีก1เมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้า ลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้ะ
0: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
1: หวานเนื้อปู
0: ตาลก็ไม่ได้ใส
1: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
4: เนื้อปูมันปูค่ะ
0: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
1: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในออมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
1: น้ำปลาเกี่ยวน้ำปลาใส
0: ่น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมาก
1: ๆอื้อมันหวาน
0: อื้อแซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: พี่ดูดิอ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
5: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
2: อ๋อ
5: เราเลยตามเขาไม่ทัน
2: เนี่ยๆแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะพี่ดูดิอมรินทร์ทีวี
6: ข้าวต้มมัดจากชิ้นเดียวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกองค์ประกอบมันได้หลายๆอย่างนะครับให้คนที่มากินเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆกับข้าวต้มมัดที่ทำการเปลี่ยนรูปแบบจานนี้ด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พัดผ่านบริเวณภาคเหนือ

บนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดสำหรับวันที่20สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตราดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่21สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านและตราดมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะโ
1: ห
0: เธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะก็จริงงั้นอย่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเองตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
3: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
4: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
4: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสีย

0: แสนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดี

0: ตอนนี้พิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
1: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบ เป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
1: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
2: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทย
0: เราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เป็นสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหื้อบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะใช้อาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเขาบ่ใช้สารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เขากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพ

0: หลากหลายเกิดขึ้นเราจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะใจคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
1: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลื่อนหายไปคนแทบจะบ่รู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
2: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนหืออยู่ต่อไป
3: หายใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจมา
3: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ยังรากลึกในสังคมไทยทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้อย่างยากลำบาก
1: สมัยก่อนโกงมากเลยค่ะ
2: มีโกงกินกันมาตั้งแต่สมัยไหนไหน
3: เรียกว่าทุกคนโดนกันจนชินชาไปหมดแล้วค่ะ
0: หากเรามองให้ลึกลงไปจะพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรหรือชุมชนอบต.บ้านใหม่ก็เป็นที่หนึ่งที่เคยประสบปัญหาคอร์รัปชันอย่างหนักไม่ต่างจากที่อื่นๆในประเทศไทย
4: ปลัดอบต.แห่งนี้แล้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่มาหาผมมาบอกว่านายกพวกเงินเดือนจะออกไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานให้ผมเนี่ยสำรองเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานก่อนระบบมันเป็นยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือยังไงแต่ปรากฏว่าอบต.บ้านใหม่แห่งนี้เนี่ยตอนที่ผมเริ่มเข้ามาเป็นนายกมีเงินอยู่ทั้งอบต.แค่ 30,000 บาทเท่านั้นหนี้สินอีกประมาณเกือบ4ล้านบาทค่าไฟ4ปีไม่จ่ายเลยเป็นเงินทั้งหมด 900,000 กว่าเกือบ1ล้านค่าอาหารกลางวันเด็กหายกลางอากาศอีก 400,000 เงินประกันสังคมอีกเป็นแสนไม่ส่งเลยเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายจากโครงการต่างๆก็ไม่นำส่งอีกเป็นแสนบาท
0: ด้วยปัญหาที่มากมายทับถมกันมาอย่างยาวนานอบต.บ้านใหม่จึงได้มองหานายกคนนอกที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป
4: ตกใจแล้วก็แปลกใจคนบ้านใหม่เลือกใครก็ไม่รู้แล้วนิสัยใจคอเป็นอย่างไรตอนหลังเราก็มีความเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเลือกผมเนี่ยมาจากความสิ้นหวังใครก็ได้ที่เป็นคนที่ไม่ใช่คนที่นี่ไม่ใช่คนที่เขารู้จักการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของอบต.บ้านใหม่เนี่ยผมก็มาจัดรูปแบบของระบบใหม่จัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในใหม่ต้องใช้คำว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจฎีกาของปี2556เป็นเงินที่ทุจริตไปนั้นน่ะ6ล้านกว่าจาก7ล้านกว่ามีเงินที่ถูกต้องจริงๆแค่หลักแสนต้นๆเท่านั้นแล้วเราก็เข้มข้นในการที่ตรวจสอบถ้าใครทุจริตไม่มีการช่วยไม่มีการเอาไว้นะแล้วก็ลงดูโครงการทุกโครงการแพงไปไม่ยอมนะรายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพไม่ดีไม่เอา

0: ทำใหม่หมดถ้าคุณยังโกงอีกผมก็ไม่เอาคุณไว้งั้นมันมีหลักของการบริหารจัดการคนที่ใช้คนให้น้อยเพื่อประหยัดงบประมาณแล้วก็ใช้คนที่มีอยู่เดิมทำงานให้คุ้มค่าบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและก็ความถูกต้องปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กให้เด็กเนี่ยรักชุมชนรักบ้านตัวเองรักประเทศของตัวเองเขาจะไม่โกงเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาโกงบ้านตัวเองจะแย่ชุมชนตัวเองแย่และประเทศตัวเองจะแย่
1: และนี่คือผลลัพธ์ของการร่วมแรงร่วมใจสร้างจิตสำนึกพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน
0: เรากล้าพูดว่าในอำเภอมหาราชเนี่ยเราคืออันดับหนึ่งในประเทศไทยเราถือว่าไม่น้อยหน้าใครแล้วสามารถมองใครได้เต็มตาทุกแห่งทั่วประเทศน้ำต้องดีไฟฟ้าต้องสว่างเพราะชาวบ้านใช้ทุกวันถนนหนทางการคมนาคมต้องสะดวกคุณภาพชีวิตต้องดีเศรษฐกิจชุมชนการค้าขายการสร้างโอกาสให้กับชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตมีรายได้แล้วก็มีงานทำแล้วก็การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนวันนี้ตำบลบ้านใหม่ของเราเนี่ยแทบจะไม่มีต้องทำถนนตรงไหนไฟฟ้าสว่างทั้งตำบลทุกตรอกซอกซอยโดยเฉพาะไฟฟ้าของเราเนี่ยเราถือเป็นอบต.ไฟสุ่มไก่เราฉดจากเครื่องจักรสารที่มีร้านค้าในตำบลของเราซึ่งเป็นการประหยัดทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นแล้วชาวบ้านก็ได้รับแสงสว่างทั่วถึงทั้งตำบลเรื่องของน้ำประปาระบบประปาของเรานั้นรองรับคนถึงอีก20ปีข้างหน้ายังมีผลผลิตของชุมชนวันนี้ผมนำละมุดบ้านใหม่ขึ้นทะเบียน GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ทำให้ละมุดเนี่ยมีคุณภาพแล้วเราได้รับรางวัล KBO Knowledge Based OTOP อันดับหนึ่งของประเทศอีกหนึ่งรางวัลที่เราภาคภูมิใจคือรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราพัฒนาจากที่แย่ที่สุดจนเป็นต้นแบบให้คนได้การเป็นองค์กรต้นแบบเนี่ยต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าที่จะทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า
2: ท่านนายกอุ๊เป็นนักพัฒนาตัวจริงค่ะผ่านไปทางไหนมันก็ท่านก็มองทำให้มันเจริญไปได้หมดอะค่ะแต่ก่อนคือน่ากลัวมากเดี๋ยวนี้คือสว่างมาก
3: นายกอุ๊แกเป็นคนดีมากก็คือเราเห็นนะปัจจุบันนี้จริงๆแล้วคนแก่ที่60 70 80นี่ไม่มีงานทำแล้วนะคะแต่นายกอุ๊สามารถมีงานให้คนแก่ทำคิดถึงส่วนรวมของทุกคนและก็ชาวตำบลบ้านใหม่ด้วย
0: เราจะเป็นตำบลที่เจริญเราจะเป็นตำบลที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะความเจริญที่เกิดขึ้นถ้าเราอยากให้ชุมชนของเราน่าอยู่อยากให้ประเทศของเราน่าอยู่เราต้องให้ความร่วมมือกับประชาชนที่จะไม่นิ่งเฉยนะครับกับการที่เราเห็นนักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพนิ่งเฉยกับการที่เห็นข้าราชการโกงนักการเมืองและโกงและเราต้องใส่ใจอย่างนี้มันจะทำให้ทั้งการเมืองทั้งประชาชนมีความร่วมมือกันนะครับชุมชนมีความร่วมมือกันแล้วตำบลของเราก็น่าอยู่สังคมเราก็น่าอยู่ประเทศของเราก็น่าอยู่คนก็อยากมาอยู่นะนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นที่ให้เกิดขึ้นในอนาคต

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหม

0: ุ่มนี่มันต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีเออแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
1: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงๆเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
0: ถูกต้อง
1: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
0: อันนี้แน่นอนเลย
1: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
0: ้
1: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
1: ่
0: โอ
1: ้
0: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
1: ใช่คร
0: ับก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
1: ถูกต้องครับ
0: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: เออแล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
1: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
0: ครับ
1: พอมันโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
0: เ
1: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
0: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
1: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
0: เอาเหรอ
1: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
0: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอทีโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
2: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
0: เฮ้ยงานใหญ่นะ
2: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
3: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
0: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
2: ้
0: แล้วแนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
2: ับ
0: ตอน
2: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
0: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาบ
2: อกว่าแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
0: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: มันคือการบอกไม่สวยก็หินมาโรย
2: ใช่
0: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
2: ทำได้ครับ
0: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
2: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี
0: ่
2: มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะไปดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
0: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
2: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
0: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินลงมาเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
1: มาเห็ดก้อน
0: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
2: ใช่ครับ
0: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
2: เราก็จะใช้ PU โฟมครับ
0: เ
2: ทเข้าไปครับ
0: เฮ้ย
2: วันนี้เราใช้เทด้วย
0: เทด้วยเทโฟมเหรอ
2: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช่
2: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
0: เอาละ
2: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
0: โอเค
2: ครับ
1: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
2: ทำได้เลยครับ
0: เหรอ
2: ครับผม
0: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
2: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
0: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
1: เป็นของเลวครับ
0: อ้าวเหรอ
2: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
0: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
2: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับ
1: 25เท
2: ่
1: า
2: ใช่25เท่าเลย
0: บึ๊บเลย
2: บึ๊บเลย
0: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงใช้กันได้
2: ใช่ครับ
0: โฟมคืออย่างนี
2: ้
0: นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
2: ใช่ครับ
0: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
2: ใช่
0: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
2: ใช่ครับพ
0: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
2: ใช่คร
0: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นกันครับ
1: งานใหญ่
0: โอ้ตายเลยทำไม
1: ทำไม
2: คร
1: ับ
0: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
1: ือ
0: ว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
2: ครับผม
0: ไป
2: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
1: นั่นแหละ
2: พยานเอา

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้ครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งนี่เลยวะอุ้ยอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงหูเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ฟูแล้วไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม
0: ่มีฟูอันนี้โฟมอันนี้โฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่คร
0: ับ มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
0: ับ มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไง
0: มันก็ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: อ่ะใช่มันมีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เออครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่สองคือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับสามคือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่น
0: มันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วก็ฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะเออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมัน

0: แตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: อ่าก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: เออไปรินมันก็จะแบบบวมไม่ทัน
2: บวมไม่ทัน
0: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยเออแปลว่าเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊ะสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
2: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: เออไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตาม ตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับ
0: เออ
1: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: คร
0: ับอันนี้เหมือนกันทำงาน

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทําสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จท่านผู้ชมบ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการทรุดตัว
1: ใช่เกิดการทรุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: น
1: ะแปล
0: ครับ
1: ซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินๆไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินเน
0: ี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ทองเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีสมุดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คน
0: มนุษย์ทำแล้วก
1: ็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่ยังได
0: ้
1: แต่สมัยก่อนที่ยังเตะกรุงเทพมหาคอเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะ
1: ๆ
0: น้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคะแนนชั้นบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แต่ว่าลงเรื่อย
1: ๆ10ปีก็มาบรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณอะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่ต้องครับ
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับ เอออยู่กันไม่ได้อ
1: ันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหร
1: ือ
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้าน เขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่แต่ก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: เออบึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: ไปรียูสมันก็ดูเต็มดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: เออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกแล
0: ้วใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ไ
0: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่จะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียนๆ
1: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่
2: คร
0: ับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว
2: ้ายไม่ใช่เป็นหิน
0: อะไรทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเนี่ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผมอ่
0: ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะ
2: แ
0: ล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลานะคนเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: ใช่ครับเหมือนเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยเออตายอ่ะนี่เฮ้ยอันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการเทลงไปเหรอ
2: เทลงไป
0: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพื้นคอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่ในดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุดเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ
0: อืม

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี

0: ครับหัวหน้า
1: แล้วโอ้วันนี้มีประชุมด่วนนะที่บริษัท
0: ครับผม
1: เจ้านายจะเข้ามาเป็นเองเลยสงสัยจะมีเรื่องใหญ่ฟังอยู่ไหม
0: จะรีบไปไหนวันนี้
1: รีบเข้ามาตอนนี้เลยนะอย่าช้าเลย
0: ครับผม
1: ด่วนเลยนะ
0: เดี๋ยวรีบเข้าไปครับผมครับ

0: านายขับรถภาษาอะไรของนายอ่ะ
1: ขับยังไง
0: เอ้ายังไม่น่ามาถามอีกก็เห็นอยู่ว่าขับรถแช่ขวา
1: แล้วไง
0: ถ้าจะขับช้าๆแบบเนี้ยทำไมไม่เบี่ยงออกไปเลนซ้ายล่ะคนที่มีธุระด่วนจะรีบไปอยู
1: ่แล้วที่นายล่ะคนอื่นก็บีบแต่แต่นายทำไมไม่หลบให้เขาเขาก็อาจมีธุระไปเหมือนกันดีไม่ดีอ่ะก็อาจจะมีเหตุจำเป็นยิ่งกว่านายก็ได้เช่นพายาที่ป่วยหนักไปหาหมอถ้าเกิดไปไม่ทันทำไงแล้วเวลาคุยกันทำไมต้องอารมณ์เสียเสียงดังใส่กันด้วย
0: ก็อยากให้รู้สำนึกไงทีหลังจะได้ไม่ไปขับแบบนี้อีก
1: คุยกันดีๆก็ได้ถ้าต่างคนต่างแรงใส่กันเดี๋ยวก็มีเรื่องชกต่อยกันเหมือนตามคลิปที่ออกในโซเชียลอีก
2: มาทุกทางเลยผมก็มาผม
3: เนี่ยรถใหญ่แล้วเนี่ย
2: เอาอะไรล่ะ
3: เฮ้ยเอาลงมาเนี่ย
2: เอาลงอะไรล่ะ
1: วะใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจากันให้อภัยกันได้ก็ให้คนไทยด้วยกันแท้ๆ
0: เออแล้วนายเป็นใครอ่ะทำไมหน้าตาเหมือนฉันเลย
1: ฉันเหรอฉันก็เป็นจิตสำนึกของนายไงนายอ่ะเที่ยวไปบอกคนอื่นให้รู้สำนึกแต่ตัวของนายเองอ่ะยังไม่รู้จิตสำนึกของตัวเองด้วยซ้ำก่อนที่จะไปบอกใครอ่ะให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเวลาใช้รถใช้ถนนนะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกันถ้าทำแบบนี้ได้เหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดจำไว้นะขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายโอเค

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชื่อซิงโกลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงๆอะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยังไม่ถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะมีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปี
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครั

ามเช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบ่องนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ํานะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ําตกเลยนะครับไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขา2ฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องใบนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับผมก็เรียกว่าช่องนี่แหละแต่คําว่าช่องของที่นี่เค้าเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนักใจเลย

0: ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ
1: อีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับผมก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาไว้ที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเหนือนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับของคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับสถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้เราก็ไปทั้งวัดผาบ่องเหนือและวัดผาบ่องใต้ซึ่งนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ววัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอีกด้วยอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วจุดต่อไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมน้ำลายไหลนะฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมไปผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็จะมีอันนี้เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบนึงก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคังนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดก่อนเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำว่าเริ่มอร่อยอร่อยครับอร่อยมาก

ลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะเด็ดมากเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคังแซ่บบอกเลยว่าแซ่บปลาช่อนกระบอกต้มตำทอดต้องบอกเลยครับว่าใครที่มาผาบอกนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงๆผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านห้วยปูแกงครับการเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยปูแกงนะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยปูแกงเลยละกันนะครับ

ถึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยปูแกนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันแล้วก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงคอยาวส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีอีกแห่งหนึ่งเล

0: ึงแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับ
1: เที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือท่านนี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะครับมีทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยกได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ด้วยฮะชื่นชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่เราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

มีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยลวิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ๆของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหาร

ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้องชื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ทุกท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงทำเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะยกระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ

ถ้าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากากะยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

ที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ปลูกข้าวนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับและนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านอ่ะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับทีมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไรรอดูฮะสวัสดีครับไม้สูงนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์กันนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแล้วเรียบร้อยกับทีมงาน

ังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยล่ะครับซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: ครับต้องเตาครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับขอบคุณพ่อครับ
0: ครับผม
1: มากข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เราใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตเอง
1: คือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีหน้านี่คือความพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามีคันสาธิต

0: ครับคุณพ่อครับเรียบร้อยครับอิ่มเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีวิธี
1: ตอนนี้วิธีน้ำมันถั่วลิสงเนี่ย
0: น้ำมันถั่วลิสง
1: ขั้นตอนที่หนึ่งจะวิธีปอกเปลือก
0: ร้อยนี่เราก็ใส่ในช่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่อ๋อเอาใส่
0: ก็จะบดอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดแล้วก็ไปสับเตาอันนี้เป็นขั้นตอนที่2ที่2ตอนนี้เอามันต่ำขึ้นละเอียดแต่ว่าเอามันเป็นการออกกำลังกายด้วยที
0: ่ขั้นตอนที่3คือเอามา1ขั้นตอนที่4นะครับส
1: ุ
0: ดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายละ
0: คืออย่างครับคืออย่าง
1: ตอก
0: น้ํามัน
2: ตอกน้ํามัน
0: ตอกน้ํามันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทําน้ํามันถั่วไร้เสือ
1: เมื่อก่อนนี่จะถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้ถ้าถั่วไร้เสือ
0: ไปเจอที่ร้านถั่ว
1: สายฟ้า
0: ว่าชื่อเท่ครับร้านถั่วสายฟ้าสายฟ้าไป
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับถึงแล้วครับร้านถั่วสายฟ้านะครับผม0857110607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วยสวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมที่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
3: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
0: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
3: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
0: อ๋อกลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
3: ครับคั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
0: อ๋ออันนี้คือสามหมอกเสือสามหมอกอันนี้คือต้มยังครับ
3: นี่ต้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
0: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
3: ยกคือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
0: เม็ดไหม้เม็ดไหม้นี่อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่วสีดำอ่ะ
3: นี่คือเป็น
0: ถั่วสีดำอ่ะ
3: ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดไหม้คือตอนเราตักแล้วตักไปตอนไฟแรงไงครับ
0: อ๋อก็คือคัดไหม้ออกเพราะว่ามันจะขมนะ
3: ครับ
0: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
3: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้เชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากๆนะครับ

นี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะนั่นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะครับเชียร์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงด้วยวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนบ้านขาหมอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วคุณจะหลงรัก

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้

0: นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ก็คือคนที่ไปสัมผัสความรู้ทางวิทยาศาสตร์บางเรื่องมาแล้วรู้สึกว่าโอ้มันสนุกจังหรือว่ามันตอบคำถามที่ลึกซึ้งน่าสนใจมากอยากทำให้เรื่องนี้เป็นที่เข้าใจในหมู่คนทั่วไปเราก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดสื่อสารได้มากมายหลายรูปแบบสวัสดีครับพี่ชื่อแทนไทยประเสริฐกุลนะครับมีอาชีพเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ฮะทำไมไม่เรียกนักวิทยาศาสตร์ไปเลยเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะนิยามโดยการที่ว่าต้องเป็นคนที่ไปทำวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วไปค้นคว้าหาความรู้ในสาขานั้นๆน่ะเช่นนักวิจัยลิงก็อาจจะอยู่ในป่ากับลิงเลยแต่ว่านักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยคือรวบรวมเรื่องราวความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบน่ะเอามาถ่ายทอดให้คนทั่วไปอีกทีนึงซึ่งมันมาจากภาษาอังกฤษคำว่า science communicator ครับทำอาชีพนี้ประมาณ15ปีแล้วครับนับตั้งแต่สมัยที่เคยเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนอันนี้ก็ถือว่าสื่อสารวิทยาศาสตร์นะฮะหลังจากนั้นก็เป็นนักเขียนนักแปลเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่อยากจะสื่อสารน่ะสื่อสารออกมาเป็นบทความเป็นคอลัมน์ก่อนก็เขียนลงแมกกาซีนอเดย์ครับได้รวมเล่มเป็นหนังสือออกมาชื่อหนังสือโลกจิตก็เป็นรวบรวมความรู้ที่น่ามหัศจรรย์เกี่ยวกับสมองและความรับรู้ของคนเราหลังจากนั้นเนี่ยก็มีหนังสือเล่มอื่นๆที่ตามมานอกจากที่เขียนเองแล้วเนี่ยนะฮะก็มีหนังสือแปลด้วยในช่วง 7-8 ปีให้หลังที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเน้นสื่อสารด้วยการพูดเป็นหลักจัดเป็นรายการที่ชื่อว่าวิดแคสเป็นรายการพอดแคสต์หรือว่าวิทยุออนไลน์นั่นเอง
1: วิดแคสต์
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิดแคสต์นะฮะผมแทนไทยประเสริฐกุลสวัสดีครับซึ่งวันนี้ก็มีทั้งข่าวที่เกี่ยวกับชีวิตสัตว์แล้วก็มีทั้งข่าวที่เกี่ยวกับอวกาศวิดแคสต์นี่ถ้าให้นิยามสั้นๆมันก็จะเป็นรายการคุยวิทย์ติดตลกพกไว้ฟังยามเปลี่ยวสมองฮะอันนี้คือสโลแกนของรายการเราครับก็คือคุยเรื่องราววิทยาศาสตร์เนี่ยครับบางทีเป็นข่าวการค้นพบล่าสุดบางทีเป็นความรู้สักเรื่องนึงเช่นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกำเนิดจักรวาลวันนี้คุยเรื่องกำเนิดชีวิตแต่ที่สำคัญคือเราใช้คำว่าคุยคือหมายถึงว่ามีเพื่อนกลุ่มนึงมานั่งด้วยกันแล้วคุยเรื่องเหล่านี้กันเน้นติดตลกคือทุกคนปล่อยมุกได้อย่างเสรีมากพอดแคสต์มันมีอิสระเสรีเยอะมากครับรวมทั้งส่วนใหญ่เนี่ยพฤติกรรมผู้ฟังพอดแคสต์มักจะชอบฟังอะไรยาวๆมันเอื้อต่อการเล่าเรื่องความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยให้มันมีแบบอรรถรสได้มากขึ้นหมาเนี่ยเวลาถ้าเกิดเจ้าของแบบตกที่นั่งลำบากในหนังอ่ะมันจะชอบแบบว่าไปตามคนมาช่วยใช่ป่ะ
2: จริง
0: ๆเขาอยากรู้ว่าในชีวิตจริงอ่ะหมามันมีพฤติกรรมช่วยเจ้าของที่กำลังเดือดร้อนหรือเปล่าปรากฏว่าหมา
2: 100%
0: ไม่มีตัวไหนไปเรียกเลย
2: น
0: ั่
2: นไงขอโทษ
0: สเต็ปแรกก็คือต้องคัดเลือกเรื่องราวก่อนนี่แหละคือเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแล้วพอถ้ามันเล่าอื่นฟังอ่ะมันน่าจะสนุกได้น่าจะทำให้ชวนขบคิดได้อะไรเงี้ยครับพอเลือกเรื่องเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้มากที่สุดแล้วมาแบบประกอบร่างอีกทีนึงว่าเราจะเอาแค่ไหนมาเล่าเรียงลำดับมาว่าเราพูดเรื่องนี้ก่อนลำดับที่สองพูดอะไรต่อถึงจะแบบต่อเนื่องจากเรื่องแรกอะไรเงี้ยครับสเต็ปต่อมาก็คือว่าฟอร์แมตรายการเราจะเป็นแบบไหนบางทีเนี่ยเราก็ไปสัมภาษณ์คนสติเราต้องอยู่กับตรงนั้นแล้วเราถามตอบกับเขาให้มันสนุกสมมุติว่าเราคิดฟอร์แมตมาว่าเราจะไม่ใช่เล่าคนเดียวนะแต่เป็นการเล่าให้เพื่อนๆฟังเงี้ยครับเราก็ต้องไปหาเพื่อนให้ได้ก่อนเพื่อนประเภทไหนที่ว่ามานั่งจัดรายการพร้อมกับเราแล้วเคมีมันเข้ากันได้คุยกันแล้วมันแบบว่ามีรีแอคชั่นกลับมาแบบสนุกสนานมีคำถามกลับมาแบบน่าคิดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจัดฮะคือเนื่องจากมันเป็นพอดแคสต์เนี่ยความง่ายของมันก็คือว่าเราไม่ต้องมีการเตรียมสถานที่อะไรมากมายผมเริ่มต้นเนี่ยเครื่องกับเสียงเล็กๆตัวเดียวตั้งกลางวงนั่งล้อมวงรอบไอ้เครื่องเนี่ยแล้วก็จัดเป็นรายการได้เลยแต่หลังๆเนี่ยก็มีการเตรียมอุปกรณ์มากขึ้นใช้ไมค์ที่ดีขึ้นพอจัดเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็อาจจะเหนื่อยอีกรอบนึงคือขั้นตอนที่ว่าเราต้องเอาไฟล์เสียงที่ได้มาเนี่ยครับมาตัดต่อบางครั้งเรายังต้องการที่จะแบบเลือกเฉพาะช็อตเด็ดๆอ่ะหรือบางทีจัดรายการวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องเช็คข้อมูลให้ดีๆแล้วเรามาเช็คปรากฏว่าไอ้ที่เราพูดไปเมื่อกี้ผิดเราต้องมาแก้ใหม่เราก็ต้องมาอัดใหม่เพิ่มเข้าไปเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เผยแพร่ต้องหาวิธีให้คนรู้จักให้คนติดตามการทำโซเชียลมีเดียต่างๆคอยกระจายว่าตอนใหม่ออกแล้วนะแล้วก็ใครฟังแล้วมาพูดคุยกันเยอะใช้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราทำมันด้วยใจรักเราก็เลยต้องใส่ใจในรายละเอียดนะครับคือในแง่รายได้ว่าได้ตังค์เยอะแค่ไหนจากการทำรายการเนี่ยนะครับผมขอไม่บอกเป็นตัวเลขแล้วกันครับผมทำพอดแคสต์มาเนี่ยปีนี้ปีที่8แล้วครับตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่งานอดิเรกธรรมดาแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบเลี้ยงชีพผมเป็นอาจจะไม่ถึงกับรวยแต่ว่าเป็นลักษณะแบบเหมือนมีเงินเดือนทุกเดือนให้อยู่กินได้ครับบางวิธีสื่อสารนะมันเป็นโปรดักต์ในตัวมันเองได้เลยเช่นเขียนหนังสือเงี้ยครับ รายได้ก็มาจากการขายหนังสือพอเราเขียนหนังสือออกไปเนี่ยเราเป็นที่รู้จักในฐานะนักคิดนักเขียนนะฮะเราก็จะถูกเชิญไปพูดที่นู่นที่นี่ที่นั่นไปบรรยายนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการมีรายได้อีกช่องทางนึงก็คือตัวรายการเองเลยเนี่ยเราปล่อยให้ฟังฟรีใช่ไหมครับแต่ว่าเราบอกว่า

ท่านผู้ใดที่มีศรัทธานะก็ให้สามารถบริจาคเงินสนับสนุนการทำรายการของเราได้นอกเหนือจากการบริจาคนะครับบางทีเรามีขายสินค้าไทยอินฮะวันนี้เชิญแขกรับเชิญที่เขียนหนังสือเล่มนี้มาออกรายการเราก็ขายหนังสือเขาเลยแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีหลังนี้ครับรายได้หลักเนี่ยคือมาจากการที่ว่าเราเป็นรายการที่มีสาระฮะสาระคู่บันเทิงนะครับสามารถที่จะไปทำเป็นโครงการและของบสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลได้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ปัจจุบันนี้ชื่อสกสวสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฮะให้ทุนสนับสนุนเป็นรายปีไปนอกจากได้ค่าตอบแทนทางวัตถุหรือทางเงินแล้วเนี่ยผมว่าค่าตอบแทนทางจิตใจสูงมากนะฮะทุกวันนี้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งอะไรผมเนี่ยสังคมที่อยู่รายล้อมผมมาจากการสื่อสารวิทยาศาสตร์หมดเลยทั้งตอนเขียนหนังสือแล้วมีผู้ตอบรับกลับมาทั้งตอนจัดรายการแล้วก็มีผู้ตอบรับกลับมามันเป็นอะไรที่เพิ่มความอบอุ่นในชีวิตได้เยอะมากฮะกับการที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรื่องเหล่านี้เราไม่ได้ตื่นเต้นอยู่คนเดียวนะมันมีคนอื่นมาร่วมอินร่วมแบบเข้าใจกับเราอย่างเงี้ยครับผมว่าคนที่จะมาเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยครับในแง่ของสไตล์การสื่อสารน่ะหรือว่ารูปแบบการสื่อสารว่าคุณอยากเขียนคุณอยากพูดคุณจะอาจจะแรปหรือคุณอาจจะแต่งบทกวีอะไรก็ได้เนี่ยพวกนี้มันผมไม่กล้าจำกัดกรอบเลยนะฮะหรืออาจจะเป็นแนวแบบไม่เน้นฮาเลยก็ได้เน้นแบบคมหรือว่าเน้นแบบโอโรแมนติกบางคนอาจจะเน้นแนวอื่นที่เป็นสไตล์ของตัวเองไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของสไตล์และรูปแบบการสื่อสารเนี่ยผมว่าไม่จำกัดกรอบเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะมีเหมือนกันก็คือว่าตัวคุณเองอ่ะต้องไปตกหลุมรักกับเรื่องที่คุณจะเอามาเล่านั้นก่อนมันต้องเริ่มจากคุณอ่ะไปชอบอะไรมาสักเรื่องก่อนที่อยู่ในหัวข้อของความรู้วิทยาศาสตร์แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากเล่าเรื่องนี้ออกไปเหลือเกินสักช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่างเงี้ยฮะอันนั้นคือจุดเริ่มต้น

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่เยาวราช
1: เดี๋ยว
2: จะมาทำไมอ่ะ
0: โอ้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทองคำที่เก่าแก่ของเยาวราช
1: นะ
0: ตามมา
1: ไป
0: พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางอยู่บนชั้น6ของตึกห้างทองตั้งโต๊ะกลางห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยาวราชมีอายุกว่า140ปีเป็นตึก7ชั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอรันดาส่วนการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่6โดยทายาทรุ่นที่2
1: โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอนได้รับพระราชทานตราตรั้งครุฑจากรัชกาลที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กับกรมศิลปากร
0: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับอยู่กับคุณก๊อฟ
3: ครับผม
0: ปกรณ์ตันติการ
3: ใช่ครับ
0: เป็นทายาทรุ่นที่
3: 5คร
0: ับ 5ของห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้ว
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหเราได้ยินชื่อห้างทองตั้งโต๊ะกลางมานานมาก
3: ใช่
0: ครับแล้วก็เห็นของเก่าๆเต็มไปหมดเลยตรงนี
3: ้ครับผม
0: อยากจะทราบประวัติของห้างทองแห่งนี้กันครับ
3: ก็ตั้งแต่รุ่นที่1มาเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคุณเทียดนะฮะก็คือคุณโต๊ะกลางแท้ตั้งเขาอพยพมาจากที่ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นช่างเกี่ยวกับทำเรื่องทำเงินนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่ริมแม่น้ำแถวๆนี้นะครับในซอยด้านหลังตรงนี้นะทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัตถุวัสดุจากตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทน
0: ครับ
3: นะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บกันด้วยนะเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บูมนะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดี
1: ซื้อทองเก็บ
3: ก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทน
0: ยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียดทำคนเดียว
3: ใช่ครับคุณเทียดทำคนเดียวเลยหลังจากนั้นเริ่มพอขายดีขึ้นขายดีขึ้นก็เลยเริ่มขยับขยายเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นรุ่นที่2เนี่ยนะครับคุณทวดเกษมครับก็เลยมาสร้างตึกนี้ขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งตึกนี้เนี่ยก็อายุประมาณ100ปีประมาณนี้นะครับที่ออกแบบโดยชาวฮอลันดาแล้วภายในเนี่ยจะออกแบบโดยชาวเซี่ยงไฮ
1: ้ข้างในเป็นจีนข้างนอกเป็นฝรั่ง
3: ใช่ครับถูกต้องครับ ก็เลยจะดูเป็นโอ้เริ่มก็เริ่มเป็นร้านมากขึ้นกิจการก็เริ่มขายขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็เป็นรุ่นผมรุ่นที่5ครับผม
0: แล้วทีนี้วิธีการทำทอง
1: สงสัย
3: คือวิธีการทำทองเนี่ยปกติแล้วเวลาได้ทองมาเป็นก้อนๆอย่างนี
0: ้
3: เขาก็ต้องไปหลอมก่อนให้มันนิ่มๆก่อนไปใช้ไฟเป่าทั้งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในบล็อกตัวนึงหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนๆนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาเป็นแบนนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเครื่องรีดคล้ายๆเครื่องรีดปลาหมึกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี
1: ้บด
3: ใช่ใช่ก็จะหมุนแล้วมันก็จะออกมาเป็นเส้นพอบางลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปเข้าตามรูต่างๆมันจะมีรูปแบบของรูอยู่
1: เจาะเหล็ก
3: แล้วก็จะมีเครื่องดึงอีกอันนึงดึงออกมาเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นแบบรูปแบบตามที่เราต้องการ
1: มันก็จะเป็นรูปตามนั้นมาเลย
3: ใช่ครับพอได้มาเป็นเส้นแบบที่เราต้องการแล้วนะฮะเขาก็จะไปตัดเอาไปพันกับสมมติจะทำเป็นโซ่เอาตัวยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับ
1: ลายโซ
3: ่ลายโซ่ธรรมดาเขาจะมีแท่งๆหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพันรอบเนี่ยให้มันเป็นเหมือนขวดสปริงอะฮะ
0: ครับ
3: เสร็จปุ๊บก็ตัดออกมาเป็นทีละส่วนทีละส่วนก็จะกลายเป็น
1: ห่วง
3: ห่วงอย่างนี
1: ้
3: ห่วงนี้ก็เอามาประสานกันอย่างนี
1: ้
3: แล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะติดกันยังไงมันต้องมีน้ำประสานทองครับ
1: อ๋อจะเอาน้ำประสานทองเชื่อม
3: น้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองมันก็คือตามชื่อเลย
1: น้ำประสานทอง
3: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือทองที่ผสมพวกบอลแหลกพวกกรดอะไรต่างๆนะ
1: สารเคมี
3: ใช่ครับ

0: พื่อที่จะได้เชื่อมติดกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสร้อยแล้ว
1: ไม่หลุดติดไม่หลุดจากกัน
0: ไม่หลุดจากกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเป็นรูปแบบไหนต่
1: อ
0: ถ้าเราอยากจะให้มันเหลี่ยมๆหน่อยหรือว่าสวยๆหน่อยก็ตะไบทิ้งตะไบออกให้มันเกิดเหลี่ยม อะไรประมาณนั้น
2: อันนี้ก็คือฝีมือของช่างทองแต่ละขั้นแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตกแต่ง
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นงานทำมือทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: และปัจจุบันเนี่ย
0: ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเนาะนะฮะที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแมชชีนเมดมากขึ้นไม่เป็นแฮนด์เมดแล้ว
1: ใช้เครื่องมือมาช่วย
0: ใช่ครับแต่ร้านเราเองเราก็ยังมีแฮนด์เมดอยู่นะยังทำแฮนด์เมดด้วย
1: ถามจริง
0: ครับ
1: เหลือช่างกี่คนครับตอนเนี้ย
0: โอ้แต่ก่อนต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเป็นร้อย
1: เมื่อก่อนช่างเป็นร้อย
0: ใช่ครับ
1: กินนอนอยู่นี่เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ตอนนี้เหลือ1คนฮะ
1: จริงป่ะ
0: จริงครับ
1: อยู่มากี่ปี
0: เป็นช่างที
1: ่เก่าแก่ป่ะ
0: เก่าคือเขาก็ยังเขาอยู่ตั้งแต่เด็กนะเขาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าพ่อเขาเองเขาก็สอนงานตรงนี้ด้วยครับ
1: ก็เรียนรู้แบบถ่ายทอดคนในครอบครัวถ่ายทอดต่อกันมาสืบ
0: ใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เขาทำได้ประมาณเกือบ30ปีแล้ว
2: นี่เราก็เห็นเป็นแบบเหมือนโต๊ะช่างทองสมัยก่อนใช่ไหม
0: ใช่ๆ
1: อะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็น
2: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
0: เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับ
2: จันทร์ถึงเสาร
0: ์ใช่ครับ
2: กี่โมงครับผม
0: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับ
2: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็น
0: ใช่
2: ถ้าเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชม
0: ก็มาเยี่ยมมาได้เลยไม่ครับ
2: เดินเข้ามาที่ข้าง
1: ที่ที่ตั้งโต๊ะกลาง
2: ตั้งโต๊ะกลาง
0: ใช่ครับ
2: แล้วบอกเลยว่า
1: ขอมาชมพิพิธภัณฑ
0: ์ถูกต้องครับ
2: แต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะ
0: จ้าถูกต้อง
2: อันนี้เราขึ้นมาชั้น6
1: นะมีลิฟต์มีลิฟต
2: ์ฮะ
1: มีลิฟต
2: ์ลิฟต์คือไกลลิฟต์ๆเลยครับ
1: มีลิฟต์อ่ะผมมาแล้วไงรู้
0: อ๋ออาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกาย
1: ได้ครับ
2: เดี๋ยวจะขอให้พาชมตรงนี้หน่อยนะคร
0: ับได้เลยครับยินดีเลยครับ
2: รบกวนหน่อยนะครับ
0: ได้ครับผม
1: บอกว่าตา
2: อ่ะตาตามยังอยู
0: ่ใช่ด้ามมันยังอยู่ฮะก็ถูกเข้าไป
1: ไปนวดมันไปเรื่อย
0: ๆนั่นแหละฮะเขาต้องรีดหลายๆรอบเพราะว่ารีดรอบเดียวมันยังไม่แบนพอมันต้องรีดให้มันแบนที่สุดหรือว่าเป็นเส้นที่สุดจนตามที่เขาต้องการหลังจากที่มันเส้นแล้วเนี่ยก็เพื่อจะมาผ่านรูเพื่อที่จะได้เป็นรูปทรงต่างๆนานา
1: อ
0: ย่างเช่นวงกลมสามเหลี่ยมแบบนี้นี่อุปกรณ์พวกนี้คือสมัยก่อนยุคก่อนๆเนี่ยเขาจะไม่มีวางขายกันนะอย่างกันไกลอย่างเงี้ยพี่
1: ช่างต้องทำเองไหม
0: ช่างผลิตเองหมดเลยกันไกลอุปกรณ์พวกนี้คือช่างผลิตเองหมด
2: แล้วตราครุฑองค์นี้ครับ
0: ครับตราครุฑเนี่ยจริงๆได้มอบมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6มาพร้อมกับตึกนี้เลยทางเสร็จแรกๆครับเพราะว่าเราเป็นร้านค้าที่ร้านใหญ่ร้านแรกๆในประเทศไทย
2: ครบถ้วนเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: เรียกได้ว่ากระจ่างเรียกกระจ่างเลย
2: วิธีการตั้งแต่การ
1: ทำยังไงกันมาเลย
0: ครับผม
1: แล้วต้องประสานยังไงเราเห็นเป็นรูปพรรณมาแล้วเราก็ไม่รู้เนาะ
2: ใช่ครับต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างสูงเลย
0: ยินดีครับผม
2: ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางวันนี
0: ้ครับขอบคุณมากครับผมครับคุณครับ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกาย

0: อบอุ่น
1: รู้หรือไม่ขนของหมีขั้วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการทำการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
2: ศัพท์น่ารู้วันนี้ HabitatHAPITAT Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation ADAPTATION Adaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พี่ไอคะตำแหน่ง QA Engineer เนี่ยคืออะไร
1: ตำแหน่ง QA Engineer ก็คือคนที่ตรวจสอบคุณภาพของ product ที่เราจะออกไปก่อนให้ลูกค้าใช้พวกแอปหรือว่าเว็บ Agoda อะไรอย่างนี้ที่เราใช้กันทุกวันรู้ไหมว่าถ้าสมมติบางทีมันช้าหรือมันเร็วอะไรเงี้ย QA ก็ต้องเป็นคนดูเหมือนกันถ้ามันช้าก็คือบางทีมันก็อาจจะมีปัญหายกตัวอย่างเว็บ Agoda เคยเห็นหน้าเสิร์ชใช่ไหมหน้าที่แบบไว้เสิร์ชโรงแรมสมมติว่าเราดูแลหน้านี้ถามว่าน้องโซดาต้องรู้ไหมว่าข้างหลังมันต่อกับอะไรทำงานยังไงบ้างคือถ้าไม่รู้เวลาเราแก้ระบบเราจะไม่รู้เลยว่ามันกระทบกับอะไรแล้วมันพังจากตรงไหนเพราะฉะนั้น QA อ่ะต้องมีความรู้นะตรงนี้เยอะมากเพื่อแบบเป็นอินพุตให้กับทีมและเป็นคนช่วย ensure quality ในมุมตั้งแต่ process ตอนทำงานแรกๆเลย
0: พี่ไอคะ QA กับ tester เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้าง
1: tester คือเขาจะโฟกัสในการลดจำนวนของบั๊กแล้ว tester เวลาเทสเขาก็จะพยายามหาบั๊กให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะแบบให้เดฟกลับไปแก้บั๊กในส่วนของ QA อ่ะอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดบั๊กตั้งแต่เฟสเริ่มต้นของการ developer QA คือคนที่ improve quality ทั้งทีมแล้วก็ product
0: แต่ละวันเนี่ย QA จะต้องทำอะไรบ้าง
1: เราจะเริ่มต้นทุกวันด้วยการทำ daily stand up daily stand up คืออะไรก็คือการที่เรามาอัปเดตงานกันในทีมทุกเช้าคือเราจะอัปเดตว่าเมื่อวานเนี่ยเราทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างวันนี้เราจะทำอะไรเราเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าการที่เราบอกว่าเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยคนในทีมเขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งนี้เราติดอยู่มันมีไปเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่อีกคนนึงทำอยู่หรือเปล่าเขาจะได้สปีดอัพเร่งทำงานในส่วนนั้นเพื่อไม่ให้บล็อกงานของอีกคนนึงอย่างพี่เป็น QA พี่ก็จะรู้ว่างานไหน developer เขาทำเสร็จแล้วบ้างแล้วพี่จะได้หยิบงานนี้มาเทสจัดลำดับความสำคัญว่าฟีเจอร์ไหนควรจะหยิบมาเทสก่อน
0: ค่ะแล้วเวลาทำ daily stand up meeting อย่างเงี้ยต้องเข้าทุกคนในทีมเลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะคือทุกคนในทีมอย่างทีมสกรัมพี่อ่ะก็จะมี QAมี developer มี dev manager แล้วก็มี PO ทุกคนก็คือต้องเข้าหมดอย่าง PO เขาเข้ามาเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าฟีเจอร์ที่เขาอยากได้ในสปรินต์เนี้ยเขาจะได้เมื่อไหร่เขาโปรเกรสงานมันดีไหม dev manager เขาก็เข้ามามอนิเตอร์เข้ามาดูว่า developer ของเขาทุกคนอะทำงานด้วยสปีดที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเขาติดอยู่ที่งานเนี้ยนานเกินไปไหมเขาต้องเป็นคนดู
0: ว่ามีทักษะไหนที่สำคัญบ้างในการเป็น QA คะ
1: อย่างแรกเลยเป็น QA ต้องมีความรอบคอบมากเพราะเราเป็นคนที่ sign off feature ให้ออกไปให้ user ใช้ได้ถ้าเราไม่รอบคอบเนี่ยแล้วใครมันจะรอบคอบถูกไหมอย่าง developer อ่ะเขาจะโฟกัสที่ว่าเขาเขียนฟีเจอร์ได้ตรงตาม requirement แล้วแต่บางทีอ่ะมันจะมีเคสที่บางทีเราก็อาจจะนึกไม่ถึงเดฟก็อาจจะนึกไม่ถึงแต่เราต้องลองคิดว่ารูช่องโหว่ทุกอย่างเนี่ยมัน

0: ปิดหมดนะถ้าเรารอบครอบเนี่ยคุณลิตี้ของโปรดักที่ออกไปให้ยูเซอร์ใช้อ่ะมันก็จะปิดแก็ปได้ทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ impact analysis ก็คือการวิเคราะห์ผลกระทบของระบบเมื่อเรารู้ product knowledge แล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไปกระทบกับระบบส่วนไหนและยิ่งเราทำในบริษัทใหญ่อย่างที่พี่ทำอยู่คือ Agoda มันมีระบบมากมายการที่เราแก้อะไรนิดนึงอาจจะเป็นแค่ one line of code เลยที่เดฟแก้แต่มันอาจจะไปกระทบให้ฟีเจอร์อื่นหรือแอปอื่นพังคือเราต้องมองภาพให้ออกมองภาพกว้างให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่กระทบกับคนอื่นจริงๆ QA คือเป็นเหมือนคนกลางที่ businessเราก็รู้เทคนิคอลส่วนหนึ่งพอเราคอมไบน์สองอย่างนี้ด้วยกันอ่ะมันเป็นแวลูของ QA เราจะรู้อินโฟเมชันทั้งบิสเนสและเทคนิคอลเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดวิเคราะห์ว่าผลกระทบของระบบเนี่ยสิ่งที่บิสเนสต้องการกับสิ่งที่เทคนิคอลเขาจะทำอ่ะมันเมคเซนส์ไหมมันคอมไบน์ด้วยกันได้ไหมเรื่องคุณลิตี้ก็เหมือนกันพี่เป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าบางทีที่แอปทำออกมาแบบไม่มีคุณลิตี้เนี่ยมันน่าหงุดหงิดมากใช่ไหมแบบสมมติเราจ่ายเงินอ้าวเงินเราหายไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยคือเราก็จะโกรธนั่นคืออย่างนึงที่แบบมันทำให้พี่แบบมีอิมเพรสชันในการอยากเป็น QA ที่ดีการทำงานเนี่ยมันมีประกอบด้วยหลายฝ่ายเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ลองพาไปรู้จักรุ่นพี่ ICT มาให้โดนที่ทำงานที่ Agoda ดีกว่า
1: ค่ะพี่แบมคะAnalyst ฝ่าย Product เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเหรอคะแล้วตอนที่พี่แบมเรียน ICT มหิดลเนี่ยพี่แบมเรียน Track อะไรมาถึงมาเป็น Analyst พี่ต้นคะตำแหน่ง Software Engineer เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างพี่ต้นเรียน Track อะไรมาเหรอคะทำไมถึงอยากมาเป็น Software Engineer แล้วการที่พี่ๆ2คนทำงานในองค์กรใหญ่ขนาดนี้เวลาทำงานมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ

0: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำนาค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและร่วมมือดีมาตลอด
0: ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

เราอยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอาหารโบราณที่ทานแล้วมันไม่เหมือนกับสิ่งที่มันเคยเป็นว่ามีแต่ผักมีแต่เฮิร์บมีแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะสนุกขึ้นมาอีกนิดนึงเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีอยากเอามาทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายมากกว่า

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูเบลีบอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเด็จประธานงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมกำลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วม 3,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญ

0: บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
1: ต่อจากนั้นทอดพระเนตรเทศกาลและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่เทศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมาสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครท่านนี้สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินล้วนมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 18:41 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวนประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสพระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน
1: ขอให้พรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์จำนวน302รายคิดเป็นร้อยละ70มีพื้นที่ปลูกผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ74สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์กว่า882ตันสำหรับปี2569ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานไปแล้วจำนวน 567,720 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรที่ประสบแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์รวม 6,804 รายนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์สามารถขยายพันธุ์และผลผลิตดังนี้พันธุ์ไก่ประดูกหางดำ 1,160 ตัวพันธุ์ไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวพันธุ์เป็ดไข่ 2,580 ตัวพันธุ์เป็ดเทศ 18,904 ตัวและพันธุ์สุกร30ตัวโครงการผลิตภัณฑ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาตำบลยาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ผลผลิต 149,780 ตัวโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติปัจจุบันมีสมาชิก128รายสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนสามารถผลิตได้6,163 ต้นทั้งนี้ในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นโดยผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105โดยเฉพาะโดยมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนโครงการอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าครัวการบินไทยเพื่อประกอบอาหารบริการโดยผู้โดยสารชั้น1และผู้โดยสารชั้นธุรกิจบริษัททังโก้เลเทอร์จำกัดออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกลุ่มเซ็นทรัลโดยแบรนด์กู๊ดกู๊ดร่วมกับโครงการพัดมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยเฉพาะตัวเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสืบสานหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืนทำให้สมาชิกที่ทอเสือกก กลุ่มทอเชือกกกบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกกเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายที่ร้านพัดพัดทุกสาขาและที่ร้านกู๊ดกู๊ด10สาขาทั่วประเทศและมีแผนต่อยอดไปจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เหลืองนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ KUML 4และ KUML 8ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเมล็ดขนาดใหญ่ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-75 วันทนแล้งได้ผลผลิต 200-300 กิโลกรัมต่อไร่สวทช.ยังได้จัดทำเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วซึ่งมีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงและมีต้นทุนพลังงานประมาณ10บาทต่อชั่วโมงและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกเมล็ดออกจากเมล็ดขนาดเล็กและสิ่งเจือปนได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและประหยัดเวลาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน
2: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยผู้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่ก็อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ในเมืองมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้นี้นานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: เวลา 11:59 เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโคกไทรงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะส่งเยี่ยมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายมีพื้นที่ปลูกรายละ10ไร่สำหรับปี2568ถึง2569สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งมูลนิธิชัยพัฒนารวมจำนวน184ตันกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยพื้นที่หมู่บ้านห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ17กิโลเมตรที่ผ่านมามีการอพยพออกจากพื้นที่2ครั้งคือช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568และช่วงวันที่7ถึง21ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวน้อยกว่าทุกปีและไม่มีอาหารให้วัวทำให้มีการร่วมการปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมเมื่อความทรงทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือโดยการมอบพันธุ์ต้นหม่อนให้แก่สมาชิกกลุ่มทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าไปสอนวิธีการทอผ้าไหมให้เรียบสม่ำเสมอกันเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมลายดอกมะลิ ึ่งเป็นเอกลักษณ์บ้านโคกไซงามและมูลนิธิชัยพัฒนานำผ้าไหมของกลุ่มไปจำหน่ายที่ร้านพัดทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานและราษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้นและด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีตในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานปราศจากข้าวอื่นปลอมปลนเป็นต้นพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าเพื่อประชาชนชาวไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรให้มีความมั่นคงด้านอาหารนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคัมพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมในพิธีสวดพระเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าทิคัมพรยุคลส่งอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า11คนนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคัมพรยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์ทรงคมต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธีเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุบรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพดลพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จบงอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเป็นประดิษฐานที่น่าเครื่องนมัสการน้ำมนต์ทนพิธีในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมนต์ทนพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมโคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้ายืนสวดสังวัทยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสัทยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่ดาสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขเมื่อคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดสังวัตยาสุขาวดีวยุหสูตรจบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลทรงดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศลจากนั้นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นมณฑลพิธีทรงกราบแล้วประทับที่พระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้คณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุบรรณคีรีสุบรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อบาปเบนหรือสิ่งที่เคยล่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจเพื่อจิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุบรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลคนประธานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่ายวันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ2คนและประธานพระบรมโอกาสให้คุณระบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่7คนเฝ้าถวายตัวในการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูระบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประธานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรครั้งที่4ประจำปี2569ประเภทบุคคลภายในและบุคคลภายนอกประธานรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเภทภายในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและประเภทโรงเรียนภายนอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและได้รับพระราชทานชื่อว่าเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนมีนายประสบชนามุยาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนเพชรรัตน์การุณทรงเปิดห้องเรียนสเต็ม Education ซึ่งบริษัท The River Group ผู้บริหารโรงแรม River ปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science Technology Engineeringและ Mathematics เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มเข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียนอาทิปุ่มฉุกเฉินส่งข้อความถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสถานศึกษาอัจฉริยะบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้สแกนเวลาเข้าออกโรงเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนและเติมเงินใช้จ่ายในโรงอาหารเครื่องขึ้นรูปทีดีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีอาทิเรือกอแร้และว่าวบุหลัน

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
1: โห
0: เธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์ร.ศ. 112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน

0: ได้มาที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
1: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิต้องเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: กกระต่ายเลยล่ะค่ะ
1: จริงเหรอ
0: จริ งค่ะ
1: น้องก็ได้เตรียมแครอทมาให้กระต่ายเนี่ยนะ
0: อ
1: ่
0: ะฮะ
1: น้องก็ดีมั่นใจได้ไงว่ากระต่ายจะกินแครอท
0: โหคุณหมอไอ้คะในกระตูนเรื่องไหนๆอ่ะกระต่ายก็กินแครอทหมดเลยอ่ะอ
1: ย่าพูดเถียงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: หมออ้อยนะครับ
0: น้องคนดีค่ะพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันมาหลายต่อหลายเทปแล้วแต่ความน่ารักน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดก็ยังไม่หายไปค่ะ
1: ครับผมงั้นเราไปถามกระต่ายดีกว่าว่ากระต่ายจะกินแครอทหรือเปล่า
0: ได้ค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: ถึงแล้วถึงแล้วไงล่ะ
0: เฮ้ยกระต่าย
1: สวัสดีครับคุณบาสน้องคนดีเขาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะวันนี้ผมจะพาเขามาดูอะไรแล้วก็เขาถือของมาด้วยนี่
0: กระต่ายกินได้จริงป่ะคะ
2: กินได้ครับ
1: เขาถามมาตลอดทางเลยว่าทำไมกระต่ายต้องกินแครอท
2: คือกินได้แต่ปัจจุบันเราสกรีนเรื่องความสะอาดยากเราเลยไม่ค่อยนิยมให้กินของสดพวกนี
1: ้
2: เรามีอาหารสำเร็จรูปให้อยู่แล้วเรามีหญ้าที่สะอาดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ให้กันแค่นี้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยคือพอเราหลับตานึกถึงกระต่ายฮะใช่ไหม

0: เราตอนนั้นกระต่ายภาพแรกที่ขึ้นมาคือกระต่ายตัวไหนบัคบันนี่ใช่ไหมแล้วก็เขาจะถือแครอทอันนี้คือเป็นการปลูกฝังให้คนทั่วไปเข้าใจว่ากระต่ายต้องกินแครอทจริงๆมันไม่ใช่อาหารหลักของกระต่ายกระต่ายกินอาหารหลักคืออะไรคือหญ้านะเป็นพวกหญ้าแล้วก็อาจจะเสริมอาหารเม็ดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคนทั่วไปเห็นว่ากระต่ายบัคบันนี่กินแครอทก็เลยเอาแครอทให้กระต่ายกินจริงๆมันไม่เหมาะรู้ไหมให้เป็นขนมให้เป็นอาหารว่างอะไรเงี้ยโอเคเสริมแร่ธาตุต่างๆจากแครอทเนี้ยได
1: ้กระต่ายตัวไหนที่สายพันธุ์ไหนที่เขานิยมเลี้ยงกันนะคะ
2: บ้านเรานิยมสุดก็ฮอลแลนด์หรอกตัวเล็กที่สุดของหูตก
0: คำว่าหลอบเนี่ยหมายความว่าหูเขาจะปรกลงมาอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย
2: ใช่ครับจะนิยมที่สุดเพราะก็หน้าตาน่ารัก
0: น่ารัก
2: ตัวเล็กถ้าพันธุ์นี้นะครับตัวเมียจะนิดนึง
0: นิดนึง
2: ใช่
0: โดยทั่วไปแล้ว
2: โดยทั่วไป
0: สัตว์เพศเมียเนี่ยไม่ว่าจะสัตว์อะไรก็แล้วแต่เพศเมียเนี่ยมักจะดุกว่าเพศผู
2: ้เนเธอร์แลนด์เดอะวอล์ฟ
0: ตัวนี้ก็คือคนทั่วไปจะเรียกติดปากว่ากระต่ายแคะ
2: กระต่ายแคะจะเข้าใจว่าตัวเล็กๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยจริงๆไม่มีอยู่จริงครับตัวเล็กๆอันนี้คืออย่างสวยละเล็กมากก็กิโลนึง
0: ครับอันนี้คือโตเต็มที่แล้วของเขาก็คือกระต่ายแคะประมาณนี้แหละ1ก
2: ิโลใช่ใช่
0: กระต่ายที่เราเห็นกันที่แบบใส่ตะกร้าเล็กๆแล้วบอกกระต่ายแคะติดโบไม่โตแล้วอยู่แล้วดีก็โกเท่านี้ไม่มีจริงฮะ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีจริงนั่นลูกกระต่าย
2: ลูกกระต่ายใช่เรียกกระต่ายเด็กจะดีกว่าก
0: ระต่ายเด็กนะฮะ
2: เพราะขนาดเนเธอร์แลนด์วาร์ฟพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
0: ครับ
2: ประมาณเดือนนึงตัวเขาก็2ฝ่ามือนะ
0: อันนี้ก็คือลูกของเขาน
2: ี่คือลูกของเนเธอร์แลนด์วาร์ฟขนาดเดือนครึ่งก็ตัวเท่า2ฝ่ามือแล้ว
1: ดื้ออยู่เหมือนกันนะเนี่ย
2: ดื้อครับมินิเร็ก
0: นี่
1: ตัวนี้หนูก็ชอบ
0: ตัวนี้ขนกำมะหยี่
1: ขนนุ่มมากลองจับดูสิน
0: ี่ขนตัวนี้ขนจะนุ่มมากนะ
1: ขนนุ่มมากค่ะท่านผู้ชม
2: ค่อนข้างนิ่งครับเนี่ยอย่างที่เห็นเอาออกมาน ิ่
1: งมากเลย
2: ยิ่งพอลูกเขาก็จะนิ่งนิสัยคนที่นิยมคือเหมือนกับปากต่อปากว่าพอเลี้ยงแล้วมันเชื่องแต่ด้วยที่แบบหน้าตาบางคนบ้านเราจะไม่ชอบหน้ากระต่ายแหลมๆอย่างเงี้ยจะชอบแบบเห็นหน้ากลมๆมันดูน่ารักใช่แต่พอใครได้เลี้ยงแล้วก็จะรักทุกคน
0: โอ้โหเป็นไง
2: เป็นกระต่ายที่นิสัยดีมากเหมือนมินิเล็กเลยนิสัยก็จะเป็นรีมาก
1: อะไรอ่ะ
2: English Lob ครับ
1: English
2: Lob
0: English Lob
1: ยาวเนี
0: ้
1: ย
0: คราวนี้พันธุ์พวกนี้เนี่ยจริงๆนิสัยเขาก็ทั้งดี
2: นิสัยดี
0: ข้อเสียอย่างเดียวคือเนื่องจากหูยาวก็จะพบว่า
1: เหยียบ
0: หูตัวเองบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยเวลาหูมันปิดมาหูมันจะอับบ้างก็คนเลี้ยงจะต้องคอยดูแล
2: ใช่ครับ
0: ตามลักษณะสายพันธุ์ที่มีความผิดปกติได้นะครับ
2: มีเทคนิคถุงเท้าตัดปลายรองเท้า
0: จริงแล้วก็
2: สวมไว้อย่างงี
0: ้ให้หูตั้ง
2: ก็จะอยู่งี้ได
0: ้เป็นเหมือนหัวแค่หลอดเลยนะเน
2: ี่
0: ยเหมือนหัวแค่หลอดโผล่มาเลย
2: คนเลี้ยงเยอะๆเลี้ยงที่ฟาร์มเลี้ยงงี้ได้ดูแลอย่างงี้ได้แล้วดีอย่างตรงที่เป็นพันธุ์ใหญ่ที่เลี้ยงในอากาศบ้านเราได
0: ้ครับไม่ต้องปรับตัวได้
2: ง่ายใช่ๆปรับตัวง่ายครับเพราะว่าขนเขาสั้น
0: ตัวนี
2: ้สายพันธุ์นิสัยดีส่วนใหญ่กระต่ายที่หน้าตาไม่น่ารักมักจะนิสัยดีแลกมากับหน้าตาเวลาเราอุ้มกระต่ายถ้าขาเขาลอยจากพื้นเขาจะกลัวตก
0: อีกอย่างนึงก็คือว่ากระต่ายเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างตื่นเต้นง่ายเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาจะสะบัดขาจะทืบแล้วก็อาจจะทำอันตรายเราได้ไม่ใช่กระทืบคือสะบัดแล้วก็บางครั้งเนี่ยสะบัดมากๆเนี่ยหลังเคลื่อนเลยนะถ้าอุ้มไม่ดีนี่เป็นอัมพาตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่อยากจะอุ้มกระต่ายต้องรู้ก่อนว่าเขาจะอุ้มกันยังไงวิธีอุ้มที่ถูกต้องนะฮะก็จะมีอยู่หลายท่าเหมือนกันนะครับท่าแรกเนี่ยก็คืออันนี้คุณดีอุ้มซิดูซิว่าถูกไหมอย่างนี้ก็เกือบถูกแต่ว่ามือต้องช้อนเข้าไปที่ก้นของเขาอย่างนี้นะฮะเขาจะรู้สึกปลอดภัยอย่างนี้ก็ได้เป็นวิธีอุ้มง่ายๆที่บ้านนะครับคราวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดึงหูกระต่ายขึ้นมาแล้วก็ยกกระต่ายขึ้นมาเลยแล้วกระต่ายก็จะนิ่งที่นิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเจ็บไม่กล้าดิ้นพอดิ้นปุ๊บก็ยิ่งเจ็บคราวนี้พอดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาแบบอย่างนี้ตึ๊บเส้นเลือดเส้นประสาทที่อยู่ตรงโคนหูเนี่ยบางทีก็อาจจะเสียหายได้กระต่ายจากหูตั้งๆอาจจะกลายเป็นหูตกเลยหรือบางครั้งเนี่ยหูอาจจะบวมมีเลือดคั่งเพราะว่าเส้นเลือดมันอาจจะฉีกขาดเพราะฉะนั้นการอุ้มกระต่ายเนี่ยต้องระมัดระวังกระต่ายพันกระบอกทรงกระบอก
2: สายพันธุ์เขาเรียกฮิมาลายัน
0: ตัวนี้จุดเด่นคือลักษณะสีขนที่เป็นแต้มๆ
2: ใช่ครับ
0: เหมือนแมวว
2: ิเชียรมาศ
0: วิเชียรมาศ

0: จริงๆแล้วที่ถูกต้องต้องมีกี่แต้มฮะในพันนี
1: ้มี9ครับก็2
0: หู2
2: 3 4
0: จมูก1
3: 6 7
0: ขา4
1: 4แล้วก็
0: ก้น
1: นิสัย
0: คราวนี้เป็นไงครับ
1: ดีครับนี่ครับนิสัยจะค่อนข้างดีเฟรนลี
3: ่
1: ผมอย่างที่บอกหน้าแหลมๆมากจะนิสัยดีพันนี้เขาดูโครงสร้างต้องเป็นที่กระบอกเมื่อโพสแล้วอัตโนมัติเลยครับหาง
0: อ๋อหางมันจะแบนออกมาอย่างงี้เนาะ
1: ใช่
0: เพราะปกติหางมันก็ตายจะแบบ
1: ใช่ใช่พันนี้เวลาโพสเขาจะเรียบไปอย่างนี
0: ้
1: พันนี้จริงๆเวลาโพสจริงเขาไม่ได้ตัวต้องนี่เสร็จหูต้องตั้งด้วยนะ
0: น่ะขอที่นี
3: ่
0: เล่นกลนี้ด้วยอ่ะ
1: กระต่ายพวกนี้เราจะนำเข้าจากอเมริกาครับ
3: โอ้ไปตั้งอเมริกานู่นเลยเหรอคะแล้วพี่เคยเจอคนที่ทุ่มเทมากกับกระต่ายไหมคะ
1: เคยเจอทุ่มเงินมากโดยที่ไม่ศึกษาก่อน
0: อ๋อเดินเข้ามาโอ้ยตัวนี้ชอบถูกชะตาอยากได้เท่าไหร่ว่ามันเลย
1: ใช่ใช่เจอเคยเจอกรณีอย่างนั้นแล้วก็3ชั่วโมงอ่ะโทรมาคือตายแล้ว
0: เอ้า
1: ทั้งที่กระต่ายไปก็คือแข็งแรงดีสุขภาพดีแต่ด้วยความที่เขาจะคิดแต่ว่ากระต่ายเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงง่ายเอาไปปล่อยมันหมาก็ได้เลี้ยงเหมือนสุนัขก็ได้ อะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับประเด็นหลักๆเลยส่วนใหญ่จะเจออย่างนั้นอ่ะเยอะมาก
0: คือมีเงินทุ่ม
1: มีเงินทุ่ม
0: ไม่ได้ศึกษา
1: ไม่ศึกษาใช่ใช่
0: น่าสงสารกระต่ายวันนี้ความรู้กระต่ายของคุณบ้านที่ให้น้องคนดี
3: เยอะมากมากเลยค่ะ
0: สายพันธุ์ก็เยอะแต่ไม่หมดเลย
3: ใช่ค่ะสายพันธุ์ก็เยอะแล้วก็ได้รู้ค่ะว่าการที่เราจะต้องเหมือนกับว่าเราทุ่มเงินไปอะค่ะแล้วไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกัน
0: นี่เนี่ยน้องคนนี้เห็นละกระต่ายสวยๆเป็นยังไงแต่คุณหมอมีที่ที่นึงที่อยากพาน้องคนนี้ไปดูกระต่ายคุณหมออุบไว้ก่อน
3: โอ้ยอุบอีกแล้วว่า
0: บางทีเนี่ยคล้องคนดีอาจจะเปลี่ยนใจเลยก็ได้นะไม่อยากเลี้ยงกระต่ายก็ได้นะ
3: ไม่มีทาง
0: น้องคนนี้อาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากเลี้ยงกระต่ายเลยนะ
3: ไม่มีทางหนูจะเลี้ยงกระต่ายไม่มีทางหนูจะเลี้ยงกระต่าย
0: อยากเลี้ยงก็อยากเลี้ยงหมดแหละพอหมอพาไปดูแล้วกันค่อยตัดสินใจที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเดินเข้ามาแล้วมีกระต่ายสวย
3: ๆ
0: น่ารักให้เรารู้สึกสบายใจนะผ่อนคลายพวกนี้แต่พอไปมาเนี่ยคนเริ่มรู้ว่าที่นี่เนี่ยเหมาะสำหรับการเลี้ยงกระต่ายคนที่เลี้ยงกระต่ายบางส่วนเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงกระต่ายของตัวเองได้แล้วเพราะว่าติดนู่นติดนี่เขาก็เลยเอากระต่ายมาปล่อยบนเกาะกระต่าย
3: เอามาปล่อย
0: คราวนี้พอเขาเอามาปล่อยเนี่ยกระต่ายที่เขาเอามาปล่อยก็ผสมพันธุ์กับกระต่ายที่อยู่บนนี้จนกระต่ายที่เนี่ยมีลูกมีหลานเต็มหมดเลยที่เห็นว่าเยอะเนี่ยยังไม่เยอะนะ
3: เหรอ
0: หมอพาไปดูข้างในดีกว่า
3: โอเค
0: ไปลงมา
3: สวัสดีค่ะหมอน้อง
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: พาน้องๆมาดูแลกระต่ายค่ะ
0: อุ้
3: ยตัวนี้เป็นอะไรอะคะ
4: ดูสิตัวนี้นะดูตั้งแต่หน้าไปเลยนะดูมาน้องมีลองดูหน้าเห็นไหมเห็นเปล่ามันไม่เหมือนมาใช่มันไม่เหมือนปกติที่เราเคยเจอถูกป่ะปกติกระต่ายที่หนูเคยเจอหน้าตาสวยตาสะอาดสดใสอันนี้เป็นไงเห็นป่ะมีแต่ขี้ตาเต็มไปหมดเลยเยื่อบุตาแดง
0: ขี้ตา
4: ใช่ค่ะอันนี้ขี้ตาอันนี้พี่เขาตัดออกไปบ้างแล้วนะเมื่อกี้มันเยอะกว่านี้เยอะเลยเหมือนมีแผลหลุมด้วย
0: มีแผลที่กระจกตาด้วยเนี่ย
4: หูก็ไม่ปกติ
0: โอ้โหสะเก็ดรังแคเต็มเลย
4: เต็มไปหมดเลย
0: โหที่ก้นนี่เยอะดักไปเนี่ย
3: ขอดูแบบตรงท้องได้ไหมคะ
4: เห็นป่ะเต็มไปหมดป่ะมันไม่เหมือนกระต่ายสวยๆที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันเห็นไห
0: ม
4: นี่ฝ่าเท้าก็เจ็บเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวหนูลองดูเวลาเขายืนเขาไม่ได้ยืนเป็นปกติเหมือนกระต่ายทั่วไป
0: เขายืนแบบ
4: เขายืนเจ็บเห็นนะ
0: เท้าเนี่ย
4: เดินเห็นนะเจ็บเท้าปกติกระต่ายต้องกระโดดใช่ไหมนี่ได้แค่นี้
0: เจ็บเท้า
4: เจ็บเห็นปะกระต่ายพวกนี้ยังไม่ค่อยได้รับการดูแลเขาก็จะมีบางทีเขาก็จะมีพวกกลุ่มของอาสาที่เขาจะช่วยเข้ามาดูแลตรงนี้เช่นพวกกลุ่มบ้านโพรงกระต่ายนะคะคอยมาช่วยดูแล
0: นักศึกษาฝึกงาน
4: นักศึกษาฝึกงาน
0: จากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆคราวนี้เนี่ย ก็เวลาสมมตินักศึกษาเขาไปตรวจกระต่ายใช่ไหมไปดูกระต่ายตรงที่ป่วยเนี่ยเขาก็จะออกมาให้เราดูว่าตัวนี้ตาเจ็บเราก็ทำการรักษาเช่นการล้างท่อน้ำตาเขาฝาดล้างท่อน้ำตาถ้าฟันยาเราก็เปิดฟันตรวจฟันตัดฟันให้เขาตัวไหนเป็นฝีเราก็ทำการกรีดฝีรักษาฝีนี่ตัวไหนมีแผลก็ทำแผลให้อันนี้ก็คือล้างเขาล้างขี้ตา
4: แข็งๆ
0: เพราะว่าถ้าไม่ล้างออกเนี่ยจะเกิดภาวะก็คือขี้ตามันจะทำให้เกิดผิวหนังอักเสบเป็นแผลติดเชื้อกระต่ายก็จะเจ็บไม่กินเราก็จะเสียชีวิตได้เรื่องเล็กๆนี่กระต่ายเซนซิทีฟมากนะถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วดูแลไม่ดีนี่ตายง่ายๆนะคราวนี้สาเหตุที่ตาเขาเป็นอย่างนี้น่าเกี่ยวได้หลายสาเหตุ

0: เกิดจากหนึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในตาเขาน้ำตาเขาสร้างเยอะเกินบางทีมีแผลที่กระจกตาทำให้น้ำตาเยอะมากเกินก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยเริ่มการติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดภาวะท่อน้ำตาอักเสบหรือบางครั้งรากฟันยาวเกินไปก็จะไปเบียดท่อน้ำตาทำให้กระต่ายเนี่ยท่อน้ำตาตันพอท่อน้ำตาตันปุ๊บน้ำตาก็จะไหลเปอะขอบตาเต็มไปหมดเลยหมอนกเขาก็รักษาโดยการเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วคุณหมอเขาก็จะฟลัชล้างท่อน้ำตาให้สะอาดแล้วก็กระต่ายก็จะตาก็กลับมาเป็นปกติได
1: ้คนที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านเขามีสิทธิ์เจอไหมคะ
0: มีสิทธิ์เจอสิโรคนี้เป็นโรคที่พบได้เป็นเรื่องปกติของกระต่ายเพียงแต่ว่าคนอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาเขาเป็นใช่ไหมเขาเห็นกระต่ายตัวเองป่วยนิดนึงเขาก็รีบพามาหาสัตวแพทย์แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ป่วยหนักแต่ที่นี่เนี่ยคนดูแลมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับกระต่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราดูแลเขาไม่ทันเพราะว่าปริมาณกระต่ายที่นี่น้องคนดีเห็นไหมล่ะที่เราพาเขามาเยอะไหม
1: เยอะค
0: ่
1: ะ
0: เยอะแต่น้องคนดีคิดไม่ถึงหรอกว่าที่นี่เยอะขนาดไหน
1: หรอคะ
0: จริงอยากรู้ไหมว่ากระต่ายที่นี่เยอะขนาดไหน
1: อยากรู้ค่ะ
0: หมอพาไปดูในดีกว่าน้องคนดีต้องตกใจแน่นอน
1: โอเคค่ะ
0: ไปไหม
1: ไป
0: ไป

0: ปแถมน่ารักอีกจังค่ะ
1: คุณคุณไหมล่ะ
0: คุณคุณนะ
1: เหมือนกับตัวที่เราดูเมื่อเช้าไหม
0: ใช่ขนกระบี่
2: ขนกระบี่
1: น้องคนนี้รู้ไหมว่ากระต่ายที่นี่มีกี่ตัว
0: ไม่รู้ค่ะน่าจะเกินร้อยอะค่ะ
2: เกินร้อยสิที่นี่เนี่ยมีตั้งสักโขสามร้อยสี่ร้อยตัวละมั้ง
0: หมออ้อยขาทำไมบางตัวป่วยบางตัวไม่ป่วยอะคะ
2: ที่นี่เหรอ
0: ค่ะ
2: เพราะมันก็มีกระต่ายป่วยแล้วก็กระต่ายไม่ป่วยคละกันไปกระต่ายปริมาณมากๆอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วที่มีกระต่ายป่วยบ้างทำไมกระต่ายที่นี่ถึงมีเยอะรู้ไหม
0: เพราะอะไร
2: กระต่ายป่วยก็เยอะกระต่ายดีก็เยอะเพราะบางทีเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงกระต่ายแล้วเขารู้สึกว่ากระต่ายตัวเองไม่น่ารักละกระต่ายตัวเองไม่สวยละซื้อมาตัวเล็กๆน่ารักหวังว่าจะไม่โตพอโตมาอย่างที่หมออธิบายไปมันไม่ใช่พันธุ์ที่ฉันอยากได้นี่เขาก็แอบเอามาปล่อยที่นี่ก็ห้ามปล่อยกระต่ายนะแต่คนเอามาแอบมาปล่อยกระต่ายก็ทำให้กระต่ายที่นี่เพิ่มปริมาณมากขึ้น
0: โอ้ยหนูจะบอกให้นะเนี่ยเป็นพันธุ์ดีๆที่เจอที่ร้านเมื่อเช้าอยู่เลยค่ะ
2: ใช่ก็จะมีทั้งพันธุ์ดีและพันธุ์ไม่ดีไงบางคนตอนซื้อมาก็คิดว่าเลี้ยงได้แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาอุ้ยเหม็นขี้กระต่ายอ่ะเหม็นฉี่กระต่ายอ่ะเขาก็ไม่เอาละอุ้ยไม่ไหวละเลี้ยงในห้องไม่ได้ละผักภาระให้คนอื่นให้คนอื่นเลี้ยงแทนโหดูสิน่าสงสารป่ะนี่ตัวนี้ดูสิตาก็มีแผลเนี่ยเห็นไหม
0: เฮ้ยตาบอดเลยนะ
2: ตาบอดเนี่ย
1: เขาก็มีการผลัดเปลี่ยนเอากระต่ายข้างนอกมาเก็บในกรงแล้วก็เอากระต่ายในกรงออกไปวิ่งออกกำลังกายข้างนอกคือสลับเปลี่ยนวนเวียนกันเขาจะไม่ได้อยู่แต่ในกรงตลอดชีวิตเขานะเขาจะมีการเปลี่ยนทีมแต่ก่อนที่จะออกไปวิ่งข้างนอกได้จะต้องทำหมันกระต่ายให้เรียบร้อยก่อน
0: หนูอยากเห็นกระต่ายแคะค่ะ
2: นี่ใช่กระต่ายแคะปะเนี่ย
0: ไม่น่าใช่นะ
2: เดี๋ยวลองมาดูสิ
0: ขอสักตัวน่ารักน่ารักแม่เขาต
2: ื่
0: น
2: ขึ้นมาน ี
0: ่โอ้ยถ้าฝ่ามือต้องเป็นกระต่ายแคะแน่ๆเลย
2: นี่แหละกระต่ายแคะที่เขาบอกกัน
0: ฮะนี่คือกระต่ายแคะอะคะ
2: ที่เขาบอกกันแต่มันไม่ใช่กระต่ายแคะคุณดี
0: อ้าว
2: มันคือลูกกระต่าย
0: อ้าว
2: น้องคนนี้เคยเห็นใช่ไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยลูกกระต่ายแคะที่เขาขายกันเต็มไปหมดเลยเห็นไหม
0: ค่ะ
2: เนี่ยลูกกระต่ายยังไม่หย่านมเลยอายุ20วัน
0: ถ้าหนูจะเอาเนี่ยมันต้อง
2: หย่านมแล้ว
0: หย่านมก่อนแล้วประมาณหย่านมเขาคือกี่เดือนนะคะ
2: เขาหย่านมประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนเนี่ยเพราะเนี่ยเวลาเขาเอามาขายกันเนี่ยลูกกระต่ายแคะก็ตัวเท่านี้ฝ่ามือน่ารักเขาจะบอกว่าไม่โตละคราวนี้พอเราเอามาเลี้ยงรู้ไหมโตเท่าไหร่เดี๋ยวหมอให้ดู
0: ตัวเท่านี
2: ้ก็กลายเป็นตัวเท่านี
3: ้ฟันตัวนี้มันดูไม่ค่อยดีไม่ปกติเลย
2: โอ้นี่ฟันมันเฉียงถ้าฟันยังเฉียงแสดงว่าเวลามันกินเนี่ยมันเคี้ยวข้างเดียวคือมันเคี้ยวข้างเดียวอีกข้างนึงไม่เคี้ยวฟันมันก็เลยเริ่มเบี้ยวหน้าตัดเบี้ยวโอ้โหนี่เป็นก้อนเบลเลอร์อันนี้ก้อนตรงนี้น่าจะเป็นฝีเนี่ยก้อนนิ่มๆอย่างนี้เนี่ยอาจจะเกิดภาวะไอตัวรากฟันอักเสบก็ได้นะทำให้เกิดฝีแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำฟันเพื่อให้เขากินได้ก่อนเพราะถ้าเขากินไม่ได้เนี่ยเขาจะผอมลงเรื่อยๆแล้วก็จะเสียชีวิตแน่เลยนี่เริ่มผอมแล้วเนี่ย
3: ผอมมาก
2: เดี๋ยวอาจจะต้องแก้ไขภาวะฟันข้างหน้าที่ผิดปกติแล้วก็ฟันกลางที่น่าจะยาวเดี๋ยวต้องตรวจฟันแล้วอย่างนี้ฟันตรงนี้ฟันตรงนี้เนี่ยมีสีแดงมั้ย
0: มีแล้ว
2: ฟันตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะหน้าตัดเฉียง

0: แล้วก็ฟันซี่ที่ยาวออกมามากกว่าปกติอันนี้ผิดปกติแล้วเห็นไหมเนี่ยเวลาเขากินอาหารไม่ได้เนี่ยน้ำลายมันจะเปิดทำให้ขนตรงนี้เนี่ยแฉะเปียกหมดเลยแล้วขนร่วงหมดเลยกระต่ายเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าฟันกระต่ายจะมีแค่ข้างหน้าจริงๆไม่ใช่นะกระต่ายมีฟันทั้งหมด28ซี่นะ
1: อุ้ย
0: แล้วโหนี่หนองเต็มเลยนี่ๆๆเห็นหนองมั้ยเห็นมั้ยเห็น
1: ตอนนี
0: ้หนองตัวนี้อย่างที่บอกฮะคือแก้วที่มันที่บวมเนี่ยมันมีภาวะคืออาจจะเป็นตัวรากฟันอักเสบแล้วก็เลยทำให้เกิดภาวะหนองตรงนี้ซึ่งหนองตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวเรากอฟันก่อนเพราะว่าถ้าเป็นหนองนี้เราต้องผ่าตัดใหญ่นะครับผมกอฟันข้างนี้ให้ได้ก่อนฟันข้างนี้เนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่ามันจะมีรากฟันที่ยาวนะฮะถ้าเราสังเกตเนี่ยเราก็จะพบว่าฟันกรามตรงนี้เนี่ยเห็นมั้ยฮะมันยาวมาบาดลิ้นทำให้เขากินอาหารไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกอฟันให้เขานิดนึงอันนี้เป็นเครื่องกอฟันนะน้องคนดีเนี่ย
1: เขาจะเจ็บไหมคะ
0: ก็เรามีตัวป้องกันลิ้นไม่ให้โดนลิ้นอยู่แล้วเราก็เสียบตัวป้องกันไว้ก่อน
1: โอ้โหการเป็นการที่กว่าเราจะรักษานี่แบบยากมากเลยค่ะนะคะหมออ้อยเนาะ
0: ใช่พี่หมอเขาไปตัดฟันที่ยาวนิดนึงก่อนข้างในโอเคหลังจากตัดแล้วเราก็กรอให้เรียบร้อยก่อเพื่อลบคมไม่งั้นมันจะบาดลิ้นจะกินไม่ได้ตอนนี้ที่เป็นหนองเนี่ยก็เดี๋ยวต้องผ่าตัดซ่อมแซมแก้ไขทีนึงเพราะมันเยอะมาก
1: โอ้โหท่านผู้ชมขาเยอะมากจริงๆค่ะโอ้
0: เขาเจ็บเดี๋ยวเราต้องวางยาสลบให้เขาหลับเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะตัดฟันหน้าเขาอีกทีนึงเพราะฟันหน้าเขาก็ผิดปกติไปตัวนี้เนี่ยคงกระพันมากเลยนะอึดมากเลย
1: ทำไมอะคะ
0: ฟันไม่เข้า
1: ฟันเหยิน
0: นี่ไงฟันไม่เข้ามาข้างในปกติกระต่ายฟันต้องอยู่อย่างนี้ตัวนี้ฟันอยู่อย่างนี้เราก็เอานี้ร้อยนึงเพราะว่าเวลาเราตัดตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะแพร่ไปโดนลิ้นหรือว่าอะไรได้เอาไซดิงนี้บล็อกไว้แล้วก็ตัดแล้วเราก็กรอนิดนึงลบคมหน่อยโรคฟันเนี่ยถ้าเป็นแล้วจะต้องรักษาเรื่อยๆคือฟันมันยาวตลอดชีวิตไงเขาไม่เหมือนฟันเราอ่ะฟันเรายาวขึ้นมาฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นพอฟันแท้ขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะยาวละไม่หลุดละกระต่ายเนี่ยฟันมันจะยาวเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันมันต้องสบกันถ้าฟันมันไม่สบเมื่อไหร่ฟันมันจะยาวอย่างนี้เลยยาวจนมาทิ่มจมูกยาวขึ้นอย่างนี้เลยบางอันเนี่ยยาวทะลุปากเนี่ยออกมาข้างนอกเลยนะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปต้องรีบพามาพอเราตัดเสร็จปุ๊บฟันก็ยาวอีกทุกเดือนก็ต้องมาเจอหมอจะช่วยรักษาให้ถ้ารักษาต่อเนื่องสัตว์ก็มีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้ารักษาแล้วทิ้งไปเลยหรือไม่สนใจไม่ดูแลสัตว์ก็จะป่วยกินอาหารไม่ได้แย่เลยเป็นไงน้องครีมยังอยากได้กระต่ายอยู่ไหม
1: อยากค่ะ
0: อยากได้แน่นะ
1: ค่ะ
0: งั้นหมอพูดอะไรให้ฟังนิดนึงน้องครีมลองคิดดีๆว่าน้องครีมมั่นใจหรือเปล่าว่าอยากได้หรือเปล่าม
1: ั่นใจค่ะ
0: กระต่ายเนี่ยขี้บางครั้งไม่เป็นที่นะแต่ฝึกได้แต่ถ้าเกิดฝึกไม่ดีกระต่ายขี้ไม่เป็นที่ฉี่ไม่เป็นที่นะ
1: ค่ะ
0: ฉี่มีกลิ่นนะ
1: ค่ะ
0: ขนร่วงเยอะนะแล้วน้องคนดีกล้าจับขี้กระต่ายไหม
1: กล้าค่ะ
0: ต้องเก็บขี้กระต่าย
1: ค่ะ
0: แบมือมาต้องกล้าเก็บขี้กระต่ายอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วกระต่ายบางครั้งเนี่ยเวลาอารมณ์หงุดหงิดอาจจะกัดน้องคนดีได้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: รับได้ไหม
1: ร
0: ับ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้ารับได้ก็เลี้ยงได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้ารับไม่ได้เนี่ยคิดก่อนที่จะเอาเขามาเลี้ยงไม่ใช่ว่าอยากได้เอามาเลี้ยงเฮ้ยไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดเอาไปปล่อยสักวันนึงเอาไปปล่อยที่วัดสักวันนึงเอาไปปล่อยที่เกาะกระต่ายสักวันนึงเอาไปปล่อยที่ไหนก็ไม่รู้ไว้ข้างถนนริมทางด่วนหมอเจอมาทั้งหมดละมีคนไปช่วยกระต่ายจากริมทางด่วนมาเกือบจะโดนรถชนเพราะคนเอามาปล่อยทิ้งมีคนช่วยกระต่ายจากอพาร์ตเมนต์ที่เขาย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ไปแล้วไม่เอากระต่ายไปด้วย
1: อ้าว
0: นี่ความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนก่อนเลี้ยงคิดดีถ้าน้องคนดีคิดว่าน้องคนดีสามารถเลี้ยงได้ดูแลเขาได้น้องคนดีก็เลี้ยงได
1: ้
0: โอเคไหม
1: ขอบคุณค่ะที่บอก
0: บอกเพื่อนๆทางบ้านด้วย
1: บ้านเนี่ยแล้วต้องไปคิดนะคะใครที่คิดจะเลี้ยงกระต่ายเนี่ยค่ะถ้าคิดว่าตัวเองเลี้ยงได้จริงๆเนี่ยนะคะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดเลยละค่ะแต่ว่าถ้าคิดว่าตัวเองเลี้ยงไม่ได้ก็อย่าเลี้ยงเลยค่ะความน่ารักของสัตว์เนี่ยค่ะมันมีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ใช่ว่าถ้าเราจบรายการแล้วความน่ารักมันจะจบนะคะไม่ใช่ค่ะความน่ารักจะมีอยู่ในทุกตอนเลยละค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับลาคุณผู้ชมตัวทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีนะครับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยครับมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหรือไล่มันสำปะหลังเปลี่ยนเป็นลานกลางเต็นท์ชมวิวเขาจอมทองหรือฟูจิคอนบุรีแหล่งท่องเที่ยวดังจังหวัดนครราชสีมาหลักท่องเที่ยวชมสะพานลูกบวบหลังเปิดใช้งานระหว่างเตรียมซ่อมสะพานมอนจังหวัดกาญจนบุรียอดจองที่พักแน่นรับปีใหม่สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตวิศวกรจังหวัดขอนแก่นปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลายสายพันธุ์ขายหัวมันและยอดพันธุ์ตลาดออนไลน์เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลาเจอปัญหาราคาตกต่ำแล้วก็เลี้ยงยากขึ้นนะครับก็เลยหันมาทดลองเลี้ยงปูดำแบบธรรมชาตินะครับเริ่มได้รับความนิยมได้ปูคุณภาพดีด้วยครับแล้วก็ขายได้ราคาเอาไว้เป็นตัวเลือกสร้างอาชีพเสริมไม่ต้องคอยดูแลมากด้วยครับการเลี้ยงปูดำระบบเลียนแบบธรรมชาติภายในบ่อดินเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับพร้อมทำระบบระบายน้ำตามธรรมชาติด้วยน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลครับในพื้นที่บ้านบางปูหมู่4ตำบลท่าฉางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสามารถสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำนะครับโดยการรวบรวมลูกปูดำราคาตัวละประมาณ15บาทแล้วแต่ขนาดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขนาดกว้างของกระดองประมาณ3นิ้วนะครับจากนั้นก็นำมาพักในถังขนาดใหญ่พร้อมนำน้ำในบ่อดินมาใส่ครับเพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับปูหรือว่าให้ปูเนี่ยได้ปรับสภาพน้ำจากบ่อเลี้ยงจริงก่อนปล่อยลงไปในบ่อดินนะครับที่ต้องมีน้ำสะอาดมีธาตุอาหารมีดินก้นบ่อเหมือนกับป่าชายเลนนะครับแล้วก็มีแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์เป็นอาหารด้วยนายขจรศักดิ์มณีศรีอายุ28ปีเป็นเจ้าของบ่อเล่าว่าบ่อดินเดิมอันนี้ใช้เลี้ยงกุ้งมาก่อนนะครับแต่ว่าเจอปัญหาทั้งโรคเยอะราคาก็ไม่แน่นอนนะครับเลยเปลี่ยนมาเลี้ยงปลากระพงขาวก่อนแต่ก็เจอปัญหาราคาตกอีกครับไม่คุ้มต่อการลงทุนจึงปล่อยบ่อว่างมาอยู่หลายปีจากนั้นเลยศึกษาครับการทำน้ำที่สะอาดแล้วก็มีอาหารตามธรรมชาติที่เหมาะกับปูดำและลองเลี้ยงครั้งแรกนะครับก็เลยไปซื้อลูกพันธุ์จากภายนอกมาแต่พบว่าอัตราการรอดน้อยครับเลยเปลี่ยนมาซื้อลูกปูขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านจับได้จากธรรมชาติมาเลี้ยงแทนนะครับโดยเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นหลักนะครับให้ปูหากินเองแต่ว่าคอยเสริมอาหารพวกหอยแล้วก็เนื้อปลา2ครั้งต่อสัปดาห์ให้ครับ
1: ครับพอดีบ้านอยู่แนวริมทะเลด้วยแล้วจากเมื่อก่อนเลี้ยงปลากระพงแล้วก็มันเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงกุ้งแล้วมันไม่ได้อะไรก็ลองฝันมาเลี้ยงปูดูครับด้วยมันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะครับเพราะว่ามันสามารถหากินด้วยของมันเองได้เราแค่เอาลูกปูตัวเล็กๆมาปล่อยไว้ครับแล้วก็มันก็หากินของมันเองได้ครับด้วยผมทำงานประจำด้วยไม่มีเวลาด้วยครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้ครับ
2: ในส่วนของปูดำนะครับปัญหาการตลาดค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรเลี้ยงไม่หลายรายนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับจากการเลี้ยงกุ้งนะครับจากการเลี้ยงปลานะครับมาสู่การเลี้ยงปูนะครับซึ่งช่องทางตลาดในขณะนี้ที่เกษตรกรนะครับดำเนินการอยู่ก็คือในส่วนของช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีการขายตามบ้านนะครับซึ่งผลผลิตยังไม่เยอะแล้วก็ในส่วนของทางอำเภอนะครับก็สนับสนุนนะครับในเรื่องของวิชาการประสานประมงต่างๆนะครับมาดูแลพื้นที่ขึ้นทะเบียนรับขึ้นทะเบียนนะครับบ่ออาสาที่พอเลี้ยงนะครับสัตว์น้ำเพื่อมีเหตุอุทกภัยหรือว่าเหตุภัยต่างๆนะก็จะได้มีการช่วยเหลือได้
0: ตอนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆเมื่อ3ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าขอบบ่อมันเตียนโล่งเกินนะครับไม่มีต้นไม้แล้วก็หญ้าเลยก็เลยปลูกหญ้าแล้วก็ต้นไม้แบบป่าชายเลนให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาปูคลานหนีออกจากบ่อได้เป็นอย่างดีลดอาการตกใจของปูครับปูจะได้ไม่คลานหนีออกนอกบ่อซึ่งกว่าที่จะเข้าใจธรรมชาตินะครับก็ต้องเรียนรู้กันอยู่นานเพื่อให้เข้าใจปูดำมากที่สุดนะครับตอนนี้การขายก็เน้นขายทางออนไลน์เป็นหลักนะครับคุณผู้ชมเวลาที่มีลูกค้าสั่งเข้ามาก็ค่อยเอารอบเนี่ยไปวางดักให้พอได้ตัวครบนะครับก็ค่อยส่งขายกันเผื่อใครอยากอุดหนุนนะครับมีเบอร์ให้ติดต่อ0942545819ครับ ส่วนสัตว์อีกชนิดนะครับที่เลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยหากินเองได้ผลดีไม่แพ้เหมือนกันนะครับก็คือเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เป็ดนะครับอยู่ที่บ้านของคุณลุงวัยเกษียณคนนี้ช่วงนี้อากาศก็กำลังหนาวเลยครับต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการเปิดพื้นที่ให้ไปตากแดดนะครับแล้วก็ต่อยอดเอามาทำอาหารตามสั่งจากไข่ไก่สดเอามาขายรับสร้างรายได้เสริมที่จังหวัดพิษณุโลกครับอากาศที่เริ่มหนาวในช่วงนี้ครับที่บ้านใหม่ตะวันตกตำบลวัดพริกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ทำให้ลุงคำนวณสืบสายอ่อนอายุ63ปีรับเป็นอดีตพนักงานธนาคารวัยเกษียณแล้วก็ปล่อยไก่ออกจากเล้ามาตากแดดหาอาหารกินนะครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเอาเข้าเล้าแล้วก็ปิดเล้าให้ดีไม่ให้โดนลมหนาวมากนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยและออกไข่สม่ำเสมอด้วยแถมยังเปิดเสียงเพลงจากวิทยุทรานซิสเตอร์ครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้ไก่ไข่แล้วก็มีเป็ดไล่ทุ่งที่ก็นำมาเลี้ยงควบคู่กันไปด้วยครับก็เลยเก็บไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับไปขายแบบคละขนาดได้ราคาแผง130บาท1วันเก็บได้ประมาณ13ถึง14แผงครับลุงคำนวณบอกว่าเริ่มต้นจากการซื้อไก่ไข่อายุประมาณ17สัปดาห์มาเลี้ยง100ตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี่เองครับได้เก็บไข่ไก่ขายพอเริ่มมีคนมาซื้อเยอะเข้าก็เลยค่อยๆไปซื้อไก่เพิ่มมาอีกปัจจุบันมีไก่พันไข่ที่เลี้ยงแบบไล่รุ่นกันนะครับประมาณ700ตัวแล้วแล้วก็เก็บไข่ไก่ครับขายได้วันละเกือบ400ฟองต่อวันส่วนเป็ดไล่ทุ่งช่วงนี้ขนร่วงเยอะหน่อยเพราะว่าอากาศหนาวรับเป็ดไม่ค่อยจะออกไข่วิธีการเลี้ยงของลุงนวลนะครับก็คือเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเร่งอะไรเลยนะครับปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติกันไปหาอาหารกินเองดูแลตัวเองกันไปครับตอนตีห้าแล้วก็ให้กลับเข้าเล้าตอน6โมงเย็นแต่มีให้ผักเสริมบ้างนะครับมีผสมกับพวกหัวอาหารแล้วก็หยวกกล้วยต่างๆเหล่านี้ค่าใช้จ่ายแต่ละวันนะครับรวมการเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงเป็ดเหล่านี้ด้วยเนี่ยตกมาแล้วประมาณ 1,000 บาทครับ
3: ประมาณค่าใช้จ่ายเหรอประมาณ4ประมาณ 1,000 กว่าบาทประมาณ 1,500 ประมาณ 1,500
4: ก็ถือว่ายังได้กําไร
3: ยังพอได้อยู่ฮะ
4: ได้อยู่เน
3: า
4: ะ
3: แต่ว่าก็นิดหน่อยถ้าไม่คิดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไร
4: แต่เห็นว่ามีการต่อยอดที่ว่ามาทำอันนี้เนี่ย
3: อ๋อก็เอาลูกมาอยู่ด้วยฮะมาช่วยคือว่าเผื่อเราไม่ไหวอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปธุระอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆน้อยๆหาแบบไอหาอะไรได้เข้ามานิดหน่อยฮะผสมกันนะคือว่าอยู่อย่างเดียวคงไม่ไหว
0: และนี่ครับไหนๆก็มีไก่ไข่มีไข่ทุกวันแล้วก็เลยต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเปิดร้านไข่วัยเกษียณบายลุงนวลพิษณุโลกนะครับคือขายอาหารตามสั่งไปด้วยจากเมนูที่มาจากไข่ไก่อารมณ์ดีภายในร้านนะครับกระเพราไข่เจียวชูชีไข่เจียวไข่เจียวทรงเครื่องราคาเริ่มต้นจานละ30บาท40บาทแล้วก็มีกาแฟสดกับเครื่องดื่มนะครับให้คนที่มาเที่ยวชมไก่หรือมาซื้อไข่ไก่อารมณ์ดีได้เลือกซื้อก็เป็นอีกรายได้เสริมจากการต่อยอดนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะลองกินอาหารตามสั่งแบบนี้จากไข่ไก่สดๆเลยหรือว่าจะไปซื้อไข่ไก่ไข่เป็ดอารมณ์ดีครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0881524865ครับชาวไร่มันสำปะหลังเขารื้อไร่นะครับเปลี่ยนเป็นลานกางเต็นท์แทนนะครับตั้งชื่อว่ารอซิคอนบุรีครับเนื่องจากทำเลเขาดีมากครับสามารถมองเห็นผืนน้ำบนเขื่อนมูลบนนะครับแล้วก็มีฉากหลังเนี่ยเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ครับได้ทำเลดีครับมองเห็นผืนน้ำของเขื่อนมูลบนและแถมยังมีฉากหลังเป็นเขาจอมทองและฟูจิคอนบุรีอีกด้วยครับยิ่งถ้าเป็นช่วงยามเย็นนะครับคุณผู้ชมพระอาทิตย์จะตกดินในจุดนี้พอดีเลยครับเป็นจุดที่สวยงามมากๆแล้วก็มาดูดาวตอนกลางคืนได้ดีด้วยเพราะว่าบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่มีแสงไฟรบกวนสามารถมองเห็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าได้ชัดเจนเลยครับบรรยากาศก็เป็นที่โล่งนะครับมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันด้วยยิ่งตอนนี้ครับที่โคราชเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วบรรยากาศก็เหมาะกับการท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์พักผ่อนมากครับเจ้าของคือนายกวินทวัฒน์ศรีพาอายุ33ปีครับที่เขาตัดสินใจรื้อไร่มันสำปะหลังตรงนี้ออกครับ และปรับสภาพที่อยู่บริเวณริมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีให้กลายมาเป็นลานกลางเต็นท์รอสิคอนบุรีครับเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวครับได้มาสัมผัสกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ในช่วงของฤดูหนาวซึ่งตัวเขาเองก็ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบเข้าถึงธรรมชาติอยู่แล้วครับและก็เห็นว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยซึ่งเดิมทีตั้งใจว่าจะปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าดูแล้วครับวิวทิวทัศน์มันสวยงามเหลือเกินนะครับก็เลยตัดสินใจปรับที่ตรงนี้5ไร่ครับให้กลายเป็นจุดกางเต็นท์ไปเลยครับจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เน้นการท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาตินะครับมีเฉพาะลานกางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ำไว้ให้ครับรวมถึงสิ่งจำเป็นไว้บริการเท่านั้นเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความเรียบง่ายแบบธรรมชาติเต็มๆครับ
5: แสงคืนก็คือค่อนข้างเงียบมากเลยคนที่เขาชอบสายธรรมชาติเนี่ยจริงๆนี่น่าให้ลองครับตรงนี้น่ามาลองเพราะว่าเงียบจริงครับส่วนข้างบนก็จะไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็คือเพราะว่าผมก็เน้นให้เป็นพื้นที่โล่งๆครับเพื่อให้แบบดูดาวทั้งคืนก็คือตรงนี้ก็คือถ้าเป็นกลางคืนนะคือไม่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องสว่างเลยก็คือกางเต็นท์แล้วเห็นพื้นที่ได้เลยก็ค่อนข้างสว่างมากพระจันทร์ค่อนข้างสว่างเลยครับตรงนี้เพราะมืดมากใช่
0: ตอนนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นเพิ่งเปิดลานกลางเต็นท์นะครับก็เลยเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับสามารถเดินทางเข้าออกได้2ช่องทางครับคือทางเรือแล้วก็ทางรถยนต์นะครับแต่แนะนำว่าถ้ามารถกระบะเนี่ยจะสะดวกเหมาะสมที่สุดนะครับอัตราการคิดค่าบริการก็หัวละ150บาทนะครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยถ้าจะไปกางเต็นท์อะไรต่างๆต้องเตรียมอะไรบ้างถามกันได้ครับ0614647426นะครับการก่อสร้างสะพานลูกบวบนะครับเพื่อเอามาใช้แทนสะพานมอนที่กำลังจะปิดตัวซ่อมแซมไปก่อนชั่วคราวที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็มีความสวยงามไปอีกแบบนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีภาพบรรยากาศที่ชาวสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำถิ่นมาร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบด้วยกันครับชาวอำเภอสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมใจกันแต่งกายประจำถิ่นสีสันสวยงามนะครับเดินทางไปรวมตัวกันบนสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบที่สร้างคู่ขนานกันกับสะพานมอนกันอย่างล้นหลามนะครับซึ่งวัดวังวิเวการามร่วมกับหน่วยราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับดำเนินการซ่อมแซมสะพานมอนก็เลยมีผลกระทบการสัญจรระหว่างกันของชุมชนบ้านนิเทชุมชนบ้านไหลน้ำกับชุมชนบ้านวังกะนะครับเลยจัดทำสะพานลูกบวบไม้ไผ่อันเป็นสถาปัตยกรรมอันภูมิปัญญาเก่าแก่ของชุมชนนะครับเพื่อให้ได้สัญจรไปมากันชั่วคราวในระหว่างที่ซ่อมแซมสะพานมอนทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรีด้วยครับ
6: ต่างๆก็เล็งเห็นว่าควรจะซ่อมสร้างสะพานครั้งใหญ่แล้วก็ลงการทดแทนสะพานลูกบวบเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นการสัญจรระหว่างชุมชน2ชุมชนแล้วก็เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดฤดูการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนธันวาคมกรกฎาคมนี้ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสังขละบุรีกันอย่างมากมายนะคะค่ะก็ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวกับสังขละบุรีเยอะแล้วนะคะแล้วช่วงปีใหม่ตอนนี้ที่พักเนี่ยเต็มเกือบหมดแล้วนะคะเต็มเกือบหมดทั้งอำเภอสังขละบุรีนะคะถ้าเกิดใครจะมาช่วงสนใจมาช่วงปีใหม่ให้รีบจองนะคะถ้าช้ากว่านี้ไม่มีแน่เลย
0: พิธีเปิดตอนค่ำๆนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมตอนเช้าบรรยากาศนะครับทันทีที่เปิดใช้สะพานลูกบวบเนี่ยมีทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ไปเดินชมวิวบนสะพานลูกบวบกันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นที่อำเภอสังขละบุรีนะครับช่วงนี้อุณหภูมิที่นั่นตอนเช้าเนี่ยประมาณสัก20-22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหมอกลงบางๆมีทั้งนักท่องเที่ยวครับก็มาเดินบนสะพานลูกบวบแล้วก็มาเดินบนสะพานมอนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับมาชมทิวทัศน์ที่สวยงามเหนือแม่น้ำซองกะเลียแบบ360องศาและกิจกรรมยามเช้าที่ทุกคนต้องมาทำร่วมกันนะครับก็คือตักบาตรพระสงฆ์บริเวณชุมชนชาวมอนบ้านวังกะซึ่งนักท่องเที่ยวก็พากันแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับมานั่งรอใส่บาตรพระสงฆ์จากวัดวังวิเวการามกันที่มารับบิณฑบาตช่วงเช้าพอเสร็จแล้วก็ไปเดินชิมอาหารพื้นเมืองนะครับไปเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวครับเดินทางมาที่สังขละบุรีเนี่ย เฉลี่ยวันละตั้ง 1,000 คนนะครับและถ้ายิ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็เพิ่มเป็นถึง 3-4,000 คนเลยครับเพราะตอนนี้อากาศเย็นสบายทำให้บรรดาทั้งที่พักร้านอาหารก็ได้รับผลดีจากการท่องเที่ยวที่คึกคักไปด้วยครับตอนนี้ครับมีนักเรียนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงมอญแล้วก็เมียนมาที่นั่นเนี่ยเขาก็จะแต่งกายด้วยชุดประจำชนชาติของพวกเขานะครับมาประแป้งเล่นกับนักท่องเที่ยวกันแล้วก็มาคอยช่วยนักท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายภาพกันไปด้วยก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสีสันในช่วงนี้ครับและใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้แล้วนะครับหลายคนเริ่มมองหาของขวัญจะไปจัดกระเช้านะครับเพื่อมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วด้วยผมมีของมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าไม่ใช่สินค้าที่จะเอาไปใส่ในกระเช้านะครับแต่ว่าเป็นตะกร้าของขวัญที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปครับคราวนี้มาในรูปแบบที่สามารถนำไปสารได้เองง่ายๆครับเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าที่จังหวัดอ่างทองครับช่วงเทศกาลต่างๆนะครับตะกร้าของขวัญนั้นถือเป็นสิ่งของจำเป็นที่ต้องนิยมนะครับนำไปจัดกระเช้าแล้วก็ไปมอบให้กับคนที่เรารักเคารพนับถือกันนะครับโดยการนำของขวัญใส่ตะกร้าที่สีสันสวยงามแต่ว่าราคาตะกร้าครับถ้าเป็นงานฝีมือนั้นก็ถือว่ามีราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับหลายร้อยบาทไปจนถึงหลายพันบาทก็มีขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็วัสดุด้วยครับเลยทำให้พี่เอกชัยรุกขชาติอายุ53ปีครับเป็นเจ้าของร้านวิเศษหัตถกรรมอยู่ริมถนนโพพระยาท่าเรือหมู่ที่5ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเลยคิดจัดทำอุปกรณ์สารตะกร้าพลาสติกออกมาขายให้กับคนที่สนใจนำไปสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือของตัวเองครับนอกจากประหยัดเงินเพราะว่าราคาถูกกว่าแล้วเนี่ยยังสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าอีกด้วยครับราคาชุดตะกร้าสารนะครับเริ่มต้นมีตั้งแต่แค่ร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้รวมถึงนะครับยังนำไปใช้พัฒนาฟื้นฟูทักษะของผู้สูงอายุนะครับให้มีงานอดิเรกทำก็ได้ด้วยในชุดเนี่ยจะมีอุปกรณ์สารตะกร้าหวายครบทั้งชุดนะครับมีโครงตะกร้าเส้นพลาสติกแล้วก็แบบลายต่างๆซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วครับจะเอาไปต่อยอดไปขายต่อในราคาใบละ400กว่าบาทก็เป็นการสร้างรายได้อย่างดีเลยครับ
7: เกิดมาจากแนวคิดที่ว่าแบ่งปันแบ่งปันคือการกระจายสินค้าหลายๆคนเนี่ยหลายคนอยากทำเองแต่ทำไม่ได้คือก็ต้องเป็นแบบว่าซื้อสำเร็จซื้อสำเร็จก็คือแบบนี้นะฮะก็มันก็จะมีรายแบบนี้มาให้อย่างเดียวเลยแต่นี่บางคนอยากจะทำอยากจะไปต่อยอดหรืออยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพมันทำไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงต้นทุนเพราะว่าเวลาอย่างตะกร้าหนึ่งใบเนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ยเรามีร้อยกว่าบาทเนี่ยมันไม่สามารถทำตะกร้าได้เพราะมันต้องซื้อหวายมาทีเป็นสิบโลนะครับซื้อไม้มาย้อมซื้ออะไรต้นทุนมันหลายบาท
0: นอกจากตะกร้าสารชนิดต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีงานสารในรูปแบบอื่นๆนะครับคุณผู้ชมมีทั้งกระเป๋าถือที่ใส่แก้วเยติสารกระบุงหาบเงินหาบทองแล้วก็ฝาชีลายสวยๆนะครับและงานสารที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยซึ่งทุกชนิดนะครับนอกจากจะมีงานสารแบบสำเร็จรูปแล้วนะครับที่เอามาขายกันเนี่ยก็ยังมีชุดแบบ DIY ที่สามารถซื้อไปสารเอาไปสอดลายได้เองมาขายเป็นทางเลือกด้วยครับเผื่อใครที่สนใจครับจะเดินทางไปซื้อที่บ้านเลยไปดูของจริงกันก่อนก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าจะสอบถามหรือว่าซื้อ

0: ทางออนไลน์ก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0890944326ครับอดีตวิศวกรที่ตำบลโนนคล้องที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้หันมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์เลยครับเน้นขายทั้งหัวมันแล้วก็ยอดพันธุ์แล้วก็เน้นตลาดออนไลน์ถือว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยนะครับไปติดตามกันกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
1: มีสีสันสวยงามน่ารับประทานประกอบกับรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคทำให้มันหวานญี่ปุ่นของพี่จิรศักดิ์สาธีหรือพี่จิมมี่ขายดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจนต้องขยายแปลงปลูกมากถึง8ไร่ภายใต้ไร่ในจิมที่ตำบลโนนคล้องอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นพี่จิมมี่เริ่มต้นปลูกมันหวานญี่ปุ่นมากว่า4ปีค่ะเดิมทีทำงานเป็นวิศวกรผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกผักและปรับเปลี่ยนมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นเนื่องจากขายได้ในราคาสูงและมีเวลาทำในสิ่งที่รักค่ะ
2: จากมีพี่รู้จักครับที่หมู่บ้านเดียวกันครับก็สนใจครับตอนแรกก็เห็นมีรายได้ดีนะครับก็เลยเข้าไปศึกษาเรียนรู้กับพี่เขานะครับก็ได้มาทำมันหวานญี่ปุ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเกษตรตอนแรกก็เป็นพืชผักทั่วไปครับเนี้ยพอเอาไปขายนะครับวันนั้นไปเจอมันหวานญี่ปุ่นพอดีครับก็เลยขายคือมันหวานญี่ปุ่นครึ่งวันน่ะได้หลายพันแล้วส่วนผักของผมเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะได้เงินสักพันนึงครับก็เลยแบบว่าอยากลองเปลี่ยนดูครับเผื่อจะได้มีรายได้เยอะขึ้น
1: การปลูกเริ่มจากเตรียมดินไถดิน2รอบจากนั้นตีดินยกร่องเพื่อให้หัวมันมีพื้นที่ในการขยายหัวเตรียมยอดพันธุ์และวางระบบน้ำ
3: คุณผู้ชมคะนี่ค่ะยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นดูไปคล้ายๆยอดผักบุ้งเหมือนกันนะพี่
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เรามีวิธีการเลือกยอดพันธุ์ยังไงก่อนที่จะเอามาปลูกพี
2: ่ครับก็อันดับแรกนะครับเลือกยอดพันธุ์ที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะครับอายุยอดอยู่ที่ประมาณ45ถึง90วันนะครับ45 90วันนะครับแล้วก็ยอดสมบูรณ์นะครับยอดสมบูรณ์นะครับก็นะครับก็หลังจากนั้นก็ปลูกเลยใช่ไหมครับ
3: เอามาปักลงเลย คือแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหัวมันขึ้นเอง
2: ใช่ครับ
3: การปลูกของเราคือเห็นบอกปลูกตลอดทั้งปี
2: ใช่
3: ช่วงหน้าไหนที่ควรจะปลูกพี่
2: แนะนำหน้าหนาวนี่จะดีสุดครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับมันจะเติบโตได้ดีหน้าแล้งก็ได้ครับแล้วก็หน้าฝนได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยหวานเนื้อก็จะไม่ฉ่ำ
3: นะตัวยอดตรงนี้ก็สามารถเอาไปกินได้ด้วยใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับก็คล้ายๆกับผักบุ้งเลยนะครับสามารถเอายอดอ่อนๆเนี่ยไปผัดนะครับน้ำมันหอยหรือผัดทำกับข้าวลวกกินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยได้ครับ
3: รสชาติเป็นยังไงรสชาติ
2: คล้ายๆกับผักบุ้งนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับรับรองว่าอร่อย
1: ระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่ 1-2 เมตรระยะห่างระหว่างต้น 30-40 เซนติเมตรการปลูกจะนำยอดพันธุ์วางระนาบไปกับพื้นใช้ดินกลบช่วงสัปดาห์แรกจะต้องรดน้ำทุกวันหลังจากนั้นค่อยให้น้ำ 1-2 วันครั้งค่ะปลูกไป1เดือนให้ปุ๋ยทางดินถัดไปอีก2สัปดาห์ให้ปุ๋ยทางใบระยะการเก็บผลผลิตอยู่ที่75วันไปจนถึง100วันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 2-3 ตันหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะเว้นระยะประมาณ2เดือนจึงปลูกรอบใหม่ได้ค่ะ
2: มีเรื่องพวกแมลงนะครับแมลงจะมีแมลงรบกวนตัวนึงก็คือด้วงงวงมันเทศนะครับก็คือตัวนี้จะทำลายหัวอันนี้เราต้องดูแลดีๆนะครับก็คืออย่าปล่อยให้อายุเกินมากเกินไปไม่งั้นมันก็จะเจาะทำลายหัวไปเรื่อยๆครับ
1: มันหวานญี่ปุ่นของที่นี่มีทั้งหมด16สายพันธุ์ทั้งเบนิฮารุกะซิลสวีทฮันนี่สวีทส้มโอกินาว่าม่วงโอกินาว่าอันโนอิโมะมาลองโกมันหวานญี่ปุ่นซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ต่างกันค่ะพี่จิมมี่จะขายทั้งหัวมันและก็ยอดพันธุ์เน้นส่งขายผ่านทางออนไลน์เพจไร่ในจิมมันหวานญี่ปุ่นขอนแก่น
3: พันธุ์ที่ลูกค้านิยมที่สุดพันธุ์ไหนพี
2: ่ถ้าเอาหวานเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะครับซิลสวีทอโนอิโมะมาลองโกพวกนี้นะครับ

0: ฉ่ำนะครับ
1: และก็เห็นบอกว่ารสชาติของความหวานเลยขึ้นอยู่กับการบ่มด้วย
0: ใช่ครับ
1: คือหลังจากที่เก็บมันมาแล้วคุณผู้ชมจะต้องเอามาบ่มประมาณกี่วันพี
0: ่สัก10-15วันจะหวานหวานอร่อยเลยครับ
1: หลักที่เราขายดีเห็นบอกเป็นตัวนี้นี่คุณผู้ชม
0: ครับ
1: ยอดพันตัวนี้คือขายดี
0: ใช่ครับ
1: คือเขาสั่งไปปลูกเหรอคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือยอดพันก็คือลูกค้าพอได้ทานมันแล้วก็ติดใจนะครับก็จะสั่งยอดพันไปปลูกทานเองนะครับก็จะที่นิยมสุดๆเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะซิลสวีทนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดของเบนิฮารุกะ
1: ไม่เราใส่ไปแบบนี้เราต้องห่อต้องหุ้มอะไร
0: ก็คือจะตัดแต่งยอดนะครับแล้วก็แพ็คนะครับก็จะมีห่อนะครับห่อด้วยการกระแทกบ้างอย่างนี้ครับ
1: ต้องใส่ดินไปไหมพี
0: ่ไม่ครับไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยว
1: ก็คือมันเก็บได้นานเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือถ้าเก็บไว้ในกล่องได้เป็นอาทิตย์ครับก็คือขอแค่ยอดตรงกลางไม่เสียหายนะผมจะทำมันที่ความต้องการของลูกค้าสูงแต่ว่าคนทำน้อยครับก็คือคนที่ปลูกอ่ะน้อยคนกินอ่ะชอบเยอะก็คือจะเป็นพวกอโนมาลองโกแล้วก็เบนิฮารุกะซิลสวีทพวกนี้ครับคนจะค่อนข้างที่จะทำน้อยอยู
1: ่ราคาหัวมันเริ่มตั้งแต่กิโลกรัมละ40บาทไปจนถึง200บาทค่ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ส่วนยอดพันธุ์ราคาต้นละ2บาทกลุ่มลูกค้าจะสั่งทั่วประเทศค่ะแต่ละเดือนมีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 30,000-50,000 บาทพี่จิมมี่ยังนำความรู้ด้านวิศวกรรมมาใช้ในการวางแผนวางระบบคำนวณคิดวิเคราะห์ต่อยอดด้านการปลูกค่ะ
0: เราจะมีเป้าหมายไปทีละสเต็ปครับทีละสเต็ปแล้วค่อยๆมีแผนงานนะครับทำตามแผนงานของเราแล้วก็ไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับอุปสรรคมันมีเข้ามาตลอดแต่ว่าเราจะมองอุปสรรคนั้นเป็นความท้าทายถ้าเราผ่านไปได้คือเราจะเอาง่ายๆคือเก่งขึ้นเรื่อยๆครับยกระดับตัวเองเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมี2ด้านครับมีด้านทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวแต่ว่าขอแค่ว่าเราอย่าล้มเลิกนะครับอย่าท้อนะครับล้มได้เราก็ลุกขึ้นได้นะครับแล้วก็สําคัญก็คือทำอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเราทำรอบเดียวแล้วก็หยุดนะครับเราทำรอบที่2นะครับรอบที่3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
1: พี่จิมมี่บอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาและเดินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ่งที่ได้จากการมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นพี่จิมมี่บอกว่านอกจากจะมีรายได้แล้วยังทำให้มีเวลาทำในสิ่งที่ชอบและที่สำคัญคือการได้อยู่กับครอบครัวนั่นเองค่ะ
2: ใครที่อยากลองชิมมันหวานญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ตรงกับฤดูการผลผลิตออกพอดีครับก็มีทยอยให้กินไปเรื่อยๆเอาเป็นของฝากตอนปีใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่ออยากอุดหนุนแล้วก็ติดต่อรวมถึงยอดพันธุ์เผื่อใครอยากลองปลูกกันด้วยครับมีเบอร์ไปให้0807052570นะครับแล้วเราปิดท้ายกันด้วยเจ้าของธุรกิจหนังกลางแปลงที่จังหวัดจันทบุรีนะครับคุณผู้ชมชวนเพื่อนร่วมวงการมาจัดงานผ้าป่ากันนะครับเป็นหนังกลางแปลงฉายหนังรวมกันถึง21จอพร้อมกันไปเลยครับเพื่อนำรายได้เนี่ยเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบริเวณสนามกีฬาหน้าโรงเรียนอีกมั้งพาณิชย์ราชอุทิศที่จังหวัดจันทบุรีครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: You are what you eat หรือที่แปลเป็นไทยก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
1: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สกรเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คนนะครับเป็นโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
0: ถึงม.3เลย
1: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการโรงเรียน

0: มาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลานแล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื้อซึ่งในโรงเรียนใน1มื้อแต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครอง
1: ครับผม
0: เราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ต้องตามขั้นตอน8ขั้นตอน
1: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทํา8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
0: ใช่ๆๆเพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสําหรับโรงเรียนที่จะดําเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของเรียนบ้านป่าไม้สก่อนนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทํา3คูณ3เมตร
1: ครับผม
0: ใครมี3วาคุณทํา3วา
1: 3คูณ3วา
0: ใช่ๆพื้นที่
1: อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
0: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
1: ครับผม
0: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติกลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยนะเพิ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
1: หลากหลายเลยชับไป
0: ทั้งถนัดเลยถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดคร
1: ับมะละกอนี่ผลไม้สารพัด
0: สุดท้ายเป็นผลไม
1: ้ครับ
0: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
1: ้ครับผม
0: คือเรามองในพื้นที่3x3เราทำได
1: ้คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเองก่อน
0: ใช่ใช
2: ่นั่นไงครับโครงการ3คูณ3อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
3: แปลงผัก3คูณ3นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ3คูณ3ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
4: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: ื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
1: ครับผม
0: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
1: ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหาร
1: ขาดสารอาหาร
0: จะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับมันนะครับออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรครับกลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนก็ต้องต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่ละ
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
0: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับพ่อครับ
0: ช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติต่าง
0: ติต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่ยได้ข้าว10กรัมปุ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป.1 ป.3 เท่านี้ป.4 ป.5 ป.6 เท่านี้ม.เท่านี้
1: ก็คือเค้ามี

0: หนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
1: ครับผม
0: นั่นคือการชั่งข้าว
1: ใช่
0: นะครับ
1: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆ
0: เรียกว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
1: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
0: ครับผม
1: นะครับเอาต่อไปช่างอะไรวัดพวกหวานมันเค็
0: ม
1: เรามีเครื่องมือครับพอไม่ควรทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
0: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
1: ใช่เพราะตรงนี้เป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างๆแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
0: ครับผม
1: ช่างน้ำหนักส่วนสูง
0: น้ำหนักส่วนสูง
1: ส่วนสูงต้องช่างอีกเพราะต้องช่างไปเรื่อยๆเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
0: ้
1: เด
0: ็
1: ก
0: ปกติมาตรฐานที่ควรจะเป็น
1: ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเขาไป
0: ครับผม
1: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
0: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
1: เรามาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเราก็เรามีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่ากับข้าวแม่ร้อยเปล่าเนาะ
0: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
1: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
0: เป็น
1: อ
0: ัน
1: ที่สอง
0: เมนูเป็นเพราะ
1: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
0: ครับผม
1: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันผักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
1: 5ช่าง
0: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
1: ครับ

0: าล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะแต่ก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: ก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค่ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี
2: ้ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี้
1: ประถม
2: ประถม
1: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างน้ำตาลหวานไม่เกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็เนื่องได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะ
1: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะ
2: ค่ะ
1: แต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะ

0: ก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เน
1: าะไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
0: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
1: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
0: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
1: เนี่ยเดี๋ยวเราจะหันดีค่ะวันนี
0: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
2: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่านี่ฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยเหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างงี้ก็ได้อย่างเง
1: ี้ย
0: คร
1: ับได้ทุกอย่างเด็กคิดขึ้นมาค่ะ
0: ที่ก็ยื่นโครงการมาแล้วอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้นี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะนั้น ก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับ
2: ค
0: ุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับ ขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับโรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
2: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนถือว่าเป็นแม่ขายน
0: ะคร
2: ับเราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
0: โภชนาการ
2: นะครับผมก็เราก็ไปเข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะ
0: ครับ
2: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
0: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
2: 3x3
0: เห็นแล้วเป็นไงครับ
2: เห็นแล้วตรงกับบริบทเรา
0: อ้าวยังไง
2: โดยพื้นที่ของ3x3นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
0: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
2: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับเป็นล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่3x3นี่สามารถที่จะสร้าง
0: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว3x3เมตรได้ไหม
2: ได้เราก็เหมาะสมเข้ามา
0: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
2: เริ่มมาได้ปีที่แล้วครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
0: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
2: ใช่ครับ
0: ต้องรอลุ้นกัน
2: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้หรือยังปลาทูกเนี่ยมันโตแล้วนะ ไม่ต้องรอครับ
0: ตัวโตแล้ว
2: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
0: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่เรื่อยเลยเอ้าทำไมไม่กินในที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
2: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจผ่านก่อนได้บอ
0: ก
2: ทานเลย
0: กินเลย
2: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
0: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได
3: ้แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุขหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
3: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
1: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
4: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
5: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
6: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
7: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
1: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
8: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: จากเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพนักงานที่ทำงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนนอกจากจะต้องรัดเข็มขัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีแล้วมนุษย์เงินเดือนหลายคนยังต้องรู้จักเลือกใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆทางการเงินเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีค่ะถ้าอยากมีอิสรภาพทางการเงินก็ต้องรู้จักวางแผนค่ะอย่างแขกรับเชิญที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยด้วยวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังรู้จักวางแผนการเงินเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอีกด้วยแต่ว่าเธอจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากต้องรอฟังกันค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับ Working Woman ของเรานะคะคุณนวรัตน์สมัยพานิชหรือว่าคุณแอนนั่นเองไปคุยกับเธอนะคะเกี่ยวกับมุมมองการใช้ชีวิตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ชมทำความรู้จักกับคุณแอนก่อนนะคะตอนนี้คุณแอนทำหน้าที่อะไรอยู่เนื้องานเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะปัจจุบันเป็นผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศนะคะที่บริษัท Green Spot จำกัดก็จะทำหน้าที่ในการส่งออกสินค้าของเราไปยังต่างประเทศทำยังไงที่จะให้ขายของได้เพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัทรวมถึงสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รับรู้และจดจำในต่างประเทศ
0: ค่ะทำมานานหรือยังคะ
1: ก็ปัจจุบันนี้อยู่ในธุรกิจส่งออกอาหารและเครื่องดื่มค่ะก็10ปีพอดีเลยทำมานานมาก
0: แล้วทำไมถึงเลือกทำสายนี้คะมีความชอบหรือว่าความถนัดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
1: ชอบที่จะได้พบปะผู้คนได้เจอคนใหม่ๆแล้วเนื้องานนี้เราจะต้องมีการใช้ภาษาเนาะเพราะลูกค้าก็จะเป็นชาวต่างชาติได้เดินทางก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราทำงานไปด้วยเหมือน
0: ได้เที่ยวไปด้วย
1: ได้เที่ยวได้ทำสิ่งที่เราชอบได้ไปเจอคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรม
0: ค่ะ
1: ก็เลยชอบบวกกับว่ามันไม่ใช่แค่งานขายอย่างเดียวเราจะต้องมีการใช้ความรู้ทางด้านการเงินเพื่อที่จะมาบริหารพอร์ตที่เราได้ขายสินค้าไปด้วยเช่นเดียวกันเราก็เลยชอบตรงนี้มันเหมือนบาลานซ์กันในหลายๆอย่าง
0: แปลว่าใช้ทักษะหลายด้านเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือทักษะทางด้านการเงินด้วย
1: ใช่แล้ว
0: เวลาดูการเงินของบริษัทนะคะดูเรื่องยอดขายรายได้กำไรกับดูการเงินส่วนตัวนี่เป็นต่างกันไหมคะ
1: จะต่างกันในแง่ที่ว่าของบริษัทเนี่ยเขาจะมี KPI ของบริษัทเนาะว่ายอดขายเท่านี้ต้นทุนเท่านี้กำไรเท่าไหร
0: ่
1: มีคนมาบอกเราส่วนตัวเนี่ยเราต้องคิดเองแหละว่าเราต้องการอะไรซึ่งโชคดีที่ว่าเป็นคนรู้จักตัวเองว่าต้องการอะไรเราเลยรู้จักวิธีในการวางแผนและ manage พอร์ตการเงินของตัวเอง
0: ค่ะอย่างนี้พูดถึงเรื่องของรายรับของเรารายได้เนี่ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวเลยหรือเปล่าหรือว่ามีรายได้จากช่องทางอื่นๆด้วยคะ
1: ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวมีรายได้ทางเดียวมีรายได้ที่แน่นอนอาจจะเป็นข้อดีน
0: ะ
1: เพราะว่าเรารู้แล้วว่ารายได้ที่มันมาจะเป็นยังไงก็เลยช่วยให้เราทำแผนของเราได้ค่อนข้างสำเร็จความเป็นมนุษย์เงินเดือนมันดีตรงที่ว่าสโคปการทำงานความรับผิดชอบมันชัดเจนเวลาทำงานชัดเจนเราก็จะรู้ได้ว่าเวลานี้ถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรและเวลาที่เหลือเราจะทำอะไรบ้างรวมถึงเรื่องเงินด้วยรายได้มันมาชัดเจนจัดสรรแบ่งยังไงเหมือนเราวางแผนได้ก่อน
0: แปลว่าสามารถวางแผนได้ทุกเรื่องเลยทั้งเวลาแล้วก็เงินด้วยนะคะแล้วเวลาเราบริหารจัดการเงินตัวเองเนี่ยมีเรื่องของภาระหนี้สินไหมหรือว่าม ีการเก็บออมแบ่งยังไงมีสูตรตายตัวหรือเปล่าหรือว่าขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
1: ก็อาจจะโชคดีที่ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรที่จะต้องไม่ได้เป็นหนี้หรือว่ากู้ยืมอะไรนะคะมีแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองพอได้เงินมาเราก็จะวางแผนว่ารายรับ 100% เราจะให้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเราเนี่ยห้ามเกินเท่านี้น
0: ะ
1: แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็จะแบ่งสัดส่วนไปว่าลงทุนที่ไหนยังไงเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายของเราระยะสั้นกลางยาวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ปกติแล้ว 100% ของรายได้เนี่ยหมดไปกับค่าใช้จ่ายสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
1: ประมาณ 30%
0: ก็ไม่เยอะ
1: แต่ก็จะมีความงองแงมีความชอบส่วนตัวอยากจะทำอะไรเหมือนกันก็จะพยายามไม่ให้เกิน 40% ของรายได
0: ้เพราะเป็นผู้หญิงด้วยเวลาเราเห็นผู้หญิงเป็น working woman มีรายได้ได้เยอะนะคะแล้วก็มีสังคมด้วยก็น่าจะจับจ่ายใช้สอยเยอะเหมือนกันแล้วเราคิดยังไงว่าสินค้านี้เราอยากได้เราถึงจะซื้อสินค้านี้อยากได้แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อแบ่งยังไงคะ
1: อะไรที่อยากได้มากๆเนี่ยเราก็จะบังคับด้วย 30% ถึง 40% ของเราว่าห้ามเกิน
0: มีกรอบไปเลย
1: มีกรอบไปเลยแต่ถ้ามันจะเกินเนี่ยเราก็จะต้องแบบรอเก็บสะสมเงินนี้ไปนะพอถึงเวลานั้นเราได้เงินเนี่ยถ้าทุกคนลองทำจะรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วอ่ะ
0: มันผ่านไปแล้ว
1: มันผ่านไปแล้วไม่อยากได้แล้วใช่ก็ตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการเบรกการใช้จ่าย
0: ค่ะทำไมเราถึงรู้สึกว่าอยากจะเก็บออมอะคะ
1: คงเป็นความฝันของมนุษย์เงินเดือนทุกคนเหมือนกันวันหนึ่งฉันก็อยากจะออกไปทำอะไรเป็นของตัวเองแต่การที่จะออกไปทำอะไรของตัวเองแน่นอนมันต้องมีเงินทุนก่อนเราเองก็อยากจะมีแผ แผนสำรองตรงนี้ไว้เก็บออมไว้ก่อนบวกกับว่าเราเองยังไม่มีครอบครัวเราอาจจะไม่มีลูกหลานมาเลี้ยงดูยามแก่ก็เลยมีการวางแผนเรื่องของต้องมีเงินหลังเกษียณ
0: คือดูแลตัวเอง
1: ใช่ดูแลต
0: ั
1: วเอง
0: วางแผนให้กับตัวเองด้วย
1: ใช่
0: ดูเหมือนเป็นคนชอบวางแผนมากในทุกขั้นตอนของชีวิตวางแผนแล้วเครียดไหมเพราะบางคนบอกว่าไม่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆเพราะวางแผนแล้วต้องไปสตริกกับแผนเดี๋ยวเกิดทำไม่ได้เนี่ยก็แบบกังวลอีกคุณแอนเองเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
1: เราชอบวางแผนและมักจะไม่เป็นตามแผน 100% หรอกระหว่างทางมันก็จะมีอะไรมาดิสแทรกเราเหมือนกันแต่สุดท้ายแผนใหญ่ของเรามันยังอยู
0: ่
1: อาจจะมีแบบงอแงบ้างบางเดือนอาจจะ spending ไปถึง 60% ก็
0: ม
1: ีแต่เดือนหน้าเราต้องมา cover ส่วนที่มันหายไปนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีของเราแต่แอนสนุกกับการทำตามแผนของตัวเองเพราะว่าเท่าที่ทำตามแผนตัวเองมาเราก็ยังได้ใช้ชีวิตอยู
0: ่ไม่ได้เครียดขนาดนั้น
1: ไม่ได้เครียดเราสนุกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบได้ทำตามแผนเพราะว่าทุกครั้งที่วางแผนเรามีเป้าหมายของเราพอเราเห็นเป้าหมายมันเลยจูงใจมากมาก
0: แล้วเรามีให้รางวัลระหว่างทางไหมคะของกับตัวเองที่เราทำตามแผนได้สำเร็จแล้ว
1: ก็มีข้อดีของการลงทุนก็คือว่าบางทีมันจะได้อะไรกลับมาเราก็จะมองว่าตัวนี้แหละเป็นรีวอร์ดให้กับเราเพราะมันเป็นสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมจากรายได้ที่เราได้รับตัวนี้แหละเป็นรีวอร์ดให้กับเราเราอยากจะไปทำสปาเสริมสวยท่องเที่ยวอะไรได้หมดเลยก็คือจะมีตัวนี้เข้ามาช่วย
0: งั้นเรามาคุยกันต่อเรื่องธีมหลักวันนี้ดีกว่าเรื่องการลดหย่อนภาษีรายได้คุณแอนเนี่ยโหก็ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับกลางแล้วเหมือนกันทีนี้รายได้ก็น่าจะเยอะบริหารภาษีหรือว่าเห็นความสำคัญกับเรื่องของภาษียังไงบ้างอะคะ
1: ก็ตอนแรกเนี่ยเงินเดือนของเราก็ยังเด็กน้อยเรายังไม่เห็นความสำคัญไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้ต้องจ่ายภาษีแล้วก็เห็นพี่ๆที่ออฟฟิศเขาก็คุยกันว่าซื้อ LTF ต้องซื้อปลายปีอันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่เริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาก่
0: อ
1: นเพราะว่ารู้ไว้ใช่ว่าตอนเราเด็กๆ เราก็เหมือนลองผิดลองถูกจากพี่ๆเขาเนี่ยแหละพอถึงของจริงแล้วเราต้องเสียภาษีแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยปีนึงเราเสียภาษีตอนนั้นน่ะเสียภาษีแค่ 30,000 ยังตกใจอ่ะเหมือนเงินปีนึงหายไป 30,000
0: อ่ะแบบหยาดเหงื่อแรงกายของเราไปทํามาแล้วก็เสียภาษีไป
1: เราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันจะช่วยให้เราได้เงินภาษีกลับคืนมาเราก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มวางแผนว่าแต่ละปีเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์เงินเดือนเรารู้แล้วว่าทั้งปีเงินเดือนจะเท่าไหร่โบนัสเท่าไหร่ยังไงเหมือนเดิมเป็นคนชอบวางแผนเราก็จะรู้เลยว่าทั้งปีเนี้ยเราจะลดหย่อนภาษีด้วยอะไรเท่าไหร
0: ่ก็เลยตั้งใจเริ่มศึกษาเรื่องของภาษีอย่างจริงจังศึกษาจากช่องทางไหนอะคะ
1: จริงๆแล้วของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรร
0: ม
1: มีเว็บไซต์มีบทความข้อมูลมากมายแล้วก็ไปเริ่มจากตรงนั้นบวกกับว่าทางธนาคารต่างๆเขาก็จะมีแจก
0: เอกสาร
1: ด้วยเราก็เริ่มจาก Excel เลยลองใส่เข้าไปใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วเราก็จะเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าอ๋อโครงสร้างรายได้และการคิดคำนวณภาษีเป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วจะทำยังไงดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็ให้ความสำคัญกับภาษีเพราะว่าครั้งแรกแม้ว่าจะเสีย 30,000 บาทแต่จริงๆก็ไม่น้อยเนาะ
1: ไม่น้อยนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาคืนได้เขาบอกว่าภาษีมีอยู่2อย่างนะคะ1ก็คือเสียมันไปกับ2ทวงมันคืนเพราะฉะนั้นเราทวงมันคืนได้ดีกว่าด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังคุณแอนต่อนะคะว่าแล้ววิธีทวงภาษีคืนแบบถูกต้องตามกฎหมายก็คือใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในมุมของ working woman คนนี้เนี่ยเป็นยังไงสักครู่เดียวค่ะ

0: กลับมาคุยกันต่อนะคะกับเงินทองต้องวางแผนนะคะเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่คุณควรรู้คุณแอนเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าหลักคิดที่น่าสนใจคือเวลาเราทำงานมาเหนื่อยๆเนี่ยเสียรายได้ส่วนหนึ่งไปเสียภาษีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นแบบนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางที่เราสามารถทำได้ก็คือรู้สิทธิประโยชน์ที่ไปหาข้อมูลมาแล้วทีนี้มาดูวิธีการทำบ้างดีกว่านะคะเวลาเราจัดการเรื่องภาษีเนี่ยเราแบ่งเงินยังไงบ้างคะ
1: ง่ายๆเลยรู้รายได้แล้วว่าเท่านี้ปัญหาของทุกคนฉ
0: ัน
1: จะเอาเงินไปลงกับอะไร
0: ถูกต้อง
1: ลงเท่าไหร่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายของเราเป็นยังไงบ้างแต่ของแอนเนี่ยหลักๆคืออยากมีวินัยในการออ
0: ม
1: เพราะฉะนั้นคือสัดส่วนของเรื่องเงินเนี่ยก็จะเป๊ะมากแต่ว่าก็มีการกระจายตามระยะเวลาเหมือนกันเพราะว่าเรายังมีอายุอีกไกลเนา
0: ะ
1: ก็เลยมองว่าจะต้องมีการลงทุนส่วนระยะสั้นๆเนี่ยเป็น liquidity ให้กับเราก
0: ็
1: จะน้อยที่สุดเพราะเราไม่อยากเอาเงินมาใช้
0: อันนี้ไปลงทุนในประเภทไหนคะ
1: ออมทรัพย์เซฟวิ่งทั่วไป
0: บัญชี
1: ออมทร
0: ั
1: พย์ให้มีสภาพคล่องใช่เราก็จะพยายามให้มีสภาพคล่องน้อยๆหน่อยจะได้ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปลงผ่าน LTF ในอดีตก็จะถือ5ปีปฏิทินนะคะป
0: ั
1: จจุบันเป็น7ปีปฏิทินแล้วซึ่งเราก็ยิ่งชอบใหญ่เลยเพราะว่าเราเองอยากจะมีอะไรมาช่วยดึงดูดให้เราเนี่ยเก็บเงินไว้นาน
0: ๆคือล็อกไว้เลย
1: ล็อกไว้เลยใช่แล้วก็ให้เงินเขาทำงานกลไกของเขาเองนะคะแล้วก็มีระยะยาวบางทีก็ก่อนเกษียณอย่างเงี้ยเรามันก็ต้องมีระยะยาวเนาะ20ปีข้างหน้าเลยยังไม่เกษียณเลยก็จะมีตัวประกันชีวิตที่เอามาใช้และที่สำคัญที่สุดก็คือพนักงานบริษัทเอกชน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆที่เนี่ยไม่มีตัว Provident Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เราก
0: ็
1: เลยมองว่าชีวิตหลังเกษียณฉันก็สำคัญนะก็เลยเริ่มมาลงทุนผ่าน RMF ด้วยเหมือนกัน
0: งั้นเรามาไล่ทีละสเต็ปเลยนะคะสภาพคล่องเนี่ยจบไปแล้วก็บอกว่าเป็นออมทรัพย์เก็บไว้น้อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องเอาเงินมาใช้2ก็คือระยะกลางหน่อยคือ LTF ใช้สิทธิ์เต็มไหมคะโดยปกติ
1: บางปีเต็มบางปีไม่เต็ม
0: ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
1: ขึ้นอยู่กับตอนที่เราคำนวณตอนที่เราคำนวณเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะได้เงินภาษีกลับมาเท่าไหร่ก็จะมี2มุมมองเนาะมุมมองแรกก็คือฉันอยากได้เม็ดเงินกลับมามากที่สุดทวงภาษีคืนให้มากที่สุดเลยแต่สำหรับแอนก็จะมองอีกมุมมองนึงว่าถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์เต็ม 100% เลยอะค่ะบางทีพอเรามาคิดเป็น return on investment น
0: ะ
1: เปอร์เซ็นต์มันต่ำกว่ากับการที่จะก็เสียภาษีไปเถอะ อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่แอนทำก็คือทำอย่างไรที่จะให้เปอร์เซ็นต์ของรีเทิร์นเนี่ยมันสูงที่สุดถึงแม้บางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ก็ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของผลตอบแทน
1: ผลตอบแทน
0: ที่อยากให้มากที่สุดนะคะแล้วเราเลือกกอง LTF เนี่ยเลือกจากอะไรเพราะเยอะทีเดียวในบ้านเราตอนนี้
1: เริ่มแรกเลยก็คือเราเลือกที่สามารถซื้อขายได้ง่ายตามธนาคารทั่วๆไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ตัดสินใจจากเราเข้าไปในเว็บไซต์เนาะเราก็ไปเลือกดูว่าผลประกอบการย้อนหลังเขาเป็นยังไงแล้วเราก็เลือกเราก็เลือกตามนั้นตามที่เขาจัดลำดับ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เลือกตามเลยนะคะแล
1: ้
0: วปันผลไม่ปันผลเราดูจากอะไรคะ
1: ตัวแอนเองชอบแบบไม่ปันผล
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าถ้าปันผลคือเงินมันออกมาไงถ้าเกิดปันผลถ้าเกิดไม่ปันผลคือเขาก็จะอยู่ในนั้นเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปทบต้นทบดอกของเขาไป
0: ค่ะแล้วเวลาครบกำหนด LTF เนี่ย5ปีในอดีตที่ผ่านมาหรือว่า7ปีในอนาคตเนี่ยนะคะเราถอนมาใช้เลยหรือเปล่าหรือว่าใช้สิทธิ์ในปีที่ใช้สิทธิ์ได้เลยไหม
1: แอนไม่ถอนออกมาแอนทิ้งเงินไว้เพราะว่าแอนมองว่าเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเน
0: ี
1: ่ยเราได้มาแล้วส่วนนึงแต่การที่ยังทิ้งเงินไว้ตรงนั้นนะคะก็คือให้เงินเขาทำงานของเขาก็จะมีดอกผลของเขามาเองเราก็เลยจะทิ้งไว
0: ้
1: แล้วก็บวกกับว่าอย่างน้อยเหมือนเป็นเงินสะสมน
0: ะ
1: แล้วถ้าวันนึงถึงจุดนึงที่เรารู้สึกพร้อมและที่อยากจะออกมาทำอะไรของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยคือเรามีเงินตัวเนี้ยที่รอให้เราหยิบออกมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งตื่นเต้นด้วยนะว่าเฮ้ยยังเอาออกมาใช้ไม่ได้เพราะว่ายังติดสิทธิลดหย่อนอยู่ยังไม่ครบ7ปีเลย
0: ค่ะแปลว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะให้เงินเนี่ยทบต้นไปเรื่อยๆเป็นเงินก้อนใหญ
1: ่
0: มากกว่าทยอยเอาออกมาใช้เรื่อยๆนะคะอันนั้นคือเรื่องของ LTF กันมาดูเรื่องของประกันชีวิตบ้างดีกว่า
1: ะ
0: นะคะใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าประกันเนี่ยก็มีทั้งแบบบำนาญกับประกันชีวิตทั่วไปที่ใช้สิทธิ์ได้เราใช้รูปแบบไหนบ้างคะ
1: แอนใช้ประกันชีวิตธรรมดามไม่ได้ใช้แบบบำนาญแต่จะมี2แบบก็คือเป็นประกันชีวิต 100% ก
0: ับ
1: เป็นประกันชีวิตบวกกับออมทรัพย
0: ์
1: ถ้าถาม total port ของตัวประกันชีวิตเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างน้อยไม
0: ่
1: ได้เยอะมากนะคะเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของประกันชีวิตสิทธิที่ได้ในเรื่องของโอกาสในการที่จะเสียชีวิตอย่างนี้มากกว่านะคะ
0: ดูเป้าหมายเป็นหลักไม่ได้ใช้สิทธิ์เป็นตัวนำ
1: ใช่ไม่ใช้สิทธิ์เป็นตัวนำแล้วก็ที่เราเริ่มมาใช้ตัวประกันชีวิตทรัพย์

0: ราะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องการเก็บออมนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะมากในส่วนของประกันชีวิต
1: นั่นสุดท้ายเรามาดูเรื่องอ่านเอฟบ้างดีกว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าอายุยังน้อยๆอยู่อย่างคุณแอนเนี่ยสักประมาณแบบ30-31เองเนาะก็ยังไม่น่าจะซื้อ IMF หรือเปล่าเพราะหลายคนเนี่ยชอบไปคิดว่า IMF เนี่ยถอนได้ตอน55ไปซื้อตอนใกล้ๆน่าจะเหมาะกว่าไหมอะไรเป็นจุดตั้งต้นนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่า IMF นี่แหละน่าจะตอบโจทย์การวางแผนเกษียณหรือว่าเรื่องภาษีกับเราได้ด้วย
0: เอาตรงๆเลยคือสิทธิ์ LTF มันเต็
1: ม
0: แล้วเราเองก็ยังไม่อยากที่จะไปลงทุนในประกันชีวิตเหลืออะไรล่ะก็เหลือ RMF แล้วเราก็มาคิดกับตัวเองคิดเหมือนทุกคนเลยโหยกว่าจะได้ถอน55
1: ค
0: ือฉันรอนานมากเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตัวเราเองก็กลับมาดูณตอนนั้นเนี่ยเราทำงานในบริษัทที่เขาไม่ได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แล้วก็คิดนะว่าแล้วเราก็น่าจะมีอายุเกิน55-60แล้วเราจะทำยังไงที่จะให้เราแบบมีแผนรองรับชีวิตหลังเกษียณก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้างั้น IMF เป็นสิ่งจำเป็นและยิ่งเราเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะให้เงินเขาทำงานของเขาได้ยาวมากขึ้นนะ 100,000 ในวันนี้มันอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในอนาคตเพราะเขามีเวลาทำงานตั้ง20ปี
1: ค่ะอันนี้ก็คือ
0: ใช่อะไรประมาณนี้เราก็เลยมองว่าลงทุนก่อนได้ก่อน
1: แต่นอกเหนือจาก30นี้คุณแอนพอทราบเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆเผื่อว่าคุณผู้ชมฟังอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะนอกจาก30นี้มีสิทธิประโยชน์อะไรอีกบ้างที่เราใช้ลดหย่อนภาษีได้บ้างมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
0: เป็นคนชอบเที่ยวเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยได้ใช้เต็มก็หวังว่าเขาจะยังมีต่อไปไ
1: ม่15,000ปีนี
0: ้15,000ใช่แล้วก็อย่างบางช่วงที่เขาแบบจะมากระตุ้นการใช้จ่ายรัฐบาลจะออกมาว่าซื้อของผ่านทางระบบนู่นนี่นั่นจะได้สิทธิเท่านี
1: ้
0: ก็ใช้เต็มเหมือนกันในที่ผ่านมา
1: ใช้สิทธิ
0: ใช้สิทธิ์เต็มที่เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอมีประกาศมาปุ๊บก็ใช้เลยเพราะฉะนั้นคือแอนก็จะค่อนข้างอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องภาษีอยู่ตลอดเหมือนกัน
1: เป็นคนตามข่าวด้วย
0: ตามข่าว
1: น
0: ะคะ
1: เหมือนช็อปช่วยชาติปีที่แล้ว
0: ช็อปช่วยชาติอันนี้เลย
1: ใช้สิทธิ์เต็มเลย
0: เต็มที่เลย
1: แต่คุณแอนพูดน่าสนใจเพราะบอกว่าเพราะต้องใช้อยู่แล้วไม่ได้ซื้อโดยไม่มีความจำเป็นแต่ต้องการใช้สิทธิ์แต่ว่าเป้าหมายคือใช้อยู่แล้วก็เลยใช้สิทธิ์พ่วงไปด้วยนะคะอย่าให้เรื่องสิทธิประโยชน์มานำเหนือความต้องการหรือว่าเหนือเป้าหมายของเรานะคะนอกเหนือจากเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเห็นบอกว่าส่วนตัวก็ลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งของตนเองใช้ช่องทางไหนในการลงทุนบ้างคะ
0: ก็คือเราเลือกสิ่งที่เราถนัดก็ต่อยอดจากงานประจำที่เราทำเนี่ยค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเราถนัดอะไรชอบอะไรในการของลงทุนของแอนมันก็จะเป็นการลงทุนอีกแบบนึงและไม่ใช่การลงทุนผ่านกองทุนหรือตลาดเงินแต่จะเป็นการลงทุนกับตัวเองการลงทุนกับตัวเองก็คือพยายามศึกษาหาความรู้เวลามีสัมมนาหรือมีบทความอะไรเราก็จะอ่านเรื่อยๆอัป
1: เดตตลอดเวลา
0: อัปเดตตลอดเวลาเพราะแอนเชื่อว่าสุดท้ายวันนึงถ้าโอกาสมันจะมาและถ้าเรามีความพร้อมเราจะมีความพร้อมที่จะไปgrab โอกาสนั้นทันทีแล้วก็บวกกับว่าอย่างที่บอกทุกอย่างต้องใช้เงินในการลงทุน
1: ใช่ค่ะ
0: แอนก็มีเรื่องการวางแผนเก็บออมตรงเนี้ยซัพพอร์ตอยู
1: ่
0: ก็จะเป็นช่องทางในการที่เราจะออกไปทำอะไรเป็นของตัวเองทำในสิ่งที่ถนัด
1: เพราะว่าไม่มีโชคสำหรับความสำเร็จนะคะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแต่เป็นการเตรียมความพร้อมไว้จนถึงเวลาที่โอกาสเหมาะสมนะคะเราพร้อมโอกาสมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในการคว้าโอกาสนั้นๆให้อยู่กับเราไปได้นานๆด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือมุมมองของคุณแอนนะคะนวรัตน์สมัยพานิชนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งนะคะแล้วก็วางแผนทุกย่างก้าวของชีวิตจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินด้วยนะคะเราก็เลยเห็นมุมมองของเธอที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมหลายด้านทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนำไปหยิบใช้ด้วยโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะของมนุษย์เงินเดือนวันนี้ขอบคุณคุณแอนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณร้านสวยๆนะคะสยามสปริงบริสโตลนะคะที่อยู่สาทรซอย1นะคะที่ให้เรามาพูดคุยกับคุณแอนแห่งนี้ด้วยค่ะส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีของมนุษย์เงินเดือนกันต่อค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
1: ปกติแล้วนะคะมนุษย์เงินเดือนนอกเหนือจากจะต้องตั้งใจทำงานเพื่อให้มีรายได้เยอะๆแล้วยังต้องรู้จักเก็บออมเงินเพื่ออนาคตและบริหารรายจ่ายอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้วันนี้เราเลยมีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้มีอะไรบ้างค่ะ
3: การวางแผนภาษีนะครับเป้าหมายของการวางแผนภาษีเลยคือทำยังไงเราจะเสียภาษีให้มันน้อยที่สุดอันที่สองเลยถ้าจำเป็นต้องเสีย ทำยังไงเสียภาษีให้ช้าที่สุดถ้าเราสามารถเรียกคืนได้ทำยังไงเราจะเรียกคืนภาษีให้ได้มากที่สุดและทำยังไงเราถึงจะเรียกคืนภาษีได้เร็วที่สุดทีเมื่อเรารู้จุดประสงค์ของการวางแผนภาษีตรงนี้นะครับเรามาดูกันละว่าเราจะวางแผนภาษีได้ยังไงบ้างก่อนที่เราจะวางแผนภาษีได้นะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่ากรมสรรพากรเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการคิดภาษีของพวกเรายังไงบ้างกรมสรรพากรจะคิดภาษีของพวกเรานะครับบนเงินได้สุทธิเท่านั้นทีนี้เงินได้สุทธิคืออะไรเงินได้สุทธิก็คือเงินได้พึงประเมินลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนเราก็มาดูแล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราจะวางแผนภาษีได้ไงบ้างมนุษย์เงินเดือนนะครับเป็นมนุษย์ที่อาชีพที่เรียกว่ามีกำทางภาษีคือเราหักค่าใช้จ่ายได้น้อยมากได้แค่ 40% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 เพราะฉะนั้นเงินได้เรายิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ตามเราก็หักได้แค่ 60,000 อย่างเช่นเรามีเงินได้อยู่ล้านหนึ่งเราก็หักค่าใช้จ่ายได้แค่60,000มนุษย์เงินเดือนนะครับถ้าอยากจะวางแผนภาษีเสียภาษีให้น้อยมนุษย์เงินเดือนจะต้องมาที่ตัวเรื่องของค่าลดหย่อนทีนี้จะมาค่าลดหย่อนได้ยังไงบ้างครับอันที่1เลยมนุษย์เงินเดือนต้องทราบก่อนนะครับว่าตัวเองมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรบ้างสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับผมอยากจะขอแบ่งเป็น2อันง่ายๆก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีทางด้านของค่าลดหย่อนแบบพื้นฐานค่าลดหย่อนแบบพื้นฐานมีอะไรบ้างก็คือค่าลดหย่อนที่แบบเราได้มากับตัวเราอยู่แล้วอย่างเช่นค่าลดหย่อนส่วนตัวเราได้ค่าลดหย่อน 30,000 ส่วนตัวอยู่แล้วนี่ไม่ต้องวางแผนอะไรอันที่2ค่าลดหย่อนคู่สมรสจะมีกรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้นะครับเราลดหย่อนได้ 30,000 อันที่3คือค่าลดหย่อนของบุตรเราสามารถลดหย่อนลูกได้ถึง 17,000 บาทต่อคนก็สามารถลดหย่อนในเรื่องของเงินบริจาคได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิพวกนี้นะครับเป็นค่าลดหย่อนที่เป็นพื้นฐานที่ได้มาโดยไม่ต้องแสวงหาแต่มันจะมีค่าลดหย่อนอีกตัวนึงนะครับถ้าลดหย่อนที่เราต้องหาถึงได้มาค่าลดหย่อนตัวนี้นะครับผมจะขอเรียกว่าเป็นค่าลดหย่อนที่เกิดจากการออมเงินแล้วกันเนาะค่าลดหย่อนที่เกิดจากการออมเงินตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างเราสามารถซื้อประกันชีวิตนะครับโดยเบี้ยที่เราซื้อประกันชีวิตเนี่ยเราสามารถลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาทเลยหรืออย่างกรณีเราซื้อ RMF เราสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับ 15% ของเงินได้แต่ไม่รวมกับกองทุนสะสมในสำรองชีพนี่ต้องไม่เกิน 500,000 จากเดิมมี 100,000 บวกไอ้ตัวนี้ 500,000 เป็น 600,000 แล้วถัดมามีอะไรอีก LTF เราสามารถลดหย่อน LTF ได้อีก 15% ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 500,000เอาแค่3ตัวนี้ครับ101บวก500,000บวก500,000คือ1,100,000บาทเพราะฉะนั้น1,100,000บาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของค่าลดหย่อนเราเยอะมากเลยผมแนะนำนะครับใช้สิทธิ์ให้เต็มเพดานที่กฎหมายให้แต่เชื่อไหมมีหลายคนไม่อยากซื้อไม่ว่าจะเป็น RMFLTF หรือประกันชีวิตไม่อยากซื้อเหตุผลเพราะถ้ามองในด้านของประกันชีวิตคนไม่อยากก็มองว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆไม่ใช่ทั้ง RMF LTF ประกันชีวิตเป็นการออมเงินเงินที่เราซื้อเป็นของเราอยู่มีดอกผลงอกเงินของเราอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราได้เลยนะครับคืออะไรณวันที่เราซื้อ RMF LTF ประกันชีวิตเรากำลังทวงภาษีที่เราเสียไปให้กับกรมสรรพากรนั้นทวงคืนมาผมยกตัวอย่างฐานภาษีเราอยู่ที่ 20%เราซื้อประกันชีวิต 100,000 ตอนที่เราซื้อประกันชีวิต 100,000 เราทวงภาษีคืนจากกรมสรรพากรได้เท่าไหร่ 20% ของ 100,000 คือ 20,000 บาททันทีแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อเลยนะครับ 20,000 บาทนั้นเราเสียกรมสรรพากรไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรารู้สิทธิ์แล้วใช้วางแผนการลดหย่อนเสร็จแล้วครั้งนี้มันถึงวิธีการเลือกแผนภาษีที่เหมาะสมอันที่1เลยถ้าเรามีเงินมากพอซื้อมันครบทุกอย่างแต่ถ้าเรามีเงินไม่ได้เยอะมากนะครับมองในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราเลยว่าอะไรที่จำเป็นสำหรับเราตอนนี้อย่างเช่นสมมติเราเป็นคนที่มีภาระครอบครัวเยอะเลือกประกันชีวิตก่อนแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีภาระครอบครัวแต่เราวางแผนในเรื่องของการเกษียณอายุเลือก RMFหรือถ้าเราวางแผนอยากจะมีบ้านในปีนี้นะครับหรือวางแผนจะซื้อบ้านในอนาคตอันใกล้แนะนำนะครับรีบซื้อบ้านก่อนเมษายนปีนี้เพราะอะไรเพราะเราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในเรื่องของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ลดหย่อนบ้านได้ก็คือ 20% ของราคาบ้านที่ไม่เกิน3,000,000บาทเพราะฉะนั้นเราวางแผนตรงนี้ให้ครบถ้วนและมีอย่างหนึ่งตอนที่เราซื้อ RMF LTF ประกันชีวิตอย่าซื้อปลายปีนะถ้าจะซื้อปลายปีแจ้งฝ่ายบุคคลเลยว่าในปีนี้เราจะซื้อเท่าไหร่บ้างฝ่ายบุคคลจะคำนวณภาษีให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเราจะเสียภาษีน้อยลงถ้าเราทำอย่างนั้นนะครับในแต่ละเดือนเราจะมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเพราะเราเสียภาษีน้อยลงถ้าเกิดเราใช้ในเรื่องของเรียกคืนภาษีให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นการวางแผนภาษีของมนุษย์เงินเดือนนะครับสำคัญมากๆเรื่องค่าลดหย่อนใช้ให้คุ้มใช้ให้เร็วนะครับมี2คำที่อยากจะฝากเอาไว้ครับ
1: เห็นไหมคะว่ามนุษย์เงินเดือนถ้ารู้จักใช้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะ

แล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดอิสรภาพทางการเงินก็ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่ารายได้จะมากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกไปที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ช้าอะไรกันขนาดนี้นะถ้าขับช้าขนาดเนี้ย
1: ลงประชุมเลยปะ
2: รู
0: ้รู้ไหมว่าคนกำลังจะรีบไปหาผู้อ่ะต้องบีบแตรได้สักหน่อยละ3-4
3: อะไรจะรีบไปไหนกันเนี่ยถ้ารีบแล้วทำไมไม่ออกมาตั้งแต่5:00เลยล่ะ
0: อุ๊ยอย่างนี้มันต้องแซงซ้ายไปก่อนไม่รอแล้วนะ
3: เมื่อกี้รถชนกันเหรอขับรถประสาอะไรกันเนี่ยอ่อนหันเหลือเกิน
4: โอ้ยฉันไหวแล้วนะ
3: นั่นเสียงใครอ่ะ
4: ฉันเองแม่ยานาคแสนสวยพี่เธอไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าทำผิด
3: ผิดอะไรอ่ะ
5: ฮัลโหลครับคุณฮิโรชิครับครับอีกเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีถึงครับตัวเลขที่เซ็นสัญญานี่เท่าไหร่เหรอครับฮะ25ล้านเหรอครับจะรีบไปแบบนี้เหรอครับสวัสดีครับ
6: คือขับช้าไม่ควรแช่ขวานะมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้ต้องตกไฟสูงเตือนสักหน่อยละ
3: ไอ้นี่ก็อีกคนเราจะให้ฉันเร่งได้ไงล่ะในเมื่อฉันขับตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วฉันไม่ผิดนี่ไม่หลบหรอก
4: ไม่เธอกำลังคิดผิดให้เธอขับมาด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าคันหลังขับมาเร็วกว่าเธอต้องหลบให้และรู้ไหมว่าการขับช้าขวางเส้นทางผิดพรบจราจรมาตราที่35
7: A few minutes later
8: ฮัลโหลครับคุณเคนนี่มา15นาทีหรือ15ชั่วโมงครับ
5: ครับเดี๋ยวก่อนครับคุณฮิโรชิฮัลโหล
8: ซายโยนาระนะครับ
5: โหย
4: ถึงแม้ฉันจะมีอิทธิฤทธิ์มากมายแค่ไหนแต่ฉันก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกนะมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและการกระทำของเธอ
3: ได้ค่ะ
4: ไปละบาย
3: โอ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยหวยยังไม่ได้ขอเลยโถ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรดีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ความหลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบก้อยรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในเกือบทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมหากเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: อีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นที่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นอ่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบวัตถุดิบตรงนั้นอ่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็ข้าวคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือ1เราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อาจสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวัน2วันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆ ก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยโอเคแสดงว่าชาได้แล้ว

0: าชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
1: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารล้อมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ไปนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลงหาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันนี้มีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเพาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆอ่ะค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาคือเห็ดเพาะแต่เห็ดเพาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเพาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเพาะขายได้ตลอดทั้งปี

ตอนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

หลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวนึงค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

0: าหารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากมากคือข้าวเหนียวหางงอกค่ะข้าวหางงอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเพาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางงอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางงอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้โหยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละยักษ์เจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเพาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพที่เดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลานะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาโดยเฉพาะทำให้ปลามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆถ้ามีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยา

0: การทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทำเอาความชื้นออกมามากทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นการที่ว่าเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ยกินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมปลายๆอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันเนี้ยที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวเนี้ยแหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมเพลเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
2: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะดังนั้นทุกอาหารนะครับเราจะมีปลาเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารเลยครับบางคนในอีสานชอบปลาที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาโหน่งแต่บางคนก็ชอบปลาที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาหอมเนื้อปลาก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาให้เฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุณภาพดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาบองกับผักก็กินได้ปลาบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาบองไปกินคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปแค่คู่กับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำหนึ่งวันเก็บได้ประมาณ3วันทำหนึ่งวันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลย ขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่ตกทอดกันมานะครับจากบรรพบุรุษของผมเองเนื้อปลาเราต้องคัดเนื้อปลาอย่างดีนะครับแล้วก็ให้มันเหลือก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

ปีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสนะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกซ์รวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: เมนูแกงหัวปีใส่ปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาร้าได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอนโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูตความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช้ปลาดังนั้นอ่ะอย่างหนึ่งคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตแล้วก็ปัจจุบันความสวยงามได
1: ้ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบ้องที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

0: จากฐานข้อมูลหนึ่ง
1: ในห้าสาเหตุการตายหลักของคนไทยนะคะคือการฆ่าสิ่งที่สุดเป็นบนท้องถนนค่ะ
2: ผมไม่แปลกใจเลยสักนิดที่ได้ยินข้อมูลพวกนี้ที่มีคนตายมากมายบนท้องถนนก็เพราะว่ายังมีคนที่ขับขี่ไม่ปลอดภัยไม่เชื่อเลยครับผมจะพาคุณรู้จักพวกเขา
3: บูม
4: นักศึกษาจบใหม่อนาคตไกลแต่ใจร้อนวัยรุ่นก็อย่างเงี้ยคันเนี้ยพ่อแม่ซื้อให้เพราะลูกฉันเป็นคนดีเกมอดีตสายซิ่งกลับใจหันมาเอาดีทางขับรถส่งของเดี๋ยวนี้ขับดีขึ้นเยอะแต่ถ้ารีบเมื่อไหร่ก็พร้อมเหยียบไม่ยั้งเฉยยังไม่มาตื่นสาย
5: ข้าม
4: กันนักธุรกิจตกอับผับโดนปิดติดหนี้ไม่มีจ่ายจังหวะนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจนกันเลยเอาสมบัติชิ้นสุดท้ายมาแปลงโฉมและให้บริการแท็กซี่ VIP คนสู้ชีวิตไอเนี่ยไอประจันตัวจี๊ดเลยนักเลงขี้เมาติดเหล้าคุมแถวนี้อยู่อย่าไปสร้างกับมันเชียวมันพร้อมบวกมันชื่อมันนั่นแหละคนสุดท้ายสวยนางไม่เคยเหยียบคันเร่งเกิน60สักทีเพราะนางเชื่อว่า
6: การขับรถเร็วเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
4: แต่นางไม่เชื่อนะว่าการขับรถผิดเลนก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันทีนี้ก็ลองดูเลนขวา
6: อุ๊ยลงเชียว

0: ดูเหมือนจะมีคนหัวร้อนซะแล้วครับคนสวยก็ยังคงขับรถใจเย็นต่อไปแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมี2คนที่เริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนั่นก็คือเกมต้องไปส่งของก่อนร้านเปิดตอนนี้เหลือเวลาให้เขาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นและไอ้คนคือเฉยอ่ะมาละจริงๆไม่ได้ชื่อเฉยแต่เพราะเป็นคนช้าเพื่อนก็เลยเรียกว่าเฉยนี่ก็ตื่นช้าออกจากบ้านช้าเลยต้องมารีบบนท้องถนน
1: นั่นขับแซงกันกับประจันมาละ
0: เร็วเชียวจังหวะนี้เกมเหลือเพียง3นาทีสุดท้ายเกมไม่รอช้าตัดสินใจใช้สกิลอดีตนักซิ่งขับรถออกซ้ายเฉื่อยขับมาด้วยความไวเห็นเกมดีรถออกไปตกใจข้างหน้าคือรถบูมทำยังไงดีผมลืมบอกไปเขาตัดสินใจช้าด้วยครับในขณะที่เฉื่อยและบูมไม่ได้ไปต่อเกมดูเหมือนจะแก้สถานการณ์ได้ดีเห็นทางโล่งก็ต้องเร่งแล้วก็เกม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ว่ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกเคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขั

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียด

ได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าเออฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าเออจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยนึงนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าเออจริงๆแล้วความเครียดนี่มันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเคืองนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเออเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ

พื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเราคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดเนาะวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนบอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นเนาะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทั้งทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะ
พาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางที
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามัน

แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัด นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: งานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคือในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: อนที่4นิดหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
0: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
1: ไอเทมกินเกมใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่หนีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชนายส่วนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหนิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอก

0: เลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
1: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
0: ความจริง

0: ครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาadapt apply หรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต
1: ่
0: แล้วในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับผม
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได
0: ้อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บออกโค้งนิดนึงเคิร์ลนิดนึง
1: ใช่
0: เคิร์ลนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
1: วอลลุ่มใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
0: เหมือนในโฆษณาที่เขา
1: ใช่ครับฟิลนั้น
0: สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาได้เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับอย่างได้เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นน่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
0: ได้เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
1: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
0: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
1: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าได้เป่าผมแล้วทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำได้เป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกได้เป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
0: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาท
1: ี
0: อ่ะ3นาทีเสร็จแล้ว
1: ใช
0: ่ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
1: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยอ่ะตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
0: โดนผม
1: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
0: มันจะโดนดึงเข้าไป
1: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
0: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็แวบ
1: ใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
0: อ
1: ๋
0: อ อ๋อจริงผมเราก็ไม่ควรโด

0: โดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
1: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่าย
0: อ๋อ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดนะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบัวประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
0: แสดงว่าไอ้ตัว 15,000 ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
1: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้น
0: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
1: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
0: อ๋อ oh.
1: ใช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
0: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
1: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
0: 15,000 บาท
1: ใช
0: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
1: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเงี้ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
0: ้อ๋อเลือกทิศทางการหมุนได้
1: ใช่ครับ
0: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะหมุนเก็บขึ้นไปเรื่อย
1: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนนะฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
0: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
0: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
1: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของ อุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
0: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
1: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 บาท
0: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
1: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมครับโดยตรงนะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงนะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
0: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
1: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับ
0: ใช่แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
1: ใช่ครับอ่าฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
0: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
1: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
1: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
0: องศาเซลเซียส
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
1: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: เนี่ยครับ
1: มันก็จะได้เป็นแบบว่าเธอผมถ้าเราอยากจะได้ร้อนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
2: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
1: ไปที่ใดไหมครับ
2: ได้ครับ
1: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
2: ร้อนสุดแรงสุด
1: แรงสุดครับจะดีที่สุด
2: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
1: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
2: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนดูตามไปด้วย
1: ถ้าเป็นในลักษณะของท่านก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
2: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นรอนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
1: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งใช้เ

0: จ้าตัวม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมันถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: นี้ใช
0: ่ต่อไป
1: ต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมีความ
1: ใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
0: นั่นแสดง

0: ลว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นค่าจะหนีบรอบเดียววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
0: แสดงว่าจบการสาธิตนี่ต้องโกนผมให้นางแบบไหมครับ
1: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบร้อนได้ด้วยทำเป็นร่อนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
0: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอคร
1: ับ ได้ครับแต่นี่ครับมันก็จะกลายเป็นร่อนได้เลย
0: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
1: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
0: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
1: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมอะครับเยอะมากอะฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
0: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
1: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได
0: ้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
1: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู
0: ่คือไม่ต้องมีไดร์ก็ได้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดร์แล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้พัดลมอะไรอย่างนี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้ใช
0: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอาคือถ
1: ้
0: าใช้ไดร์เป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดร์เป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี
1: ้ใช่ครับไดร์เป่าผมก็คือมันจะทำร้อนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
0: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
1: ใช่ครับ
0: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
1: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
0: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
1: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วย
0: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากมากที่มาให้ความรู้กันนะครับ
1: ขอบคุ
0: ณนางแบบเราด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟน์ไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ความหลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบก้อยรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในเกือบทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมหากเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: คนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นที่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นอ่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบวัตถุดิบตรงนั้นอ่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็ข้าวคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือ1เราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อัดสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวันสองวันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆ ก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยก็โอเคแสดงว่าช้าได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
0: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารล้อมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ปลายนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลง หาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันนี้มีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเพาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆอ่ะค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาคือเห็ดเพาะแต่เห็ดเพาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเพาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเพาะขายได้ตลอดทั้งปี

ตอนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

หลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวนึงค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

ท้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

0: ารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางอกค่ะข้าวหางอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างนึงของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าๆสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้โหยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละยัดเจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเผาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเผาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพที่เดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลานะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาโดยเฉพาะทำให้ปลามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆถ้ามีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทำเอาความชื้นออกมามากทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นการที่ว่าเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่าย

0: ายที่สุดคนอีสานเนี่ยกินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมปลายอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลือเนี่ยที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวนี้แหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมพลีเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดทางใดทางหนึ่ง
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
2: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะดังนั้นทุกอาหารนะครับเราก็จะมีปลาเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารแหละครับบางคนในอีสานชอบปลาที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาโหน่งแต่บางคนก็ชอบปลาที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาหอมเนื้อปลาก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาเฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุ้มดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาบองกับผักก็กินได้ปลาบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาบองไปกินคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปแค่คู่กับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำหนึ่งวันเก็บได้ประมาณ3วันทำหนึ่งวันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่ตกทอดกันมานะครับจากบรรพบุรุษของผมเองเนื้อปลาเราต้องคัดเนื้อปลาอย่างดีนะครับแล้วก็ให้มันเหลือก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

ปีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสนะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกรวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: เมนูแกงหัวปีใส่ปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาร้าได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอนโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูทความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช้ปลาดังนั้นอย่างหนึ่งคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตแล้วก็ปัจจุบันความสวยงามได
1: ้ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบ้องที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่ลิ่นโหนงและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้า

เราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

ัสตอมไมซ์จากชิ้นเดียวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกองค์ประกอบมาได้หลายๆอย่างนะครับให้คนที่มากินเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆกับคัสตอมไมซ์ที่ทำการเปลี่ยนรูปแบบจานนี้ด้วยนะครับ

วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะตนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันมีผลกับทุกด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะ

บางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดู

ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเคืองนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดของวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่
ล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเออเรา

เราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นนะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทั้งทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งนึงที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิด

ก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทางนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: ทุ่งท่าร่ายรำที่งดงามทรงพลังรับกับจังหวะดนตรีเร้าใจขับบทกลอนในทำนองเฉพาะถิ่นส่งเครื่องตามแบบกษัตริย์สวมเสื้อทรงสูงอาภรณ์ถักร้อยด้วยลูกปัดหลากสีติดปีกหางคล้ายนกต่อเล็บยาวโค้งงอนดูโดดเด่นยามร่ายรำนี่คือเอกลักษณ์ของโนราหน้าตยลักษณ์พื้นบ้านภาคใต้ที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ
1: ถูกเรียกว่าโนราเนื่องจากว่าเวลาแสดงก็ยังแต่งกายด้วยโนราชุดลูกปัดนี่แหละครับแบบนี้นะครับอันที่สองก็จะมีทัพมงกลองปีย่งเฝงตัวอยู่ในกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นอันที่สามขณะที่ร้องไปเนี่ยก็ยังใช้สำเนียงภาษาถิ่นใต้ถิ่นไทยภาคใต้อยู่ในกิจกรรมนั้นถือว่าเป็นการประยุกต์แต่ยังเห็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นโนราปรากฏอยู่
0: บนเส้นทางการค้าทางทะเลเมื่อหลายร้อยปีก่อนสมัยศรีวิชัยเมืองท่าหลายแห่งในหมู่เกาะมารายูรวมถึงดินแดนแถบนี้คือจุดแวะพักสินค้าการเข้ามาของผู้คนได้นำพาวัฒนธรรมและศรัทธามาผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นที่สำคัญคือวัฒนธรรมอินเดียซึ่งมีทั้งศาสนาพุทธและพราหมณ์วิถีชาวบ้านปรับเปลี่ยนไปจากการเส้นไหว้ผีที่เคยเป็นมาสู่พิธีกรรมที่ซับซ้อนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานเชื่อว่าการแสดงโนราในพิธีกรรมน่าจะมีมาตั้งแต่นั้น
1: คนภาคใต้นะครับเชื่อในเรื่องของอำนาจได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษมาโกนเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรต่างๆที่เขาทำเพื่อการบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษโดยความละเอียดประณีตโดยจิตใจที่บริสุทธิ์โดยความตั้งใจในการทำคนจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในกิจกรรมพิธีกรรมนั้นมากยิ่งขึ้นเมื่อโนราไร่รำมีความสวยงามด้วยในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของพลังจิตพลังบารมีแล้วก็พลังเรื่องความเก่งกล้าทางด้านไสยศาสตร์นี่คือบุคลิกลักษณะของคนภาคใต้ที่ว่ามีความเป็นนักเลงแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือยึดมั่นแล้วก็สามารถจะพึ่งพาในเรื่องของต่างๆได้นะครับ
0: โนราผูกพันกับวิถีชาวใต้ได้รับความนิยมแพร่หลายในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาถือเป็นรูปแบบของละครรำที่เก่าแก่ที่สุดของไทยไม่มีหลักฐานความเป็นมาแน่ชัดหากบอกเล่าด้วยตำนานท้องถิ่นแตกต่างกันไปเชื่อกันว่าท่ารำโนรามีจำนวน12ท่าสืบทอดผ่านตัวบุคคลและสายเลือดเป็นภูมิรู้จากสายตระกูลโนรา12สายในอดีตก่อนมาแสดงเพื่อความบันเทิงโนรามีรากมาจากพิธีกรรมเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษและดำเนินวิถีแนบแน่นอยู่กับพระพุทธศาสนา
2: ถ้าเราไปดูโนราโรงครูจริงๆนะคะโดยที่ว่าเราไม่ใช่ดูแค่ความเพลิดเพลินแล้วเราก็หยิบเอาคำของโนราคำกลอนต่างๆที่เป็นภาษาท้องถิ่นใต้เนี่ยนะคะมาดูทุกคำล้วนแล้วแต่ซ่อนปริศนาของธรรมะไว้ทั้งหมดสอนเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีหลักธรรมทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็สอนชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาจะไม่ค่อยมีเวลามาฟังธรรมนะคะหรือว่าไม่มีเวลาเข้าวัดเขาอาจจะทำงานไร่งานนานะคะทำเกษตรกรรมแต่พอมีความบันเทิงเข้ามาเนี่ยเราสามารถจะสอดแทรกทำได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าเราไปนั่งสมาธิเนี่ยคงจะเบื่อแต่ถ้าเกิดว่ามีความบันเทิงเข้ามาเราก็จะสอดแทรกกุศโลบายทางธรรมเข้าได้ง่ายขึ้น
3: ต้องใช้ว่าคนในภาคใต้ยังคงอินอยู่กับการแสดงมโนราแม้กระทั่งเด็กเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็พบว่าลูกหลานเนี่ยค่ะเวลาที่ดนตรีโนราแบบตีขึ้นในการที่เขาจะแสดงมโนราเด็กเล็กๆน้อยนะคะ2ขวบ3ขวบจะไปยืนอยู่หน้าเวทีแล้วก็ไปเต้นด้วยแบบมันคือเด็กกับดนตรีหรือคนทั่วไปกับดนตรีนอกจากเรื่องของพิธีกรรมที่มโนราเป็นสื่อกลางในการแบบว่าเชื่อมโยงตาหลวงกับลูกหลานส่วนหนึ่งคือโนรายังคงนำทำหน้าที่ของความบันเทิงได้อยู่เพราะฉะนั้นคือมันตอบโจทย์2 อย่างมันจึงยังคงดำรงอยู่ได้

มากไปกว่าการแสดงโนรามีความหมายเพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและที่พึ่งทางจิตวิญญาณหลายรอบทะเลสาบสงขลาสืบทอดกันมาอย่างมั่นคงเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นใต้จนถึงวันนี้ก็ยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไป

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

ลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหลียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิดนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 ทางช่องไทย PBS ครับแล้วคุณผู้ชมตัวทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีนะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS สวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยครับมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหรือไร่มันสำปะหลังเปลี่ยนเป็นลานกางเต็นท์ชมวิวเขาจอมทองหรือฟูจิคอนบุรีแหล่งท่องเที่ยวดังจังหวัดนครราชสีมาหนักท่องเที่ยวชมสะพานลูกบวบหลังเปิดใช้งานระหว่างเตรียมซ่อมสะพานมอนจังหวัดกาญจนบุรียอดจองที่พักแน่นรับปีใหม่สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตวิศวกรจังหวัดขอนแก่นปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลายสายพันธุ์ขายหัวมันและยอดพันธุ์เน้นตลาดออนไลน์เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลาเจอ

0: ปัญหาราคาตกต่ำแล้วก็เลี้ยงยากขึ้นนะครับก็เลยหันมาทดลองเลี้ยงปูดำแบบธรรมชาตินะครับเริ่มได้รับความนิยมได้ปูคุณภาพดีด้วยครับแล้วก็ขายได้ราคาเอาไว้เป็นตัวเลือกสร้างอาชีพเสริมไม่ต้องคอยดูแลมากด้วยครับการเลี้ยงปูดำระบบเลียนแบบธรรมชาติภายในบ่อดินเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับพร้อมทำระบบระบายน้ำตามธรรมชาติด้วยน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลครับในพื้นที่บ้านบางปูหมู่4ตำบลท่าฉางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสามารถสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำนะครับโดยการรวบรวมลูกปูดำราคาตัวละประมาณ15บาทแล้วแต่ขนาดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขนาดกว้างของกระดองประมาณ3นิ้วนะครับจากนั้นก็นำมาพักในถังขนาดใหญ่พร้อมนำน้ำในบ่อดินมาใส่ครับเพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับปูหรือว่าให้ปูเนี่ยได้ปรับสภาพน้ำจากบ่อเลี้ยงจริงก่อนปล่อยลงไปในบ่อดินนะครับที่ต้องมีน้ำสะอาดมีธาตุอาหารมีดินก้นบ่อเหมือนกับป่าชายเลนนะครับแล้วก็มีแปลงต้นพืชแปลงต้นสัตว์เป็นอาหารด้วยนายขจรศักดิ์มณีศรีอายุ28ปีเป็นเจ้าของบ่อเล่าว่าบ่อดินเดิมอันนี้ใช้เลี้ยงกุ้งมาก่อนนะครับแต่ว่าเจอปัญหาทั้งโรคเยอะราคาก็ไม่แน่นอนนะครับเลยเปลี่ยนมาเลี้ยงปลากระพงขาวก่อนแต่ก็เจอปัญหาราคาตกอีกครับไม่คุ้มต่อการลงทุนจึงปล่อยบ่อว่างมาอยู่หลายปีจากนั้นเลยศึกษาครับการทำน้ำที่สะอาดแล้วก็มีอาหารตามธรรมชาติที่เหมาะกับปูดำและลองเลี้ยงครั้งแรกนะครับก็เลยไปซื้อลูกพันธุ์จากภายนอกมาแต่พบว่าอัตราการรอดน้อยครับเลยเปลี่ยนมาซื้อลูกปูขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านจับได้จากธรรมชาติมาเลี้ยงแทนนะครับโดยเลี้ยงแบบเลียนแบบธรรมชาติเป็นหลักนะครับให้ปูหากินเองแต่ว่าคอยเสริมอาหารพวกหอยแล้วก็เนื้อปลา2ครั้งต่อสัปดาห์ให้ครับ
1: ครับพอดีบ้านอยู่เนี่ยริมทะเลด้วยแล้วจากเมื่อก่อนเลี้ยงปลากระพงแล้วก็มันเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงกุ้งแล้วมันไม่ได้อะไรก็ลองฝันมาเลี้ยงปูดูครับด้วยมันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะครับเพราะว่ามันสามารถหากินด้วยของมันเองได้เราแค่เอาลูกปูตัวเล็กๆมาปล่อยไว้ครับแล้วก็มันก็หากินของมันเองได้ครับด้วยผมทำงานประจำด้วยไม่มีเวลาด้วยครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้ครับ
2: ในส่วนของปูดำนะครับปัญหาการตลาดค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรเลี้ยงไม่หลายรายนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับจากการเลี้ยงกุ้งนะครับจากการเลี้ยงปลานะครับมาสู่การเลี้ยงปูนะครับซึ่งช่องทางตลาดในขณะนี้ที่เกษตรกรนะครับดำเนินการอยู่ก็คือในส่วนของช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีการขายตามบ้านนะครับซึ่งผลผลิตยังไม่เยอะแล้วก็ในส่วนของต่างอำเภอนะครับก็ถนนนะครับในเรื่องของวิชาการประสานประมงต่างๆนะครับมาดูแลพื้นที่ขึ้นทะเบียนรับขึ้นทะเบียนนะครับบ่ออาหารที่เพาะเลี้ยงนะครับสัตว์น้ำเพื่อมีเหตุอุทกภัยหรือว่าเหตุภัยต่างๆนะก็จะได้มีการช่วยเหลือได้
0: ตอนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆเมื่อ3ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าขอบบ่อมันเตียนโล่งเกินนะครับไม่มีต้นไม้แล้วก็หญ้าเลยก็เลยปลูกหญ้าแล้วก็ต้นไม้แบบป่าชายเลนขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาปูคลานหนีออกจากบ่อได้เป็นอย่างดีลดอาการตกใจของปูครับปูจะได้ไม่คลานหนีออกนอกบ่อซึ่งกว่าที่จะเข้าใจธรรมชาตินะครับก็ต้องเรียนรู้กันอยู่นานเพื่อให้เข้าใจปูดำมากที่สุดนะครับตอนนี้การขายก็เน้นขายทางออนไลน์เป็นหลักนะครับคุณผู้ชมเวลาที่มีลูกค้าสั่งเข้ามาก็ค่อยเอารอบเนี่ยไปวางดักให้พอได้ตัวครบนะครับก็ค่อยส่งขายกันเผื่อใครอยากอุดหนุนนะครับมีเบอร์ให้ติดต่อ0942545819ครับส่วนสัตว์อีกชนิดนะครับที่เลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยหากินเองแล้วก็ได้ผลดีไม่แพ้เหมือนกันนะครับก็คือเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เป็ดนะครับอยู่ที่บ้านของคุณลุงวัยเกษียณคนนี้ช่วงนี้อากาศก็กำลังหนาวเลยครับต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการเปิดพื้นที่ให้ไปตากแดดนะครับแล้วก็ต่อยอดเอามาทำอาหารตามสั่งจากไข่ไก่สดเอามาขายรับสร้างรายได้เสริมที่จังหวัดพิษณุโลกครับอากาศที่เริ่มหนาวในช่วงนี้ครับที่บ้านใหม่ตะวันตกตำบลวัดพริกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ทำให้ลุงคำนวณเสพสายอ่อนอายุ63ปีครับเป็นอดีตพนักงานธนาคารวัยเกษียณแล้วก็ปล่อยไก่ออกจากเล้ามาตากแดดหาอาหารกินนะครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเอาเข้าเล้าแล้วก็ปิดเล้าให้ดีไม่ให้โดนลมหนาวมากนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยและออกไข่สม่ำเสมอด้วยแถมยังเปิดเสียงเพลงจากวิทยุทรานซิสเตอร์ครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้ไก่ไข่ แล้วก็มีเป็ดไล่ทุ่งที่ก็นำมาเลี้ยงควบคู่กันไปด้วยครับก็เลยเก็บไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับไปขายแบบคละขนาดได้ราคาแผง130บาท1วันเก็บได้ประมาณ 13-14 แผงครับลุงคำนวณบอกว่าเริ่มต้นจากการซื้อไก่ไข่อายุประมาณ17สัปดาห์มาเลี้ยง100ตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี่เองครับได้เก็บไข่ไก่ขายพอเริ่มมีคนมาซื้อเยอะเข้าก็เลยค่อยๆไปซื้อไก่เพิ่มมาอีกปัจจุบันมีไก่พันไข่ที่เลี้ยงแบบไล่รุ่นกันนะครับประมาณ700ตัวแล้วแล้วก็เก็บไข่ไก่รับขายได้วันละเกือบ400ฟองต่อวันส่วนเป็ดไล่ทุ่งช่วงนี้ขนร่วงเยอะหน่อยเพราะว่าอากาศหนาวรับเป็ดไม่ค่อยจะออกไข่วิธีการเลี้ยงของลุงนวลนะครับก็คือเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเร่งอะไรเลยนะครับปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติกันไปหาอาหารกินเองดูแลตัวเองกันไปครับตอนตีห้าแล้วก็ให้กลับเข้าเล้าตอน6โมงเย็นแต่มีให้ผักเสริมบ้างนะครับมีผสมกับพวกหัวอาหารแล้วก็หยวกกล้วยต่างๆเหล่านี้ค่าใช้จ่ายแต่ละวันนะครับรวมการเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงเป็ดเหล่านี้ด้วยเนี่ยตกมาแล้วประมาณ 1,000 บาทครับ
3: ประมาณค่าใช้จ่ายเหรอประมาณ4แต่ประมาณ 1,000 กว่าบาทประมาณ 1,500 ประมาณ 1,500
4: ก็ถือว่ายังได้กำไร
3: ยังพอได้อยู่ฮะ
4: ได้อยู่เน
3: า
4: ะ
3: แต่ว่าก็นิดหน่อยถ้าไม่คิดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไร
4: แต่เห็นว่ามีการต่อยอดที่ว่ามาทำอันนี้เนี่ย
3: ก็เอาลูกมาอยู่ด้วยฮะมาช่วยคือว่าเผื่อเราไม่ไหวอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปธุระอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆน้อยๆหาแบบไอหาอะไรได้เข้ามานิดหน่อยฮะผสมกันนะคือว่าอยู่อย่างเดียวคงไม่ไหว
0: และนี่ครับไหนๆก็มีไก่ไข่มีไข่ทุกวันแล้วก็เลยต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเปิดร้านไข่วัยเกษียณบายลุงนวลพิษณุโลกนะครับคือขายอาหารตามสั่งไปด้วยจากเมนูที่มาจากไข่ไก่อารมณ์ดีภายในร้านนะครับกระเพราไข่เจียวชูชีไข่เจียวไข่เจียวทรงเครื่องราคาเริ่มต้นจานละ30บาท40บาทแล้วก็มีกาแฟสดกับเครื่องดื่มนะครับให้คนที่มาเที่ยวชมไก่หรือมาซื้อไข่ไก่อารมณ์ดีได้เลือกซื้อก็เป็นอีกรายได้เสริมจากการต่อยอดนะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับอยากจะลองกินอาหารตามสั่งแบบนี้ไก่สดๆเลยหรือว่าจะไปซื้อไข่ไก่ไข่เป็ดอารมณ์ดีครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0881524865ครับชาวไร่มันสำปะหลังเขารื้อไร่นะครับเปลี่ยนเป็นลานกางเต็นท์แทนนะครับตั้งชื่อว่ารอซิคอนบุรีครับเนื่องจากทำเลเขาดีมากครับสามารถมองเห็นผืนน้ำบนเขื่อนมูลบนนะครับแล้วก็มีฉากหลังเนี่ยเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ครับได้ทำเลดีครับมองเห็นผืนน้ำของเขื่อนมูลบนและแถมยังมีฉากหลังเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีอีกด้วยครับยิ่งถ้าเป็นช่วงยามเย็นนะครับคุณผู้ชมพระอาทิตย์จะตกดินในจุดนี้พอดีเลยครับเป็นจุดที่สวยงามมากๆแล้วก็มาดูดาวตอนกลางคืนได้ดีด้วยเพราะว่าบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่มีแสงไฟรบกวนสามารถมองเห็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าได้ชัดเจนเลยครับบรรยากาศก็เป็นที่โล่งนะครับมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันด้วยยิ่งตอนนี้ครับที่โคราชเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วบรรยากาศก็เหมาะกับการท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์พักผ่อนมากครับเจ้าของคือนายกวินทวัฒน์ศรีพาอายุ33ปีครับที่เขาตัดสินใจรื้อไร่มันสำปะหลังตรงนี้ออกครับและปรับสภาพที่อยู่บริเวณริมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีให้กลายมาเป็นลานกางเต็นท์รอซิคอนบุรีครับเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวครับได้มาสัมผัสกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ในช่วงของฤดูหนาวซึ่งตัวเขาเองก็ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบเข้าถึงธรรมชาติอยู่แล้วครับและก็เห็นว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยซึ่งเดิมทีตั้งใจว่าจะปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าดูแล้วครับวิวทิวทัศน์มันสวยงามเหลือเกินนะครับก็เลยตัดสินใจปรับที่ตรงนี้5ไร่ครับให้กลายเป็นจุดกางเต็นท์ไปเลยครับจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เน้นการท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาตินะครับมีเฉพาะลานกางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ำไว้ให้ครับรวมถึงสิ่งจำเป็นไว้บริการเท่านั้นเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความเรียบง่ายแบบธรรมชาติเต็มๆครับ
5: กลางคืนก็คือค่อนข้างเงียบมากเลยคนที่เขาชอบสายธรรมชาติเนี่ยจริงๆนี่น่าให้ลองครับตรงนี้น่ามาลองเพราะเงียบจริงครับส่วนข้างบนก็จะไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็คือเพราะว่าผมก็เน้นให้เป็นพื้นที่โล่งๆครับเพื่อให้แบบดูดาวทั้งคืนก็คือตรงนี้ก็คือถ้าเป็นกลางคืนนะคือ ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องสว่างเลยก็คือกางเต็นท์แล้วเห็นพื้นที่ได้เลยก็ค่อนข้างสว่างมากพระจันทร์ค่อนข้างสว่างเลยครับตรงเนี้ยเพราะมันมืดมากใช่
0: ตอนนี้เป็นช่วงของ

0: การเริ่มต้นเพิ่งเปิดลานกลางเต็นท์นะครับก็เลยเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับสามารถเดินทางเข้าออกได้2ช่องทางครับคือทางเรือแล้วก็ทางรถยนต์นะครับแต่แนะนำว่าถ้ามารถกระบะเนี่ยจะสะดวกเหมาะสมที่สุดนะครับอัตราการคิดค่าบริการก็หัวละ150บาทนะครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยถ้าจะไปกางเต็นท์อะไรต่างๆต้องเตรียมอะไรบ้างถามกันได้ครับ0614647426นะครับการก่อสร้างสะพานลูกบวบนะครับเพื่อเอามาใช้แทนสะพานมอนที่กำลังจะปิดตัวซ่อมแซมไปก่อนชั่วคราวที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็มีความสวยงามไปอีกแบบนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีภาพบรรยากาศที่ชาวสังขบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำถิ่นมาร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบด้วยกันครับชาวอำเภอสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมใจกันแต่งกายประจำถิ่นสีสันสวยงามนะครับเดินทางไปรวมตัวกันบนสะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบที่สร้างคู่ขนานกันกับสะพานมอนกันอย่างล้นหลามนะครับวัดวังวิเวการามร่วมกับหน่วยราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับดำเนินการซ่อมแซมสะพานมอนก็เลยมีผลกระทบการสัญจรระหว่างกันของชุมชนบ้านนิเทชุมชนบ้านไหลน้ำกับชุมชนบ้านวังกะนะครับเลยจัดทำสะพานลูกบวบไม้ไผ่อันเป็นสถาปัตยกรรมอันภูมิปัญญาเก่าแก่ของชุมชนนะครับเพื่อให้ได้สัญจรไปมากันชั่วคราวในระหว่างที่ซ่อมแซมสะพานมอนทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรีด้วยครับ
1: ต่างๆก็เล็งเห็นว่าควรจะซ่อมสร้างสะพานครั้งใหญ่เราก็เลยทำสะพานทดแทนคือสะพานลูกบวบเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นการสัญจรระหว่างชุมชนสองชุมชนแล้วก็เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดฤดูการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมนี้ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสังขละบุรีกันอย่างมากมายนะคะค่ะก็ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวกับสังขละบุรีเยอะแล้วนะคะแล้วช่วงปีใหม่ตอนนี้ที่พักเนี่ยเต็มเกือบหมดแล้วนะคะเต็มเกือบหมดทั้งอำเภอสังขละบุรีนะคะถ้าเกิดใครจะมาช่วงสนใจมาช่วงปีใหม่ให้รีบจองนะคะถ้าช้ากว่านี้ไม่มีแน่เลย
0: พิธีเปิดตอนค่ำๆนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมตอนเช้าบรรยากาศนะครับทันทีที่เปิดใช้สะพานลูกบวบเนี่ยมีทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ไปเดินชมวิวบนสะพานลูกบวบกันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นที่อำเภอสังขละบุรีนะครับช่วงนี้อุณหภูมิที่นั่นตอนเช้าเนี่ยประมาณสัก20-22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหมอกลงบางๆมีทั้งนักท่องเที่ยวครับก็มาเดินบนสะพานลูกบวบแล้วก็มาเดินบนสะพานมอนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับมาชมทิวทัศน์ที่สวยงามเหนือแม่น้ำซองกะเลียแบบ360องศาและกิจกรรมยามเช้าที่ทุกคนต้องมาทำร่วมกันนะครับก็คือตักบาตรพระสงฆ์บริเวณชุมชนชาวมอนบ้านวังกะซึ่งนักท่องเที่ยวก็พากันแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับมานั่งรอใส่บาตรพระสงฆ์จากวัดวังวิเวการามกันที่มารับบิณฑบาตช่วงเช้าพอเสร็จแล้วก็ไปเดินชิมอาหารพื้นเมืองนะครับไปเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวครับเดินทางมาที่สังขละบุรีเนี่ยเฉลี่ยวันละตั้ง 1,000 คนนะครับและถ้ายิ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็เพิ่มเป็นถึง 3-4,000 คนเลยครับเพราะตอนนี้อากาศเย็นสบายทำให้บรรดาทั้งที่พักร้านอาหารก็ได้รับผลดีจากการท่องเที่ยวที่คึกคักไปด้วยครับตอนนี้ครับมีนักเรียนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงมอญแล้วก็เมียนมาที่นั่นเนี่ยเขาก็จะแต่งกายด้วยชุดประจำชนชาติของพวกเขานะครับมาประแป้งเล่นกับนักท่องเที่ยวกันแล้วก็มาคอยช่วยนักท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายภาพกันไปด้วยก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสีสันในช่วงนี้ครับและใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้แล้วนะครับหลายคนเริ่มมองหาของขวัญจะไปจัดกระเช้านะครับเพื่อมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วด้วยผมมีของมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าไม่ใช่สินค้าที่จะเอาไปใส่ในกระเช้านะครับแต่ว่าเป็นตะกร้าของขวัญที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปครับคราวนี้มาในรูปแบบที่สามารถนำไปสารได้เองง่ายๆครับเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าที่จังหวัดอ่างทองครับช่วงเทศกาลต่างๆนะครับตะกร้าของขวัญนั้นถือเป็นสิ่งของจำเป็นที่ต้องนิยมนะครับนำไปจัดกระเช้าแล้วก็ไปมอบให้กับคนที่เรารักเคารพนับถือกันนะครับโดยการนำของขวัญใส่ตะกร้าที่สีสันสวยงามแต่ว่าราคาตะกร้าครับถ้าเป็นงานฝีมือนั้นก็ถือว่ามีราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับหลายร้อยบาทไปจนถึง

0: หลายพันบาทก็มีขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็วัสดุด้วยครับเลยทำให้พี่เอกชัยรุกขชาติอายุ53ปีครับเป็นเจ้าของร้านวิเศษหัตถกรรมอยู่ริมถนนโพพระยาท่าเรือหมู่ที่5ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเลยคิดจัดทำอุปกรณ์สารตะกร้าพลาสติกออกมาขายให้กับคนที่สนใจนำไปสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือของตัวเองครับนอกจากประหยัดเงินเพราะว่าราคาถูกกว่าแล้วเนี่ยยังสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าอีกด้วยครับราคาชุดตะกร้าสารนะครับเริ่มต้นมีตั้งแต่แค่ร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้รวมถึงนะครับยังนำไปใช้พัฒนาฟื้นฟูทักษะของผู้สูงอายุนะครับให้มีงานอดิเรกทำก็ได้ด้วยในชุดเนี่ยจะมีอุปกรณ์สารตะกร้าหวายครบทั้งชุดนะครับมีโครงตะกร้าเส้นพลาสติกแล้วก็แบบลายต่างๆซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วครับจะเอาไปต่อยอดไปขายต่อในราคาใบละ400กว่าบาทก็เป็นการสร้างรายได้อย่างดีเลยครับ
1: เกิดมาจากแนวคิดที่ว่าแบ่งปันแบ่งปันคือการกระจายสินค้าหลายๆคนเนี่ยหลายคนอยากทำเองแต่ทำไม่ได้คือก็ต้องเป็นแบบว่าซื้อสำเร็จซื้อสำเร็จก็คือแบบนี้นะฮะก็มันก็จะมีรายแบบนี้มาให้อย่างเดียวเลยแต่นี่บางคนอยากจะทำอยากจะไปต่อยอดหรืออยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพมันทำไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงต้นทุนเพราะว่าเวลาอย่างตะกร้าหนึ่งใบเนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ยเรามีร้อยกว่าบาทเนี่ยมันไม่สามารถทำตะกร้าได้เพราะมันต้องซื้อหวายมาทีเป็นสิบโลนะครับซื้อไม้มาย้อมซื้ออะไรต้นทุนมันหลายบาท
0: นอกจากตะกร้าสารชนิดต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีงานสารในรูปแบบอื่นๆนะครับคุณผู้ชมมีทั้งกระเป๋าถือที่ใส่แก้วเยติสารกระบุงหาบเงินหาบทองแล้วก็ฝาชีลายสวยๆนะครับและงานสารที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยซึ่งทุกชนิดนะครับนอกจากจะมีงานสารแบบสำเร็จรูปแล้วนะครับที่เอามาขายกันเนี่ยก็ยังมีชุดแบบ DIY ที่สามารถซื้อไปสารเอาไปสอดลายได้เองมาขายเป็นทางเลือกด้วยครับเผื่อใครที่สนใจครับจะเดินทางไปซื้อที่บ้านเลยไปดูของจริงกันก่อนก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าจะสอบถามหรือว่าซื้อทางออนไลน์ก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0890944326ครับอดีตวิศวกรที่ตำบลโนนคล้องที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้หันมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์เลยครับเน้นขายทั้งหัวมันแล้วก็ยอดพันธุ์แล้วก็เน้นตลาดออนไลน์ถือว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยนะครับไปติดตามกันกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
2: มีสีสันสวยงามน่ารับประทานประกอบกับรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคทำให้มันหวานญี่ปุ่นของพี่จิรศักดิ์สาธีหรือพี่จิมมี่ขายดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจนต้องขยายแปลงปลูกมากถึง8ไร่ภายใต้ไร่ในจิมที่ตำบลโนนคล้องอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นพี่จิมมี่เริ่มต้นปลูกมันหวานญี่ปุ่นมากว่า4ปีค่ะเดิมทีทำงานเป็นวิศวกรผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกผักและปรับเปลี่ยนมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นเนื่องจากขายได้ในราคาสูงและมีเวลาทำในสิ่งที่รักค่ะ
3: จากมีพี่รู้จักครับที่หมู่บ้านเดียวกันครับก็สนใจครับตอนแรกก็เห็นมีรายได้ดีนะครับก็เลยเข้าไปศึกษาเรียนรู้กับพี่เขานะครับก็ได้มาทำมันหวานญี่ปุ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเกษตรตอนแรกก็เป็นพืชผักทั่วไปครับเนี้ยพอเอาไปขายนะครับวันนั้นไปเจอมันหวานญี่ปุ่นพอดีครับก็เลยขายคือมันหวานญี่ปุ่นครึ่งวันน่ะได้หลายพันแล้วส่วนผักของผมเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะได้เงินสักพันนึงครับก็เลยแบบว่าอยากลองเปลี่ยนดูครับเผื่อจะได้มีรายได้เยอะขึ้น
2: การปลูกเริ่มจากเตรียมดินไถดิน2รอบจากนั้นตีดินยกร่องเพื่อให้หัวมันมีพื้นที่ในการขยายหัวเตรียมยอดพันธุ์และวางระบบน้ำ
4: ค่ะนี่ค่ะยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นดูไปคล้ายๆยอดผักบุ้งเหมือนกันนะพี่
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: เรามีวิธีการเลือกยอดพันธุ์ยังไงก่อนที่จะเอามาปลูกพี
3: ่ครับก็อันดับแรกนะครับเลือกยอดพันธุ์ที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะครับอายุยอดอยู่ที่ประมาณ45ถึง90วันนะครับ45ถึง90วันนะครับแล้วก็ยอดสมบูรณ์นะครับยอดสมบูรณ์นะครับก็นะครับก็หลัง

0: ดังนั้นก็ปลูกเลยใช่ไหมครับ
1: เอามาปักลงเลย คือแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหัวมันขึ้นเอง
0: ใช่ใช่ครับ
1: การปลูกของเราคือเห็นบอกปลูกตลอดทั้งปี
0: ใช่ครับ
1: ช่วงหน้าไหนที่ควรจะปลูกพี
0: ่แนะนำหน้าหนาวนี่จะดีสุดครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับมันจะเติบโตได้ดีหน้าแล้งก็ได้ครับแล้วก็หน้าฝนได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยหวานเนื้อก็จะไม่ฉ่ำ
1: อย่างตัวยอดตรงนี้ก็สามารถเอาไปกินได้ด้วยใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับก็คล้ายๆกับผักบุ้งเลยนะครับสามารถเอายอดอ่อนๆเนี่ยไปผัดนะครับน้ำมันหอยหรือผัดทำกับข้าวลวกกินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยได้ครับ
1: รสชาติเป็นยังไงรสชาติ
0: คล้ายๆกับผักบุ้งนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับรับรองว่าอร่อย
2: ระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่ 1-2 เมตรระยะห่างระหว่างต้น 30-40 เซนติเมตรการปลูกจะนำยอดพันธุ์วางระนาบไปกับพื้นใช้ดินกลบช่วงสัปดาห์แรกจะต้องรดน้ำทุกวันหลังจากนั้นค่อยให้น้ำ 1-2 วันครั้งค่ะปลูกไป1เดือนให้ปุ๋ยทางดินถัดไปอีก2สัปดาห์ให้ปุ๋ยทางใบระยะการเก็บผลผลิตอยู่ที่75วันไปจนถึง100วันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 2-3 ตันหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะเว้นระยะประมาณ2เดือนจึงปลูกรอบใหม่ได้ค่ะ
0: มีเรื่องพวกแมลงนะครับแมลงจะมีแมลงรบกวนตัวหนึ่งก็คือด้วงงวงมันเทศนะครับก็คือตัวนี้จะทำลายหัวอันนี้เราต้องดูแลดีๆนะครับก็คืออย่าปล่อยให้อายุเกินมากเกินไปไม่งั้นมันก็จะเจาะทำลายหัวไปเรื่อยๆครับ
2: มันหวานญี่ปุ่นของที่นี่มีทั้งหมด16สายพันธุ์ทั้งเบนิฮารุกะซิลสวีทฮันนี่สวีทส้มโอกินาว่าม่วงโอกินาว่าอันโนอิโมะมาลองโกมันหวานญี่ปุ่นซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ต่างกันค่ะพี่จิมมี่จะขายทั้งหัวมันและก็ยอดพันธุ์เน้นส่งขายผ่านทางออนไลน์เพจไร่ในจิมมันหวานญี่ปุ่นขอนแก่น
1: พันธุ์ที่ลูกค้านิยมที่สุดพันธุ์ไหนพี
0: ่ถ้าเอาหวานเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะครับซิลสวีทอโนะอิโมะมาลองโกพวกนี้นะครับจะหวานฉ่ำนะครับ
1: และก็เห็นบอกว่ารสชาติของความหวานเลยขึ้นอยู่กับการบ่มด้วย
0: ใช่ครับ
1: คือหลังจากที่เก็บมันมาแล้วคุณผู้ชมจะต้องเอามาบ่มประมาณกี่วันพี
0: ่สัก10-15วันจะหวานหวานอร่อยเลยครับ
1: หลักที่เราขายดีเห็นบอกเป็นตัวนี้นี่คุณผู้ชม
0: ครับ
1: ยอดพันธุ์ตัวนี้คือขายดี
0: ใช่ครับ
1: คือเขาสั่งไปปลูกเหรอคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือยอดพันธุ์ก็คือลูกค้าพอได้ทานมันแล้วก็ติดใจนะครับก็จะสั่งยอดพันธุ์ไปปลูกทานเองนะครับก็จะที่นิยมสุดๆเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะซิลสวีทนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดของเบนิฮารุกะ
1: ไม่เราใส่ไปแบบนี้เราต้องห่อต้องหุ้มอะไร
0: ก็คือจะตัดแต่งยอดนะครับแล้วก็แพ็คนะครับก็จะมีห่อนะครับห่อด้วยกันกระแทกบ้างอย่างนี้ครับ
1: ต้องใส่ดินไปไหมพี
0: ่ไม่ครับไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยว
1: คือมันเก็บได้นานเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือถ้าเก็บไว้ในกล่องได้เป็นอาทิตย์ครับก็คือขอแค่ยอดตรงกลางไม่เสียหายนะผมจะทำมาที่ความต้องการของลูกค้าสูงแต่ว่าคนทำน้อยครับก็คือคนที่ปลูกน้อยคนกินชอบเยอะก็คือจะเป็นพวกอโนะมาลองโกแล้วก็เบนิฮารุกะซิลสวีทพวกนี้ครับคนจะค่อนข้างที่จะทำน้อยอยู
2: ่ราคาหัวมันเริ่มตั้งแต่กิโลกรัมละ40บาทไปจนถึง200บาทค่ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ส่วนยอดพันธุ์ราคาต้นละ2บาทกลุ่มลูกค้าจะสั่งทั่วประเทศค่ะแต่ละเดือนมีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 30,000-50,000 บาทพี่จิมมี่ยังนำความรู้ด้านวิศวกรมาใช้ในการวางแผนวางระบบคำนวณคิดวิเคราะห์ต่อยอดด้านการปลูกค่ะ
0: เราจะมีเป้าหมายไปทีละสเต็ปครับทีละสเต็ปแล้วค่อยๆมีแผนงานนะครับทำตามแผนงานของเราแล้วก็ไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับอุปสรรคมันมีเข้ามาตลอดแต่ว่าเราจะมองอุปสรรคนั้นเป็นความท้าทายถ้าเราผ่านไปได้คือเราจะเอาง่ายๆคือเก่งขึ้นเรื่อยๆครับยกระดับตัวเองเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมี2ด้านครับมีด้านทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวแต่ว่าขอแค่ว่าเราอย่าล้มเลิกนะครับอย่าท้อนะครับล้มได้เราก็ ลุกขึ้นได้นะครับแล้วก็สำคัญก็คือทำอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเราทำรอบเดียวแล้วก็หยุดนะครับเราทำรอบที่2นะครับรอบที่3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
2: พี่จิมมี่บอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาและเดินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ่งที่ได้จากการมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นพี่จิมมี่บอกว่านอกจากจะมีรายได้แล้วยังทำให้มีเวลาทำในสิ่งที่ชอบและที่สำคัญคือการได้อยู่กับครอบครัวนั่นเองค่ะ
3: ใครที่อยากลองชิมมันหวานญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ตรงกับฤดูการผลผลิตออกพอดีครับก็มีทยอยให้กินไปเรื่อยๆเอาเป็นของฝากตอนปีใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่ออยากอุดหนุนแล้วก็ติดต่อรวมถึงยอดพันธุ์เผื่อใครอยากลองปลูกกันด้วยครับมีเบอร์ไปให้0807052570นะครับแล้วเราปิดท้ายกันด้วยเจ้าของธุรกิจหนังกลางแปลงที่จังหวัดจันทบุรีนะครับคุณผู้ชมชวนเพื่อนร่วมวงการมาจัดงานผ้าป่ากันนะครับเป็นหนังกลางแปลงฉายหนังรวมกันถึง21จอพร้อมกันไปเลยครับเพื่อนำรายได้เนี่ยเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบริเวณสนามกีฬาหน้าโรงเรียนอิมังพาณิชย์ราชอุทิศที่จังหวัดจันทบุรีครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ทำมาดิทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำ
4: ยกน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
2: ทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

You are what you eat หรือที่แปลเป็นไทยก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์

0: และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
1: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่120คน
0: ครับ
1: นะครับเป็นโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
0: ถึงม.3เลย
1: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการโรงเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
0: อ
1: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
0: ครับผม
1: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
0: ครับผม
1: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลาน
0: ครับ
1: แล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื
0: ้
1: อซึ่งในโรงเรียนใน1มื
0: ้อ
1: แต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครอง
0: ครับผม
1: ครับเราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
0: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทำ3คูณ3เมตร
0: ครับผม
1: ใครมี3วาคุณทำ3วา
0: 3คูณ3วา
1: ใช่พื้นที่
0: อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
1: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
0: ครับผม
1: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติก
0: ครับ
1: ลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยนะพึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
0: หลากหลายเลยครับ
1: ถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
0: มะละกอนี่ผลไม้สารพัด
1: สุดท้ายเป็นผลไม
0: ้ครับ
1: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
0: ้ครับผม
1: คือเรามองในพื้นที่3/3เราทำได้ครับ
0: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเอง
1: ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของนักเรียน
0: นั่นไงครับโครงการ3คูณ3อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
2: แปลงผัก3คูณ3นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมันมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะ

0: ีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ3คูณ3ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
1: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะ

0: มันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ
1: เมื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
2: ครับผม
1: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
2: ์บางส่วน
1: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหารจะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับนั่นนะ
2: ครับ
1: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรเข้ากลุ่มนี้
2: ร่วมมือกับ
1: อ้วนก็ต้องแก้อีกนะครับอ้วน
2: อ้าวแน่แล้ว
1: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
2: โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
1: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
2: ช่างข้าวนี่ยังไงครับพ่อครับ
1: อ๋อช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
2: ม
1: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
2: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติดต่าง
1: อ่ะติดต่าง
2: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
1: ี่ยได้ข้าว10กรัมปึ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
2: อ
1: นุบาลเท่านี้ป1ถึง3เท่านี้ป4ป5 6เท่านี้มอเท่านี้
2: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
1: ครับครับผม
2: นั่นคือการชั่งข้าว
1: ใช่
2: นะครับ
1: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆอะไร
2: ว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
1: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
2: ครับผม
1: นะครับเอาต่อไปช่างอะไรวัดพวกหวานมันเค็
2: ม
1: เรามีเครื่องมือครับพอไม่ควรทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
2: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
1: ใช่เพราะตรงนี้เป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
2: ครับผม
1: ช่างน้ำหนักส่วนสูง
2: น้ำหนักส่วนสูง
1: ส่วนสูงต้องช่างอีกเพราะต้องช่างไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
2: ้
1: เด
2: ็
1: กปกติ
2: มาตรฐานที่ควรจะเป็น
1: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเขาไป
2: ครับผม
1: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
2: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
1: เรามาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเราก็มีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่ากับข้าวแม่ร้อยเปล่าเนาะ
2: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
1: มันเป็นเพราะอะไรแล้วดูสาเหตุ
2: เป็นเพราะเมนูเป็นเพราะ
1: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
2: ครับผม
1: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันผักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
2: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
1: 5ช่าง
2: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
1: ครับ

0: าล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวัน

0: บันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
1: ในการที่ทำนะคะแต่ก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
0: องค์กรที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
1: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
0: ตามใจฉันน่ะ
1: ค่ะ
0: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี
1: ้ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
0: ้ประถม
1: ประถม
0: หมอต้นได้เท่านี้เท่านี
1: ้
0: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
1: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
0: ช่างเศษอาหารช่างไอ้น้ำตาลหวานเบเกิ้ลเค็มมันเศษอาหารลดลง
1: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
0: ทำไมมันลดลงอ่ะ
1: ก็นั่นเดี๋ยวได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะ
0: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะแต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
1: ลดลงค่ะ
0: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
1: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
0: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
1: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
0: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
1: เนี่ยเดี๋ยวจะหันปีค่ะวันนี
0: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
2: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับ

0: ผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่านี่ฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้เหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้
1: ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะใช่ไหม
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้นี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุกเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะอันนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับ ขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
2: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนถือว่าเป็นแม่ขาย
0: นะครับ
2: เราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
0: โภชนาการ
2: นะครับผมก็เราก็ไปเข้า
0: เป็น
2: เข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอน
0: น
2: ะครับไปดูงานเกษตรไปดูงาน
0: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
2: 3x3
0: เห็นแล้วเป็นไงครับ
2: เห็นแล้วตรงกับบริบทเรา
0: อ้าวยังไง
2: โดยพื้นที่ของ 3x3 นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
0: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
2: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับ
0: ผม
2: เป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่3x3นี่สามารถที่จะสร้าง
0: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว3x3 เมตรได้ไหม
2: ได้เราก็เหมาะสมกันไหม
0: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
2: เริ่มมาได้ปีที่แล้วครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
0: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
2: ใช่ครับ
0: ต้องรอลุ้นกัน
2: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้ยังปลาทุกเนี้ยมันโตแล้วนะ ไม่ต้องรอครับ
0: ตัวโตแล้ว
2: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
0: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่เรื่อยเลยเอ้าทำไมไม่กินในที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
2: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจผ่านก่อนได้บ
0: อ
2: กทานเลย
0: กินเลย
2: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
0: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
2: ็
0: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
2: ใช่
0: นะครับฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
2: ครับผม
0: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
2: ครับผม
0: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
2: ครับผมครับยินดีครับ
0: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆ นักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ใช่เขาเป็นพี่น้องกันมาจากปีแล้ว
1: ด่ามาไอ้ยังบัดเนี่ยก็เป็นมาตั้งเกิดพุ่นละเนาะ
0: เฮ็ดยังเพื่อนน้องได้บ
1: ่สิให้เฮ็ดยังบัดเนี่ย
0: บ่ไหวแล้วปวดแข
1: นเป็นบัดนี้ว่าเป็นสายห้างแล้วพี
0: ่โอ้ตายตายตายตายกระโจกกับไปไม่ได้โอ้
1: ที่เป็นวันนี้
0: ถ้าเจ้าว่าเปล่าไปอ่ะเร็ว
1: ๆโอเคจัดไป
0: โอ้ย
1: ครับทราบอันนี้ก็ล้มอยู่แล้วเนาะ
0: ไปว่ากล้าสิ
1: กล้าผู้อยู่ว่ากล้าขี่ใส่รถน่ะแต่ว่านี่มันเขตชุมชนเขาว่าให้ขับแล้วไม่เห็นติดป้ายน่ะแล้วอีกอย่างอันนี้มันเล่นทรายเขาว่าให้ขับแล้วมันอันตรายเข้าใจบ
0: ่หน้าที่นี่ไม่เห็นดอก
1: เปล่าแช่งไอ้เนี่ย
0: เห็นว่าน่ะ
1: โอ้ยเนาะนายคนเนี่ย
2: ถ้าเป็นนายแกรถข้างหลังอ่ะบีบแต่ไล
3: ่รีบก็ไปก่อนเลยจ้าไม่ต้องรอจ้าแซงซ้ายไปเลยจ้า
1: ดีขึ้นแล้วบอกเฮ
0: ้สิมาดีขึ้นนี่ยังเนี่ยไปคิดป่าเจ้าของซื้อไม่กี่หอยครับแซงหัวสิล่ะ
1: จือบ้าบาดเนี่ยหอดญาติเจ้าของแล้วจังไม่สำนึกนี่แค่ปวดขี่นะมันบ่มีเหตุผลที่ต้องไปแลนเล่นขัวซ้ำ
0: ฉะนั้นกอกย้ำซ้ำเติมกันครับเนาะ
1: เว้ยเอ้ามันฟ้าวร้ายหรือจัดแห่

0: ราเปิดสวิตช์ให้เห็นอย่างนึง
1: เอ้าก็ไม่อยากให้เครียดนะ
0: โอ้ยนะ
1: มันก็เป็นเวลามาตลกได้นี่
0: ใจเย็นๆพอแล้วจ้า
2: เจ้าเขาไม่อย่างแบบนี้ว่าเขาที่ห้องน้ำ
0: ประทันเลยจ้าโอ้ย

ก็เป็นอาหารพื้นเมืองประจำจังหวัดภูเก็ตนิยมรับประทานเป็นอาหารว่างผมนำมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยการนำความเป็นต้มยำมาชูรสให้มีรสชาติที่จัดจ้านเข้ากับโอเต้าที่มีความกรอบนอกนุ่มในซึ่งสามารถทานเป็นอาหารทานเล่นหรือทานเป็นมื้ออิ่มก็ได้ครับ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไปที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมบัตรการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกซึ่งแตกต่างจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดท์ตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอ็กซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนี้ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไร
3: เย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกงั้นถ้าอยากจะให้งอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างๆลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันทีนะถ้าบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อ่ะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากลมพัดลมพัดพายุมาพายุมาฟ้าร้องกระทืบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาแล้วยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงสามครั้งฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงอ่ะนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดไก่ไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอะไรอายุอยู่พายุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำหนึ่งการนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะหนึ่งการจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนที่อาจารย์ให้เขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ที่ทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำ นะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบจำได้ไหมอ่ะเล็กใหญ่กว้างแคบแคบกว้างใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบอ่ะลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์เอาใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้างเล็กใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่4อันนะอ้าวคราวนี้บลาบอกว่ายายเล็กแคบกว้างอ๋อยังไม่แอดวานซ์เพิ่งสเต็ปที่2อ่ะเริ่มสร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบ หายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างกว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้างนึกเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนอ่ะคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะมันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างกว้างแคบใหญ่สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคองสรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานซ์มากกว่านี้อีกนะเอาแค่เอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับ ทั้งแขนทั้งขาออปโปซิตเอาแบบพิเศษเฉยๆอย่างแม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองมันทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบแคบกว้างเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทางกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้เล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะเติบเ

0: เป็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
0: สมองของคนเรามี2ซี่นะคะ2ซี่ก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ดิซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเหล่านั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมเห็นไหมตัวใหญ่แล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้โหไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองจะมี2ซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอร์ปัสคอลัสซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวาๆนะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมอง
2: ทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารณ์วางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์ไหมคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลแล้ววิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟซีกขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้มันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะงั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซิกซ้ายและซิกขวาทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นด้วยคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะมั้ยเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยมั้ยคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปุ๊บมากๆเนี่ยมันก็อัดขึ้นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้อง ต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงอ่ะถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวยากรณ์ไอ้เป่าสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีเลยอาจารย์ลองอนุบาลนะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับ1เด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่มาก่อกวนเราอันที่2เปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนนึงแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวเนาะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาร์ทได้ฟังนะคะ

เห็นไหมคะว่าลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกละลอกมันเป็นชุดของมันอ่ะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห้วงลงมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

อ่ะเท่าไหร่คะ60 4โอ้โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่ละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เรา alert มากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลย เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟกต์ก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำ

ก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่

0: จะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยด้วยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาและอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้น
1: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาถูกภาวะจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญก็ไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูจากเว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
0: ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กประถมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรี่ตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่า1ใช้ขาอะไรซ้าย1 3ขาอะไรคะ3ขวา2ซ้าย2 2 2ครั้งนะคะเอาใหม่1ชิดมาที่เทียบ5 1 5 3 5 2 5 2 5มันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6 cross 4 6 cross 2ครั้งเอาใหม่1 3 2 2 4 6 4 6 cross เริ่ม13 2 2 4 6 cross เอามาเริ่ม1 3 2 2 4 6 cross 1 3 4G

6 cross cross 1 3 2 2 cross cross อ้าวเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมา

0: ดด้วยพี่พูดด้วยเอาไปถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองคันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาเอามาอยู่ก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2
1: 4
0: 6 cross
1: cross double
0: 4 1 3 2 2เพลงมาเรานับในใจ

จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยาย ถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาว เป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

เป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 6แบบนี้ค่ะ6 7 8 9 10 9 8 7 65 4 3 2 1จังเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองต้องส่งซีกให้เท่ากันด้วยคอปัสคอลอสัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอปัสคอลอสัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมติว่า8 8คุณไม่ได้9 9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่จะมีประโยชน์มากกว่าคำว่าสมดุลคือคุณไม่คิดซ้ายขวาขวาไม่คิดซ้ายขวาขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำอันที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะก็เป็นพวกนี้เขาเรียกสายเยอะสายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมติเป็นคนซีกขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีขวาเด้สวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆจิตใจดีเขาทะเลาะ กันก็เป็นผู้อบอ้อมอารี เห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใครกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาสองคนที่มันซ้ายๆขวามากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาล นะมีอยู่คนนึงเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีขวาเลยเรายังไม่ทดสอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกเนี้ยเห็นปั๊บแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะนี่เมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะ
การทำงานนี่ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมุติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกบวกบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้

0: คิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะอย่างเช่นดิฉันเองเกิดอุบัติเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินเดินแบบจงกรมแบบพูดโทพูดตัวเพื่อแกมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราแม่นโอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความรู้ทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวุ่นวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่ละเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเขาไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องคิดฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
1: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวันนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะ

0: ยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไร
1: การออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอด
0: แล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะ
1: งั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะลงทุน

ากันด้วยเรื่องขยะนานทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

ักวิชาข้อมูลเนี่ยคำจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรานำกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางสถิติเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ใหม่ๆสร้างประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมครับ

0: ศตวรรษที่21ถือว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลหรือยุคแห่ง Big Data ที่มีความหมายว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และเสียมูลค่าไปทำให้องค์กรต้องการบุคลากรที่สามารถทำความเข้าใจและสามารถดึงแก่นสำคัญของข้อมูลมาใช้งานได้บุคลากรเหล่านี้เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อทัศพงศ์พงษ์ถาวรกมลนะครับชื่อเล่นชื่อทีมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principal Visionary Architect แล้วก็เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของบริษัทกสิกร Labs ครับผมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คือคนที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาทำความคุ้นเคยกับข้อมูลแล้วก็ตั้งคำถามกับข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการหาคำตอบเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆครับผมหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแรกก็คือว่าจะต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้เป็นคำถามที่ถ้าตอบได้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นพอได้คำถามแล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จะต้องเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะย่อยเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นหลังจากที่เราได้คำตอบขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ผมก็จะทำหน้าสื่อสารความรู้ที่ได้อินไซต์ที่ได้ให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานให้กับสังคมนะครับเพื่อให้เกิดแผนที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้เราสามารถจะแก้ปัญหาที่เดิมๆมีอยู่ได้สามารถที่จะตอบปัญหาที่เขาตั้งไว้ตอนต้นได้

สน่ห์ของอาชีพนักวิชาข้อมูลก็คือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้จากหลายแขนงต้องตั้งคำถามอยู่เสมอรู้วิธีในการตอบคำถามนั้นบางทีเนี่ยนะครับเรามีคำถามขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันดีพอหรือยังมันมีเอลิเมนต์ของการวิจัยค้นคว้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบความท้าทายชอบความแปลกใหม่การทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและสามารถจะตอบโจทย์สังคมได้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแรงบันดาลใจที่ผมมีก็คือว่าเราต้องการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความรู้ใหม่ๆนะครับเข้ามาสร้างระบบหรือสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับผมคนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยให้เขาได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นประวัติการเรียนนะครับก็ผมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่เรื่องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ส่วนตัวชอบเทคโนโลยีนะครับชอบอะไรที่เป็นไอทีเรารู้สึกว่างานหลายอย่างที่เราทำเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถจะสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้ลอจิกต่างๆเนี่ยพอเอามาใส่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่าเราหลายเท่าก็สามารถจะทำให้เราสร้างไวรูต่างๆให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นครับผมประวัติการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในบริษัทบูมเบิร์กที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ปีหนึ่งก็ย้ายไปเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Google นะครับที่ Mountain View นะครับประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่ทำงานที่ Google เนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรในบริษัทนะครับในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้กับซอฟต์แวร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนะครับความรู้ต่างๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่ตัวเองพัฒนาอยู่ก็เลยเป็นสิ่งที่สปาร์คความสนใจของเราในปัจจุบันหลังจากที่ทำงานที่ Google ประมาณ 5-6 ปีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยพอย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีความต้องการในการเอาวิชาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาทำงานที่บริษัทกสิกรหลักนะครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับผมผลงานหลักๆเด่นๆเลยนะครับที่เราเอาวิชาข้อมูลมาใช้นะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีพวกบรรดาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในแอปพลิเคชัน K Plus ตัวใหม่นะครับซึ่ง K Plus ก็คือเป็นโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับมาใช้ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีความฉลาดขึ้นเข้าใจผู้ใช้แต่ละคนได้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสนใจในรูปแบบที่เฉพาะคนได้ดีขึ้นเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นปัญญาในการทำงานของผมก็คือเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเวลาผ่านไปทุกครั้งที่เราคุยกันหรือทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะครับรอบๆตัวเรามันหมุนไปเร็วนะครับเพราะการที่เราจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนที่ดีและเอาความรู้ใหม่ๆที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับผม

0: ในประเทศสหรัฐอเมริกานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอาชีพใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากแรงจูงใจของตัวเลขเงินเดือนที่สูงถึง $100,000หรือประมาณ3 ล้านบาทต่อเดือนและในประเทศสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ $11,000หรือประมาณเกือบ300,000 บาทต่อเดือนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนที่ทำอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกา
1: ลำดับการทำงานของนักวิชาข้อมูลก็คือเริ่มแรกจะต้องเริ่มมาจากการตั้งคำถามที่ถูกบางทีคำถามที่ได้มาอาจจะเป็นคำถามที่ทาง business หรือว่าทางผู้ใช้ให้มาเราก็อาจจะได้คำถามมาจากจุดนั้นซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการ reframe คำถามเราจะ reframe มันยังไงให้มันเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเข้าไปตอบได้หลังจากที่ตั้งคำถามแล้วเราก็จะ explore เริ่มที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคพวกการทำ visualization นะครับคือการเอาข้อมูลเนี่ยมาพล็อตเป็นกราฟมาพล็อตเป็นรูปภาพเพื่อให้เราเข้าใจหลังจากนั้นแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการ develop การพัฒนาแบบจำลองโดยการเอาข้อมูลเนี่ยมาผสมผสานกับการพัฒนาซอฟต์แวร์การใช้ความรู้เชิงสถิติใช้ความรู้ operation research เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้แบบจำลองเนี่ยมัน represent ความเป็นจริงของข้อมูลและใช้แบบจำลองนั้นตอบคำถามต่างๆที่เราถามมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือการนำคำตอบนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการที่อาจจะนำคำตอบนั้นไปสื่อสารวางแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารทางด้านของการตลาดเพื่อให้เขาเอาอินไซต์นั้นไปประโยชน์ไป drive ให้โปรเซสมันพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะเอา value insight ที่ได้เนี่ยไปใส่ในระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นสามารถที่จะฉลาดขึ้นนะครับและสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นนักวิชาข้อมูลเองเนี่ยนะครับผมต้องทำงานกับหลายๆฝ่ายนักวิชาข้อมูลก็ต้องทำงานทั้งร่วมกับทางหน่วยกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับทางด้านของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ทำงานกับดีไซเนอร์ทำงานกับหน่วยที่ไปสืบค้นหา Data มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องทำงานอยู่กับคนทุกคนเพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมาจากคำถามครับผมนักศึกษาข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับผมมีคุณสมบัติหลายๆด้านแต่ว่าจะแบ่งเอาเป็น2ด้านหลักๆแล้วกันนะครับผมคือด้านแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาข้อมูลจะต้องมีสกิลเซตที่เหมาะสมสกิลเซตที่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับสกิลเซตในเรื่องของคณิตศาสตร์สกิลเซตในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมสกิลเซตในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเพราะว่านักศึกษาข้อมูลจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปสื่อสารให้กับคนจากหลายๆฝ่ายให้เขาสามารถจะเข้าใจตรงกันได้ในเรื่องของท่านก็คือต้องเป็นคนที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วรวมไปถึงตั้งคำถามที่ถูกต้องมีเซนส์ในการที่จะแมปความต้องการของยูเซอร์และผู้ใช้มาเป็นคำถามที่ถูกต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสนุกที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆครับผมการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คืออย่างแรกก็คือว่าต้องหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมั่นทำโจทย์จริงนะครับหาข้อมูลมาลองเล่นลองทำลองแก้ปัญหาจริงอย่างที่สามก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับทีมต่างๆในองค์กรนะครับผมต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับผมสามารถที่จะเข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆผู้ใช้ต่างๆเขาต้องการอะไรเข้าไปสื่อสารให้ทีมต่างๆเอาไปปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันระหว่างคนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาข้อมูลต้องให้ความสำคัญเหมือนกันครับผมสำหรับเส้นทางการพัฒนาในเชิง อาชีพของนักวิชาข้อมูลเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มมาด้วยการที่เราเข้ามารับงานย่อยๆแต่ละส่วนของนักวิชาข้อมูลก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่านักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สกิลเซ็ตหลากหลายมากนะครับผมแล้วก็ลักษณะงานเนี่ยก็มีความหลากหลายในกระบวนการการทำงานนะครับคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาด้วยมุมที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสโคปของการทำงานของเราสโคปของ process สโคปของ skill เราก็จะเพิ่มขึ้นน้องจากคนที่จากเดิมทำงานแต่เรื่องกับข้อมูลอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การพัฒนาแบบจำลองพอสโคปเรา ขยายไปสุดเราก็สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเต็มตัวที่สามารถจะรับงานทุกงานที่อยู่ใน process ในการทำงานนั้นได้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่แบบที่เป็นเต็มรูปเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากพอเราทำงานไปในฐานะที่เป็น full data scientist แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นการเติบโต2แบบที่บอกว่าคุณเป็น expert คุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่าง

ว่าในเชิงเทคนิคนะครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหายากๆขึ้นมาได้มีคนไม่กี่คนที่แก้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลคนนะครับดูแลน้องๆที่เป็นจูเนียร์เดต้าไซเอนติสต์นะครับจะเริ่มฟอร์มทีมได้นะครับสามารถจะรับโจทย์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ออร์แกไนซ์แล้วก็break down งานชิ้นใหญ่ๆเป็นงานชิ้นย่อยๆแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้น้องๆที่เป็นจูเนียร์ Data Scientist ทำงานได้ได้เป็นลักษณะที่จะเริ่มมีการบริหารงานและบริหารคนเข้ามาครับผมก็จะไปได้2สายครับผมอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิสาข้อมูลเนี่ยหลายๆอย่างเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่การวิจัยค้นคว้าเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรืออายุน้อยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับการติดตามกระแสนะครับผมถามว่าการทำงานกับการใช้ชีวิตเนี่ยสมดุลกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเข้าไปแก้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิสัชข้อมูลเนี่ยทำงานค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับเวลาที่มีโจทย์อะไรเข้ามาเพราะว่าการทำงานของเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางจุดที่เราจะต้องทำงานหนักเพื่อจะหาโซลูชันที่เหมาะสมได้ซึ่งมันไม่มีสูตรสำเร็จตัวนี้จะเป็นจุดที่บางครั้งเราต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานนะครับแต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าวิธีที่จะสามารถจะตอบโจทย์ได้เนี่ยเป็นวิธีไหนสเต็ปถัดไปจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าการทำงานจะหนักไม่หนักเนี่ยก็ขึ้นกับเป็นเฟสไปบางเฟสจะหนักหน่อยบางเฟสก็อาจจะไม่หนักมากครับผม

สดีค่ะชื่อนางสาวธนชาทองจิติพงศ์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพควบคู่กันไปและหนูคิดว่าในอนาคตมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากหนูก็เลยคิดว่าสาขานี้เหมาะสมที่สุดเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วหนูคิดว่าหนูอยากเป็น Health Data Scientist ค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยอยากไปต่อยอดด้านนี้เพิ่มขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิแถมเงินนะครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่1ครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพตรงนี้นะครับมันเริ่มมาจากว่าผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้เรื่องของ data อะไรเข้ามาใช้เยอะนะครับทำให้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของชีวะเรื่องของสุขภาพด้วยติดตามด้านสุขภาพอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าหลักสูตรนี้ตรงกับเราชอบเรียนหลักสูตรนี้ก็เลยมาเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ครับผมเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วนะครับผมก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทำงานในโรงพยาบาลเลยอยากจะทำงานเพื่อช่วยซัพพอร์ตนะครับระบบสุขภาพของไทยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่ออัญชลิสาแต้ตระกูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

0: เตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจะแบ่งออกเป็น4หลักสูตรด้วยกันก็คือ3หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะมีหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรสำหรับวิทยาเขตที่ราชบุรีแต่ว่าจะมี1หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เรามุ่งที่จะผลิตบัณฑิตมีความเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ร่วมกับการเป็นนักชีววิทยาทางการแพทย์เราจะเอาสองสิ่งนี้มารวมกันเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่สามารถเป็นลูกครึ่งระหว่างสองสิ่งนี้ได้
0: สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางสถิติก็คือเขาจะใช้สถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์คือเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้เขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ได้เพื่อนำความรู้ทางสถิติที่เขามีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทำงานแทนที่จะต้องให้ใช้คนมาคำนวณนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราร่วมมือกับทางคณะแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งทางนั้นน่ะจะสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาโตมีเรื่องของระบาดวิทยาเรื่องของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคณะแพทย์เพราะว่าฉะนั้นเมื่อเขานำ3ทักษะนี้ค่ะสถิติไปรวมกับความรู้ที่เขามีทางข้อมูลสุขภาพแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ก็จะได้เป็นเขาจะมีความรู้ครบทั้ง3ด้านที่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้ค่ะ
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะโดยที่จะแบ่งการเรียนเป็นการเรียนโปรแกรมมิ่งหรือทางวิชาเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์เนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะส่วนวิชาในทางการแพทย์และทางชีวภาพต่างๆจะเรียนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
0: โดยในปีที่1เนี้ยก็จะเรียนพื้นฐานของทั้ง2ฝั่งก็คือทางเราก็สอนพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทางคณะแพทย์ก็จะสอนพื้นฐานของคณะแพทย
1: ์ส่วนในปีการศึกษาที่2เนี่ยนักศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับ database และการโปรแกรมที่เริ่มมีความลึกขึ้นจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทางการแพทย์ที่ค่อนข้างลึกขึ้นเหมือนกันเรื่องเป็นเรื่องของโรคที่มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี
0: ้พอในปีที่3เนี่ยทางภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการนำข้อมูลเหล่านั้นที่เขาได้เรียนรู้ในปีที่2เนี่ยมาวิเคราะห์โดยการใช้หลักการของ artificial intelligence หรือว่า AI หรือว่า machine learning เอามาใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นส่วนทางฝั่งของคณะแพทย์ทางปี3เนี่ยเขาก็จะลงลึกขึ้นในส่วนของเขาแล้วพอปี4อะค่ะเราก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราสอนเขาในปีที่1 2 3เนี่ยเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบก็คือเราจะได้รับข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เอามาใช้ความรู้ของทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาผนวกกันทำเป็นโปรเจกต์จบที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ
1: นักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี่นะคะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในสายวิทย์คณิตแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็ควรจะทำคะแนนให้ดีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร
2: ์วิธีการสอบเข้าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับจะตาม TCAS เลยครับก็คือจะมีทั้งหมด5รอบนะครับรอบที่1คือพอร์ตโฟลิโอนะครับรอบที่2จะเป็นรอบโควต้ารอบที่3จะเป็นรอบการรับตรงร่วมกันนะครับส่วนรอบที่4จะเป็นระบบแอดมิชชั่นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นการรับตรงอิสระครับ
3: ก็การเตรียมตัวสอบเข้าในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะสำหรับหนูใช้พอร์ตในการยื่นเข้าค่ะก็การยื่นพอร์ตก็ต้องเก็บรวบรวมผลงานรางวัลและกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะซึ่งรางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศค่ะ

0: ตอนที่ผมเตรียมตัวในการสอบวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับมีการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำโจทย์ข้อสอบนะครับตามแผ่น1แผ่น2ก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าปีย้อนหลังครับเพื่อมาใช้ในการสอบ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Science หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะคะก็อยากให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองชอบอะไรชอบที่จะทำอะไรมากที่สุดถ้าชอบสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำให้เต็มที่เพราะพี่คิดว่าถ้าทำในสิ่งที่ชอบเราก็จะเจอกับสิ่งที่ใช่ค่ะ
3: ก็คือผมคิดว่าความสุขงานทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยครับคือการที่เราสามารถที่จะค้นพบทางสว่างนะครับผมค้นพบสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ข้อเสนอใหม่ๆข้อแนะนำใหม่ๆเพื่อสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ได้บริการที่ดีขึ้นทำให้บริษัทมีการออเปเรตที่ดีขึ้นทำให้สังคมสามารถตอบปัญหาหลายๆอย่างได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบตรงที่ว่าเราเอา data มาประมวลวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือการที่เราต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยผลักออกไปให้ไปใช้จริงและให้เกิดimpact ให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ให้กับสังคมอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราเอาวิชาข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้สังคมให้ประเทศชาติให้ครอบครัวให้ชุมชนดีขึ้นอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราจะได้จากการที่เราเป็นผู้ชี้ทางสว่างครับผม

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยแหละครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซราพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซราหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
2: นี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมือง
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซราจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่นี่นี่ตุ๋นตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: อันนี้ตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหรอ
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลย พี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องรอน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
4: ปี
2: 60
4: ค่ะ
2: ปี60อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โหเดินมาสักพักเซราพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
5: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี้ยายเขาขายอยู่อ่ะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20ปีแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ปลาเลยเนี่ย
5: อันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
2: ถ้าพี่เพชรบุรีมานี่ต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
5: ใช่
2: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
5: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อน
2: อ่าฮะ
5: ต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาที
2: uh-huh.
5: แล้วก็ต้องมาตักใส่กระบะเงี้ยไปล้างน้ำ
2: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
5: ใช่
2: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
5: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
2: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
5: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
2: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลย
5: ใช่
2: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
5: ใช่และเราต้องไปนึ่งอีก
2: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
5: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
2: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
3: วิธีทาน
2: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
3: มันจะเป็นน้ำมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าว
2: ครับเครื่องมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
3: ไชโป๊หวาน
2: อ่านกันพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขา
1: หอมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบน
0: แล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอ่ะไม่มีไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมแล้วรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอ่ะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
6: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้ปิ้งแล้วนี่เผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
6: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกี๊ยบอะไรครับ
6: ข้าวเกี๊ยบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
6: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
0: แล้วที่เขาข้าวแคบสุโขทัยอ่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
6: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
6: เป็นของหวานค
0: ่
6: ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
6: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: โอ้แต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี้
6: ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเน
6: า
0: ะ
6: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอ่ะ
6: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมันที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
6: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอ่ะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
6: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
6: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
6: เรารู้สึกเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยกับที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
6: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
6: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
0: ฮะ
6: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมา
0: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
6: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยบเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น

0: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
1: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
0: ใช่ค่ะ
1: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบนี้
0: ใช่ค่ะพิ้งไปพิ้งมา
2: โอ้โห
1: ไม่ผมทำไม่เป็นเคยดูใน YouTube จำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะ

0: เลย
1: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
0: ข้าว
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
1: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
0: ่
1: ะ
0: เอาหมดเลยนะ
1: หมดเลยค่ะ
0: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นไปอะไรต่อ
1: น้ำดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
1: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บี้ให้ละลายค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
1: แบบขยำเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบี้ให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
1: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี้
0: ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
1: ไม่ค่ะแก่เลย
0: เอาแก่เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
1: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
0: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
1: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
0: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าวอะไร
1: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวสักทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกที่มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะจะได้เรียบร้อย
0: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
1: การละเลงค่ะ
0: การละเลง
1: ขึ้นรูป
0: เซราเคยมาดูยัง
1: ยังไม่เคย
0: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี
1: ่ไม่เห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงค่ะเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบนั้น
0: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนา
1: ะ
0: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เตาคันนี้โอ๊ตเขาเรียกเตาอะไรเกี๊ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ่ะ
1: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
0: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
1: อยากชิมไหม
0: กินสดๆได้เหรอครับ
1: ได้ค่ะเป็นไงคะ
2: เหมือนทองม้วนเลยไหม
0: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
1: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
0: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เน
1: า
0: ะแชะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
1: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช
0: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ตากนานแค่ไหนอะ
1: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
0: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
1: นั่น
0: ก
1: ็คือนั่นเลย
0: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
1: ได้ค่ะมี2แบบเลย
0: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
0: แล้วแต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่ออะไรเซร่าแต่หน้าเซร่าเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวใช่ไหมตอนนี้เซร่าอิ่มแล้วเหรอถามจริง
2: ยัง
0: ของพี่นี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซร่าหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซร่านำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
2: เด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ค
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่อ่ะเคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
2: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
0: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
2: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
0: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
2: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
0: คือเอานี้มาใส่
2: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
0: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะไม่มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำจิ้มอร่อยคุณจิ้มก็อร่อยคือใครกินเยอะ หือกรุบกรับกรุบกรุบเด้งๆในปากแต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้า

0: มาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
1: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
0: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเจล่าพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
1: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
0: โอทึงโอทึงในความหมายของพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
1: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
0: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
1: ่ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับรับรับรับรับครับ
2: ร้านเราต้องกินพวกเราช่อง
0: พี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
2: ลอดช่องน้ำตาลโหนดครับผม
0: ลอดช่องน้ำตาลโหนด
2: ใช่คร
0: ับแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
2: เอาน้ำตาลโหนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
0: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
2: ้ใช่
0: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
2: ใช่ครับผม
0: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
2: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
0: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี
2: ่สิงคโปร์ครับ
0: หอมมากและยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่น้ำตาลโหนดเนี่ยครับเรามาเคี่ยวก่อนครับเคี่ยวใช้เวลานาน
0: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
2: เตรียมเป็นต้นคิดเตรียมมาจากเมืองจีนฮะ
0: อันนี้ที่ของน้องกินคืออะไรคร
2: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
1: ็
2: นปังโกปังปังกรอบอร่อยครับปังโกปังโกด้วย
0: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
2: เป็นปังโกขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่ตั้งแต่เตี้ยผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
0: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลโหนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลโหนดคุณผู้ชมน้ำตาลโหนดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมครับซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลโหนดมันทำให้ลงตัว
2: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
1: ขนมจีนทอดมัน
0: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
3: ส่วนมากจะใส่กะเพราเท่านั้นแหละ
0: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
3: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
0: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากเซน่าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่กะเพรากรอบมากเลยเซล่ามันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเฮงเซล่าบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
1: จะพาไปด
0: ู
1: ส
0: ู
1: ตรการทำ
0: เขาให้ไปด
1: ู
0: ได้เหรอหนูรู้จัก
1: เป็นลุงเขยค่ะ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
3: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
0: ขูดเอาแต่เนื้อ
3: ครับ
0: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำหรือเอาน้ำแข็งมาทำไมคร
3: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
0: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเออผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
3: แป้งมันครับ
0: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
3: มันเป็นเทคนิคครับ
0: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
3: คุณแม่ครับ
0: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
3: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
0: ก็โอ้โหถ้าลุงลงกันที่สูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้สุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดปุ๊บคนๆๆๆไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
3: ต้องกด

0: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
1: นวดให้ถึงอ่ะ
0: แล้วถ้าเนี่ยตีแล้วแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
1: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
0: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
1: ใช่ใช่
0: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
1: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
1: ครับผม
0: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
1: ครับให้มันอยู่ตัว
0: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
1: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
0: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
1: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
0: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
1: เพราะว่าเป็นของสด
0: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
1: ้ดีมาก
0: อาจจะดีมาก
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
1: ื่
0: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
1: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
1: เพื่อความสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
1: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
0: ่อ
1: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะหนกผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
1: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
1: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
1: เจ้าชีสต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็หมี่เต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป้หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป้จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาเป็นระดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับ

0: ร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลโตนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ชัยโป้มาจากชัยโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
1: อร่อยค่ะ
0: รสชาติอ่ะก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
1: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกอยู่ว่าน่าจะ
0: แต่แล้วอ่ะเราเอามากินคู่กับขนมจีนเซร่ากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
1: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซร่าเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยวเนี่ยหลายๆคนเลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซร่ามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากๆเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซร่ามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชม

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบปะสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเหยียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าเถอะ
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่น

0: ในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
1: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจเด็ดๆของภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผักขี้บอจะแซ่บจังใดหนอไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับป้ารองลุงจั้นแล้วก็ลุงหอยนะครับจะพาสตางค์ไปดูต้นกำเนิดของผักขี้บอในแหล่งธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อย
0: ู่
1: ที่ตะลิ่งมูลค่ะ
0: อยู่ที่ตะลิ่งมูลก็คืออยู่ที่ลำน้ำมูล
1: จ้า
0: ไปไกลไหม
1: ไม่ไกลค่ะ
0: โอเควันนี้ได้เวลาที่เตรียมแว้นนะครับกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมนั่งคันลุงจั้นนะ
1: จ้า

0: เนี่ยอย่างซิ่งไงลุงอ่ะโอ้โหงามประลองซิ่งมากมายเลยอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดแหล่งกำเนิดของผักกี้บอร์นะครับคุณลุงบอกว่ามันจะอยู่บริเวณริมตลิ่งของลำน้ำมูลครับโดยในแหล่งธรรมชาติเนี่ยประลองบอกว่าผักกี้บอร์นะครับมันจะขึ้นอยู่บริเวณริมตลิ่งสองข้างบริเวณริมตลิ่งเนาะแล้วก็ประลองมาเก็บจากในธรรมชาติ
1: เก็บแต่บ่ทันได้เพิ่นบ่ทันได้มาดูซ้าย
0: อ๋อ
1: นี่มันมีหาดค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะมีน้ําแบบคล้ายๆป้าบอกว่าน้ําต้มน้ําที่มันแบบเป็นน้ําขังแล้วก็จะมีผักกี้บอร์ขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เขามาดูดทรายชายหาดก็เลยหายไปเพราะว่าเขาดูดทรายขึ้นไปใช้ประโยชน์นะฮะในแหล่งธรรมชาติก็จะพบเจอได้น้อยป้าลองก็เลยเอาจากธรรมชาติเนี่ย
1: ธรรมชาติมันปลูกค่ะ
0: ไปปลูกเลยนะครับกลายเป็นเรื่องราวจริงจังเลยจากที่ต้องหาอยู่ก็สามารถเพาะขยายได้เดี๋ยวเราไปดูว่าแปลงปลูกผักกี้บอร์ของป้าลองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันต่อครับ

ผักขี้บ่อเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำซับหรือตามริมตลิ่งปัจจุบันหาผักขี้บ่อตามธรรมชาติได้ยากชาวบ้านจึงนำมาเพาะขยายในบริเวณแปลงนา

0: ผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าผักวานอนผักซี่โคกผักบ่อมักจะนิยมกินส่วนยอดและลำต้นนิยมกินสดมีความกรอบให้รสมันมีความขมเล็กน้อยผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆว่าผักบ่อเป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสานที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติตามที่โล่งแจ้งในพื้นที่แฉะริมแม่น้ำหรือทุ่งนาที่เป็นดินร่วนปนทรายเรามักจะพบผักขี้บ่อตามริมฝั่งแม่น้ำมูลตามหาดทรายซึ่งถือได้ว่าเป็นผักพื้นถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์ผักขี้บ่อนั้นจะเจริญเติบโตหลังจากน้ำในแม่น้ำลดหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อความชื้นในดินแห้งไปแล้วเจริญงอกงามใหม่เมื่อมีความชื้นในดินเพียงพอลักษณะทางกายภาพลำต้นของผักขี้บ่อเป็นไม้ล้มลุกทอดคลานที่ผิวดินมีความสูงได้ประมาณ 5-15 เซนติเมตรเนื้อใบหนาอวบน้ำมีเส้นใบเพียง1เส้นที่กลางใบไม่มีก้านใบดอกนั้นจะเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตรดอกนั้นจะมี2สีคือสีขาวและสีม่วง
1: วิธีการดึงถอนก็ไม่ยากครับมันขึ้นง่ายมากเลยนะป้าเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเสด็จ1รอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ส่งขายได้เลยครับในนี้มันจะเป็นดินเลนเนาะด้านหลังสตังเนี่ยด้านล่างสตังที่สตังย่ำอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นดินเลนแบบนี้คือมันจะมีความอ่อนนิ่มนะ

ุณลุงคุณป้าบอกว่าการขายแล้วแต่ออเดอร์แม่ค้าบางคนก็ซื้อเป็นกำบางคนก็ซื้อเป็นกระสอบเป็นกิโลกรัมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200ถึง300บาทหากเขี่ยรายได้ต่อเดือนจากการปลูกผักขี้บอคุณลุงคุณป้าบอกว่ามีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 15,000 บาทเลยล่ะครับ

0: กลับมาจากไปเก็บค้นหาผักขี้บ่อมานะครับสตางค์โชคดีวันนี้ลาบปากมื้อเที่ยงนะติ๋มเตรียมตำส้มตำใส่ปลาแดกหรือว่าใส่ต่อนปลาร้าไว้ให้แล้วก็นี่คือก้อยกุ้งเต้นนะครับคุณป้าคุณน้าบอกว่าเหมาะที่จะมากินกับผักขี้บ่อสดๆเอาเลยลุยโลดมา
1: ผมอำลำ
0: ผมอำลำ
2: คือเป็นหนึ่งชนเดี๋ยวบ้าง
3: ใ
0: ช่รสชาติถ้าเกิดว่ากินแบบผักขี้บ่อสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติขมหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะปลายมันจะหวานด้วยนะป้าเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พี่ป้านาที่นี่เรียกว่าขมอำลำครับและวิธีการกินก็คือเราจะเด็ดรากแล้วก็ต้องกินเยอะๆม้วนๆพันๆเด็ดรากออกเด็ดรากออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะม้วนหัวมันกรอบมากเลยอ่ะ
3: ครับ
0: หักเข้าไปพอม้วนเข้าไปเนี่ยมันจะหักกรอบเลยแล้วเราก็มาตุ้ยกินก้อยกุ้งก่อนนะ
2: ก้อยกุ้ง
0: ค
2: ่ะ
3: เลยกลับมาได
0: ้เอาเลยลุงเอาเลยแซ่บเลยแซ่บมาก
2: ไร
0: นะแซ่บอีหลี
1: แซ่บมาก
0: เลยแซ่บแซ่บ
3: เดินน้ำเดินน้ำ
0: กินไอ้ผักนี่นะ
1: ผักลืมผัวมันน่ะ
0: ผักลืมผัว
1: จ้ะอันนั้นเขาเรียกผักลืมผัว
0: มือนี้แซ่บเลยฮะ
1: บ้านเฮากินกับผักอย่างเงี้ย
3: อร่อยนี่แม่กินเป็นตาลอยเครื่อง
0: คุณลุงบอกว่าผักที่บ่อที่เราไปเก็บเนี่ยมันกำลังอ๊อก็คือมันยังกรอบกรอบเลยพอกินเลยไม่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าขนาดนี้เนาะ
1: มันจะแก่ค่ะ
0: มันจะแก่
1: เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
0: ่อ๋อตอนนี้กำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู่
1: มันกำลังนม
0: เอ้ยเป็นตาแซ่บเลยไงผสมกันนะ

มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ารองแล้วก็ลุงจั้นมาร่วมด้วยช่วยกันประชันความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าป่นกบกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างแล้วเราจะแหนมด้วยผักขี้บ่อสดครับ

0: ปอกหอมสตางเตรียมซอยคาตามมาฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นชิ้นท่อนด้านลุงจั้นช่วยทำกบฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดแกะเตรียมไว้คือกระเทียมสตางเตรียมก่อเตาจุดไฟแล้วล้างทำความสะอาดกบเตรียมนำหม้อตั้งเตาลุงจั้นนำเอาหอยเชอรี่มาล้างก่อนจะเทน้ำลงใส่ตามไปคือข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอยเชอรี่ต้มไปให้หอยสุก
1: จริงๆแล้วหอยเชอรี่ที่ตัวที่ยังไม่ได้ต้มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบรรดาแม่ครัวของเราใจดีน้องเตรียมทำไว้ให้เนี่ยอันนี้คือต้มเรียบร้อยแล้วแล้วแกะตาออกมาแล้วแต่ว่าสตังอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้หอยเชอรี่สดๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะตามันออกถ้าเกิดว่ารับประทานตาของหอยเชอรี่เข้าไปนะครับถ้าเกิดอาการแพ้อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดอาการผดผื่นขึ้นได้ครับ
0: ต้มไปไม่นานหอยก็สุกเปิดฝาออกมาได้เวลาเตรียมนำกบมาย่างจากนั้นสตางและคุณลุงช่วยกันใช้ไม้เสียบลูกชิ้นดึงตัวหอยเชอรี่ออกมาเคล็ดลับเราจะต้องเอาดวงตาหอยเชอรี่ออกด้วยนะครับเราจะเอาเพียงแค่ส่วนของเนื้อหอยส่วนของเครื่องในแบบนี้ทิ้งไปนะครับด้านป้าลองช่วยเด็ดพริกย่างไปไม่นานกบก็เกรียมสุกใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นคุณลุงจึงขยำคลุกเคล้าหอยเชอรี่กับเกลือ
1: หลังจากที่เราเอาตาออกแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกขยำเขากับเกลือเพื่อช่วยให้เมือกลื่นมันออกอีกรอบ
0: ได้เวลาล้างสมุนไพรก่อนจะนำไปคั่วในกระทะแล้วนำกระเทียมลงครกตามตกด้วยพริกไทยขาวแล้วถึงคราวคือรากผักชีโขลกไปให้แหลกแล้วจึงตัดเกลือเล็กน้อยก่อนจะนำมาหมักกับหอยเชอรี่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซอสปรุงรสขยำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อ

เตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงนำกบย่างลงไปต้มปรุงผสมด้วยน้ำปลาร้าและเกลือขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเสียบหอยเชอรี่เรียงใส่ไม้

กลิ่นความหอมจากกบย่างต้มน้ำปลาร้ามันช่างหอมชวนหิวเลยล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมโคลกป่นนำพาสมุนไพรลงโคลกโคลกไปให้แหลกสตางค์และคุณลุงช่วยคัดแยกเนื้อกบออกจากกระดูกเมื่อโคลกสมุนไพรแหลกแทรกตามคือเนื้อกบป้าลองโคลกไปจนกว่าจะป่นแหลกพอประมาณปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำมะนาวแล้วถึงคราวเทใส่คือน้ำที่เราต้มกบคลุกเคล้าให้รสชาตินัวประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ป่นกบก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: ตองเตรียมล้างทำความสะอาดผักขี้บ่ออีก2น้ำส่วนสตางและคุณลุงเตรียมย่างหอยเชอรี่
1: เคล็ดลับในการย่างหอยเชอรี่นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะไม่ย่างให้มันแห้งจนเกินไปย่างให้มันพอเหลืองๆเพราะว่าเราต้มสุกมาแล้วถ้าเราย่างแห้งเกินไปนะครับมันซีหยาบมันจะหย่ำยากก็คือมันจะเหนียวแล้วก็จะเคี้ยวยากนั่นเองแมนบอ
2: ครับ
1: ถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเด้งเอาฟันดูดออกมาได้นะ อันนี้ได้แล้วเนาะนี่ย่างให้มันพอเหลืองๆแบบนี้ครับเรียบร้อย

0: เดี๋ยวสตังจะขอทดสอบรสชาติตอนที่แบบย่างหอยใหม่ๆร้อนๆอยู่ป้าลองเปิดแมสกินได้นะ
1: ได้เลยครับ
0: ลุง
2: ครับ
0: ป้าอีกตัวลุงอีกตัวลุงชอบไหมเนี่ย
2: ร้อนไหมครับ
0: อร่อยมันจะแบบกึบๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักอร่อยมากเนาะยิ่งได้กินตอนร้อนๆแบบนี้

เคี่ยวเข็มเข้าท่าเนื้อกบเด้งหวานประสานความอร่อยยิ่งกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างสุกใหม่หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักทายทักกินคู่กับผักขี้บอคุณลุงบอกว่าคำเดียวไม่เคยพอเพราะความกรอบสดและรสชาติขมอำลำหน้ามัมแซ่บหลายๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องเปิ้ลแล้วก็น้าติ๋มจะมาทำให้เรามีรอยยิ้มกับการชิมรสชาติของความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มส้มปลานางใส่ผักขี้บอแซ่บบอ
1: แซ่บจ้า

0: ต้นสตังเตรียมเติมถ่านใส่เตาน้องเปิ้ลนำเอาหอมแดงมาปอกส่วนน้าติ๋มช่วยจัดการทำปลาเนื้ออ่อนสตังช่วยล้างทำความสะอาดผักต่าง
1: ๆปลานางก็คือปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานแล้วก็เนื้อจะมีความมันพี่ป้านาที่นี่นิยมมักจะนำมาทำเมนูส้มๆนะครับ
0: แล้วจึงลงคมหั่นเตรียมไว้เป็นชิ้นบ้องจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดตะลิงปลิงน้าติ๋มเด็ดเตรียมไว้คือใบแมงลักสตางค์ทายทักซอยหั่นผักชีฝรั่งตามไปคือผักชีน้าติ๋มช่วยเด็ดผักขยงสตางจัดแจงเด็ดรูดไว้คือยอดมะดัน
1: โดยปกติแล้วต้มส้มพี่ป้านาที่นี่ก็จะใช้ลูกมะดันใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้ยอดมะดันลงไปแทนแต่วันนี้เราจะทดแทนความเปรี้ยวก็คือจะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปครับ
0: จัดการฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นชิ้นท่อนตามไปคือคาแล้วล้างทำความสะอาดหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้จากนั้นจึงเด็ดขั่วพริกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะละลายมะขามเปียกเรียกมะเขือเทศมาลงคมผ่าตามมาจึงหั่นชิ้นตะลิงปลิงส่วนน้องเปิ้ลเตรียมล้างผักขี้บอสารต่อน้าติ๋มเตรียมโขลกพริกกับเกลือส่วนน้องเปิ้ลช่วยหั่นผักขี้บอไว้เป็นท่อนๆแบบนี้ได้เวลานำพริกแห้งลงไปทอดเมื่อพริกแห้งสุกรุกต่อตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือข่าและตะไคร้ตามไปคือพริกที่โขลกไว้จากนั้นจึงใส่หอมแดงแล้วจัดแจงเติมความเปรี้ยวด้วยตะลิงปลิงปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาปล่อยต้มให้ความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงออกมาในน้ำต้มส้มแล้วนำไปชมคือปลานางโรยเพิ่มเติมความเปรี้ยวอร่อยด้วยใบมะดันต่อจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยใบมะกรูดและผักขยงจากนั้นจึงใส่ผักขี้บอรอให้ผักยุบยวบสักพักแล้วถ่ายทักตามลงใส่คือผักชีฝรั่งใบแมงลักและผักชีปิดท้ายจึงโรยพริกทอดเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติเมนูต้มส้มมันช่างสุขสมดังใจปรารถนาได้รสเค็มหวานประสานความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงและยอดมะดันเนื้อปลานางนั้นก็ช่างหวานมันอร่อยเผ็ดร้อนด้วยพริกทอดหอมสุดยอดคือใบแมงลักและผักขยงอร่อยแรงคือผักขี้บอรสชาติคลายความขมเข้ากันเหมาะสมกับเมนูต้มส้มมันช่างสมใจแซ่บอีหลีอีหลอเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้สตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของฝักขี้บอสัปดาห์หน้าสตางจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตติพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
2: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนอะฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โหแล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆ
0: อยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก
1: ็ใช่ครับ
0: ไปง่าย

0: แน่นอ่ะพี่อ๋อนี่พวกแกออกมาแล้ว
1: นะนี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
2: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
1: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
2: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
1: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณเนี่ยประมาณนี้ไหม
2: ประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: เป็นแบบไหนฮะ
2: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อ
2: เศษใบไม้เศษอะไร
1: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
2: ครับ
1: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
2: ครับ
1: นะพี
2: ่ใช่ครับ
1: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
2: ใช่ครับ
1: ทำไมต้องหามุมด้วย
3: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
1: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
2: มันจะเฉียงออกไป
1: เฉียงออกไปทางนี้
2: ใช่ครับ
1: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
2: ้ใช่ครับ
1: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอะต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนิดหน่อยอย่างนี้โอเคไหม
2: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
1: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของครูบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
0: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
2: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
2: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วผู้ก็ตามตรงนี้ไปหรอ
2: ครับ
0: โอ้ยผู้เห็นแล้ว
2: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
2: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทํานาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
2: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ํา
0: เป็นน้ํา
2: ใช่ครับ
0: น้ํามันท่วมฝนมันตกเยอะ
2: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
2: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
2: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะยืดกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
2: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
2: ครับ
0: แปลว่าต้องอร่อยมาก
2: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไปหมดอะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรง

0: นี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังผู้เต็มแล้วนะ
2: เออผู้เต็มหลายแ
0: ต่สามตัว
2: เฮ
0: ้
2: ย
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขาเข้ามีรูของเขา

0: รูนึงต่อ1ตัวใช่มั้ยฮะแล้วเค้ามีเค้าเข้าทางนี้แล้วเค้าออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เค้าออกทางเดียว
2: นี่นะครับพี่พงษ์เอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของสปริงตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
3: ้ครับ
2: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่ากัน
3: ตัวผู้ครับ
4: ต
2: ัวผู้จะใหญ่กว่า
3: ใช่ครับ
2: แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
3: ตัวเมียครับ
2: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
2: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
4: เป็นอาชีพหลัก
2: หาปู
4: ถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
2: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
2: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการดูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับโหยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: สะดาวดิน
2: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
4: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
2: สะดาวดินมีชื่ออื่นในชาวบ้านเราเรียกว่าอะไร
4: ผักแกนขม
2: ผักแกน
4: แกน
2: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุ
4: ทธเอาไปต้ม
2: ไปต้มต้มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
2: ึ
5: งได้แต่มัน
2: จะขาด
5: ใช่
6: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวงผักขี้ขมก็มีนะครับเป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
2: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
4: ท
2: ั้
4: งปีเลย
2: ทั้งปีเลย
4: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
2: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบอย
4: มันก็ขึ้นตามนี่แหละลดคลอง
2: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
4: จ้ะใกล้น้ำ
2: คือถ้าอยู่ใกล้ๆน้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
4: จ้ะน้ำน้อยๆนั่นคืออะไรจ
2: ้
4: ะ
2: เป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
4: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ มันลดลงกับผักสะเดาดินก็ค
2: ือคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
4: ่
2: อ๋อมันต้องออกที่ชื้นหน่อยนะสะเดาดินไม่เคยกินเลย
4: เดี๋ยวลอง
2: รสชาติมันก็จะขมแบบ
4: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
2: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
4: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
2: อ
4: ๋
2: อ
4: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
6: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
2: แม่บุญมีสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
7: ค่ะ
2: จากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บ

0: แล้วอาหารของเรา
1: แซ่บค่ะแซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
1: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
1: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
1: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
1: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ๊ะ
1: วางไว้ก่อน
0: อ๋อแค่นี้เลย
1: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
1: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เผ็ดตรงกระติ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
1: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปกระติ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
1: มาตำก่อน
0: จ้ะ
1: เราก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอมทำลาบ
0: ค่ะได้ทั้ง2เมนูเลย
1: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
1: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
1: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอม
1: ใส่หม้ออม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
1: ใ
0: บมะกรูด
1: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
2: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้เรา
1: ไม่ได้ใช้
2: อันนี้ต้องทิ้งค่ะ
1: ทิ้งเลยค่ะ
2: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
1: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
2: ครับผม
0: โอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
1: แกงอ่อม
0: ทีนึง
1: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับระหว่างที่พุทธตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
1: คอ
0: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
1: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
1: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
2: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
1: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
1: แล้วก็ใส่น้ำปลา
2: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
1: จับตัวแล้วเห็นไหม
2: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
1: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
2: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
1: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
2: ครับ
1: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
2: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
1: พอดีแค่นี้พอดี
2: แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
2: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไป
1: ค่ะ
2: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
1: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
2: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะนี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
1: ค่ะ
2: ใส่แก่นขมฮะ
1: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอันนี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
3: า
0: ะแล้วนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
3: จ้าม
0: ีต้นหอม
3: ผักชีแล้วก็หอมแดงมะนาว
0: จ้าเท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้าขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
2: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้ะ
2: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ๊ะ
3: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ๊ะ
2: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
3: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
2: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้ะ
2: ไว้ใส่ในลาบนะนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลยน้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับโอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะ
4: เริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
2: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
2: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้าม
2: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
3: หวานเนื้อปู
2: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
3: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
4: เน
3: ื
4: ้อปูมันปูค
2: ่
4: ะ
2: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลย
3: ค
2: ือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
3: ได้เลย
2: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
3: น้ำปลาเกลียวน้ำปลาใส
4: ่
2: น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
3: มันหวาน
2: อืมนะแซ่บแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
5: พี่ดูดิเนี
2: ่ยอ๋อหรือว่าเราคุยเยอะ เราพูดเยอะใช่ไหม
5: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
2: อ๋อ
5: เราเลยตามเขาไม่ทัน
2: เนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
5: นี่ดูดิ
6: อมรินทร์ทีวี
7: จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่ และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้อง

0: ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของโรงเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมวัฒนธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
0: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
2: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
3: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
4: ใจแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านบุญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทําได้อีนะเจ้าเนาะคือทําในคู่อย่างแบบว่าเนี่ยอย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
5: า
4: ะ
5: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
6: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
2: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
0: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B No. 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนู

0: งชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบครับประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต
1: ้เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอทีโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์เยอะเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: นี้ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
2: กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการโอ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
3: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: เปิดหินขึ้นมาเมื่อแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งก็คือที่นิยมกันเลยเป็นกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
2: เทด้วย
1: เทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
3: บึ๊บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
3: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี
3: ้
1: นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช่
1: ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
2: ทำไมครับ
1: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
3: ้ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงู ตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
3: ครับ
1: ครับผมไป
3: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
2: อ่ะนั่นแหละ
3: พยานเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่
0: มั้ยแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สําเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงทีนึง
0: ครับผมอันนี้สําหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใช่เออถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช
2: ่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ําเนี่ยมันรับน้ําหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ําหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: อ๋อแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มอย่างนี้เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีใช่ไหมต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่นี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงโอ้เอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตดูในถ้วย
0: อุ้ยถ้วยฟูถ้วยฟูแล้วถ้วยฟูถ้วยฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีคือโฟม
2: อันนี้โฟม
0: ไม่ใช่โฟมล้วนเลยนี่นี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะมันก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: ซุดอีกคร
2: ับ
0: มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างหนึ่งถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่ไหม
2: แต่ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณหนึ่ง
0: เออก็คือน่าเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้โหฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าตอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: อ๋อเหรอครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยอันดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ตอนมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
0: ัน
2: จะ
0: ไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะเออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเนอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับตัวความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสม1ส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคานี้กระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันจะสะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: ไม่ทัน
0: แต่ว่า คือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะมองอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้งบวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊ะสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
2: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับ
0: ก็
1: คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ใช่เลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: คร
0: ับอังกฤษกันทำงานกันต่อ
1: ครับ

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจ

0: เคยเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่ดีมีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดินสันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ด
1: ับแร
0: ก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินเนี่ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ได้ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮ่องเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คน
0: มนุษย์ทำแล้วก
1: ็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่จำได
0: ้
1: แต่สมัยก่อนพี่ฮ่องเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะ
1: ๆ
0: น้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: เออก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แต่มันลงเรื่อยๆ
1: 50ปีก็ไม่ทัน
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟ
1: ุตก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้อง
0: ไม่รู้กี่พีแล้วโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวเนี้ยระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่มั้ยมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ยิ่
1: งอ
0: ันตรายกลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมภารการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้
0: เอออยู่กันไม่ได้อ
1: ันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้ซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ถือว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอา
1: พกพวก

0: เศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: นะไปเลยยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
0: เลยคันนี้เวลาที่เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกแล
0: ้วใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก
0: อ
1: บเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: นั่นเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี้
2: ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่จะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นคร
0: ับ เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบเคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียน
1: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอคร
2: ับใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้
2: ายไม่ใช่เป็นหิน
0: อะไรทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเนี่ยแล้วก็คือไอ้กรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผมอ่
0: ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับ
1: มา
0: วางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะ
2: แ
0: ล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดที่วางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็เอาออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: เหมือนเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยเออตายอ่ะนี่เฮ้ยอันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการเทลงไปอ
2: ่
0: ะ
2: เทลงไป
0: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูให้ผม
2: ครับถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครกอ
0: ันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ทีวี

ื่องหมู่บ้านเราขาดความสามัคคีครับความแตกแยกขัดแย้งเรื่องความคิดด้วยหลักๆซึ่งมาจากเรื่องการเลือกตั้งแหละเลือกตั้งในครั้งก็มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเหล่ากันนะครับไม่ว่าเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศเรื่องสองคือหมู่บ้านเราไม่มีวินัยในการออมก็คือไม่มีเงินออมแค่ครับทำมาก็ใช้จ่ายหมดทั้งหมดไม่ออมไม่เพิ่มนะครับคือมีสภาผู้นำชุมชนครับในการรวมกลุ่มของสภาเป็นการรวมคนดีคนเก่งของหมู่บ้านทุกองค์กร

0: อาชีพทุกคุ้มบ้านมารวมกันเป็นสภาโดยสภาผู้ชุมชนเนี่ยแยกเป็น3หลักคือ1ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและธรรมและสุดท้ายก็เป็นด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเอา3เรื่องนี้มาเม็ดเข้าไปเรื่องเดียวกันก็เลยทำให้สะดวกแล้วก็เห็นผลไว
1: ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าอะไรเราจะรวมคนได้เราฝึกวินัยก่อนปัญหาที่พบก็คือของบ้านเราอ่ะเป็นหนี้เยอะขาดการออมก็เลยเราหาวิธีรวมคนโดยทำธนาคารของเราเองโดยให้มาฝากออมมาทุกเดือนจุดประสงค์หลักก็หนึ่งไงสองคนได้มาพบกันได้มาพูดคุยได้มาตกลงร่วมกันกฎระเบียบต่างๆว่าจะส่งกันยังไงส่งเดือนเท่าไหร
2: ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นสภาผู้นำชุมชนกิจกรรมธนาคารชุมชนเขาพร้อมที่จะดำเนินการแต่ขาดผู้สนับสนุนภาคเอกชนอย่างผมก็คือสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องที่สองก็คืองบประมาณบางส่วนที่เขาขาดเราเอามาเติมองค์ความรู้ที่ว่าหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของการบริหารจัดการงานที่มันเกิดขึ้นส่วนบางเรื่องที่เราไม่มีเราพาไปข้างนอกหาภาคีเครือข่ายอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมหรือเป็นต้น
1: ทุกคนจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขาแต่ลืมถามตัวเองว่าเขาทำอะไรให้ชุมชนบ้างเราเปลี่ยนมุมมองของเขาโดยสร้างกุศโลบายคือสมุดบันทึกความดีขึ้นมาทำอะไรมั่งอ่ะประชุมมาพัฒนาร่วมแม้กระทั่งไปวัดทำบุญเราก็ถือว่าเป็นความดีเหล่านี้ลงบันทึกได้หมดการที่จะหยิบยืมหรือกู้เงินของธนาคารชุมชนของเราไปใช้เนี่ยโดยปกติมันต้องใช้สองบุคคลค้ำแต่พอท่านมีสมุดความดีเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยใครค้ำอาศัยความดีของท่านที่มีบันทึกอยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้พอทีนี้พอสิ้นปีอีกสมุดบันทึกความดีเหล่านี้จะถูกมาประมวล10ยอดคนดี4มาร้องประจำปีก็เป็นใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้เขามีกำลังใจและก็จะเดินต่อไปกับเรานะครับ

0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันบ่อยๆเพราะเราเป็นการประชุมกันทุกเดือนการพูดคุยเป็นลำดับแรกของการทำงานครับ
1: เราเรียกมาทุกหลังคาเรือนเลยก็ถามว่าอย่างมีความสุขไหมเขาบอกอย่างมีอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่ให้เกิดธรรมนูญความสุขชุมชนขึ้นเขาต้องการ10เรื่องคนในชุมชนเป็นคนดีมีผู้นำดีการเมืองการปกครองดีมีกองทุนดีมีสวัสดิการดีมีสุขภาพดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีสัมมาอาชีพดีถ้าไม่ทำ1 2 3 4ก็เป็นมาตรการที่ใช้ร่วมกันเขาคิดกันเองยกตัวอย่างเช่นเราจะตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะสักต้นนึงเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทเข้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านและคุณต้องปลูกทดแทน10ต้นธรรมนูญชุมชนคนมาร้อง10ดีโดยความพอเพียงนี้ก็คือสามัญชีพดีสุจริตเรื่องกองทุนเรื่องธนาคารมีวินัยคือการออมจิตอาสาการเสียสละที่เข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาบ้านเราเกิดเป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ณปัจจุบันนี
0: ้หมู่บ้านผมมีตั้งหลัก10ปีครับแต่ปีแรกเนี่ยเป็นการสร้างคนเนี่ยเอาคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพอปีที่2ที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องภาคกิจกรรมพอปีที่5เนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วหมู่บ้านข้างเคียงก็เราทำสิ่งนี้ดีนะคุณจะไปทำยังไงเดี๋ยวเราได้มาเชื่อมโยงกันทำสิ่งเดียวกันและสุดท้ายปีที่10เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีสวัสดิการมีสังคมมีความสุขสิ่งแวดล้อมดีต่างๆเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่ตั้งไว้คือมาร้อง3ปีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตสุขภายใน10ปีอันนี้จะครบ10ปีปีนี้ครับ
2: เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากจนเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้จากที่เมื่อก่อนต้องไปดูของคนอื่นตอนนี้เราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับคนอื่นได้แล้ว
0: ครับจากหมู่บ้านผมที่เดิมทีมีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีปัจจุบันนี้เรามีความสามัคคีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นครับเราจึงเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขครับ

หมี่ฮกเกี้ยนเป็นหมี่ของชาวภูเก็ตเชื้อสายฮกเกี้ยนมีเอกลักษณ์ของเส้นต่างออกไปจากเส้นอื่นๆจึงปรับให้เกิดใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในการรับประทานนะครับ

0: ากเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพนักงานที่ทำงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนนอกจากจะต้องรัดเข็มขัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีแล้วมนุษย์เงินเดือนหลายคนยังต้องรู้จักเลือกใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆทางการเงินเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีค่ะถ้าอยากมีอิสรภาพทางการเงินก็ต้องรู้จักวางแผนค่ะอย่างแขกรับเชิญที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยด้วยวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังรู้จักวางแผนการเงินเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอีกด้วยแต่ว่าเธอจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากต้องรอฟังกันค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับ Working Woman ของเรานะคะคุณนวรัตน์สมัยพานิชหรือว่าคุณแอนนั่นเองไปคุยกับเธอนะคะเกี่ยวกับมุมมองการใช้ชีวิตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ชมทำความรู้จักกับคุณแอนก่อนนะคะตอนนี้คุณแอนทำหน้าที่อะไรอยู่เนื้องานเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะปัจจุบันเป็นผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศนะคะที่บริษัท Green Spot จำกัดก็จะทำหน้าที่ในการส่งออกสินค้าของเราไปยังต่างประเทศทำยังไงที่จะให้ขายของได้เพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัทรวมถึงสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รับรู้และจดจำในต่างประเทศ
0: ค่ะทำมานานหรือยังคะ
1: ก็ปัจจุบันนี้อยู่ในธุรกิจส่งออกอาหารและเครื่องดื่มค่ะก็10ปีพอดีเลยทำมานานมาก
0: แล้วทำไมถึงเลือกทำสายนี้คะมีความชอบหรือว่าความถนัดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
1: คือเราชอบที่จะได้พบปะผู้คนได้เจอคนใหม่ๆแล้วเนื้องานนี้เราจะต้องมีการใช้ภาษาเนาะเพราะลูกค้าก็จะเป็นชาวต่างชาติได้เดินทางก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราทำงานไปด้วยเหมือน
0: ได้
1: เที่ยวได้ทำสิ่งที่เราชอบได้ไปเจอคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรม
0: ค่ะ
1: ก็เลยชอบบวกกับว่ามันไม่ใช่แค่งานขายอย่างเดียวเราจะต้องมีการใช้ความรู้ทางด้านการเงินเพื่อที่จะมาบริหารพอร์ตที่เราได้ขายสินค้าไปด้วยเช่นเดียวกันเราก็เลยชอบตรงนี้มันเหมือนบาลานซ์กันในหลายๆอย่าง
0: แปลว่าใช้ทักษะหลายด้านเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือทักษะทางด้านการเงินด้วย
1: ใช่แล้ว
0: เวลาดูการเงินของบริษัทนะคะดูเรื่องยอดขายรายได้กำไรกับดูการเงินส่วนตัวนี่เป็นต่างกันไหมคะ
1: จะต่างกันในแง่ที่ว่าของบริษัทเนี่ยเขาจะมี KPI ของบริษัทเนาะว่ายอดขายเท่านี้ต้นทุนเท่านี้กำไรเท่าไหร
0: ่
1: มีคนมาบอกเราส่วนตัวเนี่ยเราต้องคิดเองแหละว่าเราต้องการอะไรซึ่งโชคดีที่ว่าเป็นคนรู้จักตัวเองว่าต้องการอะไรเราเลยรู้จักวิธีในการวางแผนและ manage พอร์ตการเงินของตัวเอง
0: ค่ะอย่างนี้พูดถึงเรื่องของรายรับของเรารายได้เนี่ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวเลยหรือเปล่าหรือว่ามีรายได้จากช่องทางอื่นๆด้วยคะ
1: ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวมีรายได้ทางเดียวมีรายได้ที่แน่นอนอาจจะเป็นข้อดีน
0: ะ
1: เพราะว่าเรารู้แล้วว่ารายได้ที่มันมาจะเป็นยังไงก็เลยช่วยให้เราทำแผนของเราได้ค่อนข้างสำเร็จความเป็นมนุษย์เงินเดือนมันดีตรงที่ว่าสโคปการทำงานความรับผิดชอบมันชัดเจนเวลาทำงานชัดเจนเราก็จะรู้ได้ว่าเวลานี้ถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรและเวลาที่เหลือเราจะทำอะไรบ้างรวมถึงเรื่องเงินด้วยรายได้มันมาชัดเจนจัดสรรแบ่งยังไงเหมือนเราวางแผนได้ก่อน
0: แปลว่าสามารถวางแผนได้ทุกเรื่องเลยทั้งเวลาแล้วก็เงินด้วยนะคะแล้วเวลาเราบริหารจัดการเงินตัวเองเนี่ยมีเรื่องของภาระหนี้สินไหมหรือว่าม ีการเก็บออมแบ่งยังไงมีสูตรตายตัวหรือเปล่าหรือว่าขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
1: ก็อาจจะโชคดีที่ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรที่จะต้องไม่ได้เป็นหนี้หรือว่ากู้ยืมอะไรนะคะมีแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองพอได้เงินมาเราก็จะวางแผนว่ารายรับ 100% เราจะให้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเราเนี่ยห้ามเกินเท่านี้น
0: ะ
1: แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็จะแบ่งสัดส่วนไปว่าลงทุนที่ไหนยังไงเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายของเราระยะสั้นกลางยาวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ปกติแล้ว 100% ของรายได้เนี่ยหมดไปกับค่าใช้จ่ายสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
1: ประมาณ 30%
0: ก็ไม่เยอะ
1: แต่ก็จะมีความงองแงมีความชอบส่วนตัวอยากจะทำอะไรเหมือนกันก็จะพยายามไม่ให้เกิน 40% ของรายได
0: ้เพราะเป็นผู้หญิงด้วยเวลาเราเห็นผู้หญิงเป็น working woman มีรายได้ได้เยอะนะคะแล้วก็มีสังคมด้วยก็น่าจะจับจ่ายใช้สอยเยอะเหมือนกันแล้วเราคิดยังไงว่าสินค้านี้เราอยากได้เราถึงจะซื้อสินค้านี้อยากได้แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อแบ่งยังไงคะ
1: อะไรที่อยากได้มากๆเนี่ยเราก็จะบังคับด้วย 30% ถึง 40% ของเราว่าห้ามเกิน
0: มีกรอบไปเลย
1: มีกรอบไปเลยแต่ถ้ามันจะเกินเนี่ยเราก็จะต้องแบบรอเก็บสะสมเงินนี้ไปนะพอถึงเวลานั้นเราได้เงินเนี่ยถ้าทุกคนลองทำจะรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วอ่ะ
0: มันผ่านไปแล้ว
1: มันผ่านไปแล้วไม่อยากได้แล้วใช่ก็ตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการเบรกการใช้จ่าย
0: ค่ะทำไมเราถึงรู้สึกว่าอยากจะเก็บออมอะคะ
1: คงเป็นความฝันของมนุษย์เงินเดือนทุกคนเหมือนกันวันหนึ่งฉันก็อยากจะออกไปทำอะไรเป็นของตัวเองแต่การที่จะออกไปทำอะไรของตัวเองแน่นอนมันต้องมีเงินทุนก่อนเราเองก็อยากจะมี แผนสำรองตรงนี้ไว้เก็บออมไว้ก่อนบวกกับว่าเราเองยังไม่มีครอบครัวเราอาจจะไม่มีลูกหลานมาเลี้ยงดูยามแก่ก็เลยมีการวางแผนเรื่องของต้องมีเงินหลังเกษียณ
0: คือดูแลตัวเอง
1: ใช่ดู
0: แลตัวเองแล้วก็วางแผนให้กับตัวเองด้วย
1: ใช่
0: ดูเหมือนเป็นคนชอบวางแผนมากในทุกขั้นตอนของชีวิตวางแผนแล้วเครียดไหมเพราะบางคนบอกว่าไม่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆเพราะวางแผนแล้วต้องไปสตริกกับแผนเดี๋ยวเกิดทำไม่ได้เนี่ยก็แบบกังวลอีกคุณแอนเองเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
1: เราชอบวางแผนและมักจะไม่เป็นตามแผน 100% หรอกระหว่างทางมันก็จะมีอะไรมาดิสแทรกเราเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วค่ะแผนใหญ่ของเรามันยังอยู
0: ่
1: อาจจะมีแบบงอแงบ้างบางเดือนอาจจะ spending ไปถึง 60% ก็
0: ม
1: ีแต่เดือนหน้าเราต้องมา cover ส่วนที่มันหายไปนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีของเราแต่แอนสนุกกับการทำตามแผนของตัวเองเพราะว่าเท่าที่ทำตามแผนตัวเองมาเราก็ยังชีวิตอยู
0: ่ไม่ได้เครียดขนาดนั้น
1: ไม่ได้เครียดเราสนุกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบได้ทำตามแผนเพราะว่าทุกครั้งที่วางแผนเรามีเป้าหมายของเราพอเราเห็นเป้าหมายมันเลยจูงใจมากมาก
0: แล้วเรามีให้รางวัลระหว่างทางไหมคะของกับตัวเองที่เราทำตามแผนได้สำเร็จแล้ว
1: ก็มีข้อดีของการลงทุนก็คือว่าบางทีมันจะได้อะไรกลับมาเราก็จะมองว่าตัวนี้แหละเป็นรีวอร์ดให้กับเราเพราะมันเป็นสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมจากรายได้ที่เราได้รับตัวนี้แหละเป็นรีวอร์ดให้กับเราเราอยากจะไปทำสปาเสริมสวยท่องเที่ยว
0: อะไ
1: รได้หมดเลยก็คือจะมีตัวนี้เข้ามาช่วย
0: งั้นเรามาคุยกันต่อเรื่องธีมหลักวันนี้ดีกว่าเรื่องการลดหย่อนภาษีรายได้คุณแอนเนี่ยโหก็ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับกลางแล้วเหมือนกันทีนี้รายได้ก็น่าจะเยอะบริหารภาษีหรือว่าเห็นความสำคัญกับเรื่องของภาษียังไงบ้างอะคะ
1: ก็ตอนแรกเนี่ยเงินเดือนของเราก็ยังเด็กน้อยเรายังไม่เห็นความสำคัญไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้ต้องจ่ายภาษีแล้วก็เห็นพี่ๆที่ออฟฟิศเขาก็คุยกันว่าซื้อ LTF ต้องซื้อปลายปีอันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่เริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาก่
0: อ
1: นเพราะว่ารู้ไว้ใช่ว่าตอนเราเด็กๆ เราก็เหมือนลองผิดลองถูกจากพี่ๆเขาเนี่ยแหละพอถึงของจริงแล้วเราต้องเสียภาษีแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยปีนึงเราเสียภาษีตอนนั้นน่ะเสียภาษีแค่ 30,000 ยังตกใจอ่ะเหมือนเงินปีนึงหายไป 30,000
0: อ่ะแบบหยาดเหงื่อแรงกายของเราไปทำมาแล้วก็เสียภาษีไป
1: เราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันจะช่วยให้เราได้เงินภาษีกลับคืนมาเราก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มวางแผนว่าแต่ละปีเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์เงินเดือนเรารู้แล้วว่าทั้งปีเงินเดือนจะเท่าไหร่โบนัสเท่าไหร่ยังไงเหมือนเดิมเป็นคนชอบวางแผนเราก็จะรู้เลยว่าทั้งปีเนี้ยเราจะลดหย่อนภาษีด้วยอะไรเท่าไหร
0: ่ก็เลยตั้งใจเริ่มศึกษาเรื่องของภาษีอย่างจริงจังศึกษาจากช่องทางไหนอะคะ
1: จริงๆแล้วของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรร
0: ม
1: มีเว็บไซต์มีบทความข้อมูลมากมายแล้วก็ไปเริ่มจากตรงนั้นบวกกับว่าทางธนาคารต่างๆเขาก็จะมีแจก
0: เอกสาร
1: ด้วยเราก็เริ่มจาก Excel เลยลองใส่เข้าไปใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วเราก็จะเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าอ๋อโครงสร้างรายได้

0: และการคิดคำนวณภาษีเป็นแบบนี้แล้วจะทำยังไงดี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็ให้ความสำคัญกับภาษีเพราะว่าครั้งแรกแม้ว่าจะเสีย 30,000 บาทแต่จริงๆก็ไม่น้อยเนาะ
0: ไม่น้อยนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาคืนได้เขาบอกว่าภาษีมีอยู่2อย่างนะคะ1ก็คือเสียมันไปกับ2ทวงมันคืน
0: ทวงมันคืน
1: เพราะฉะนั้นเราทวงมันคืนได้ดีกว่าด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังคุณแอนต่อนะคะว่าแล้ววิธีทวงภาษีคืนแบบถูกต้องตามกฎหมายก็คือใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในมุมของ working woman คนนี้เป็นยังไง

0: เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่คุณควรรู้คุณแอร์เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าหลักคิดที่น่าสนใจคือเวลาเราทำงานมาเหนื่อยๆเนี่ยเสียรายได้ส่วนหนึ่งไปเสียภาษีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นแบบนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางที่เราสามารถทำได้ก็คือรู้สิทธิประโยชน์ที่ไปหาข้อมูลมาแล้วทีนี้มาดูวิธีการทำบ้างดีกว่านะคะเวลาเราจัดการเรื่องภาษีเนี่ยเราแบ่งเงินยังไงบ้างคะ
1: ง่ายๆเลยรู้รายได้แล้วว่าเท่านี้ปัญหาของทุกคนฉ
0: ัน
1: จะเอาเงินไปลงกับอะไร
0: ถูกต้อง
1: ลงเท่าไหร่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายของเราเป็นยังไงบ้างแต่ของแอนเนี่ยหลักๆคืออยากมีวินัยในการออ
0: ม
1: เพราะฉะนั้นคือสัดส่วนของเรื่องเงินเนี่ยก็จะเป๊ะมากแต่ว่าก็มีการกระจายตามระยะเวลาเหมือนกันเพราะว่าเรายังมีอายุอีกไกลเนา
0: ะ
1: ก็เลยมองว่าจะต้องมีการลงทุนส่วนหนึ่งระยะสั้นๆเนี่ยเป็น liquidity ให้กับเราก
0: ็
1: จะน้อยที่สุดเพราะเราไม่อยากเอาเงินมาใช
0: ้อันนี้ไปลงทุนในประเภทไหนคะ
1: ออมทรัพย์เซฟวิ่งทั่วไป
0: บัญชีออมทรัพย์
1: ให้มีสภาพคล่องใช่เราก็จะพยายามให้มีสภาพคล่องน้อยๆหน่อยจะได้ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมากแล้วก็ส่วนใหญ่ตรงผ่าน LTF ในอดีตก็จะถือ5ปีปฏิทินนะคะป
0: ั
1: จจุบันเป็น7ปีปฏิทินแล้วซึ่งเราก็ยิ่งชอบใหญ่เลยเพราะว่าเราเองอยากจะมีอะไรมาช่วยดึงดูดให้เราเนี่ยเก็บเงินไว้นานๆ
0: คือล็อกไว้เลย
1: ล็อกไว้เลยใช่แล้วก็ให้เงินเขาทำงานกลไกของเขาเองนะคะแล้วก็มีระยะยาวบางทีก็ก่อนเกษียณอย่างเงี้ยเรามันก็ต้องมีระยะยาวเนาะ20ปีข้างหน้าเรายังไม่เกษียณเลยก็จะมีตัวประกันชีวิตที่เอามาใช้และที่สำคัญที่สุดก็คือพนักงานบริษัทเอกชนหลายๆที่เนี่ยไม่มีตัว provident fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เราก็เลยมองว่าชีวิตหลังเกษียณฉันก็สำคัญนะก็เลยเริ่มมาลงทุนผ่าน RMF ด้วยเหมือนกัน
0: งั้นเรามาไล่ทีละสเต็ปเลยนะคะสภาพคล่องเนี่ยจบไปแล้วก็บอกว่าเป็นออมทรัพย์เก็บไว้น้อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องเอาเงินมาใช้2ก็คือระยะกลางหน่อยคือ LTF ใช้สิทธิ์เต็มไหมคะโดยปกติ
1: บางปีเต็มบางปีไม่เต็
0: มขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
1: ขึ้นอยู่กับตอนที่เราคำนวณตอนที่เราคำนวณเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะได้เงินภาษีกลับมาเท่าไหร่ก็จะมี2มุมมองเนาะมุมมองแรกก็คือฉันอยากได้เม็ดเงินกลับมามากที่สุดทวงภาษีคืนให้มากที่สุดเลยแต่สำหรับแอนก็จะมองอีกมุมมองนึงว่าถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์เต็ม 100% เลยอะค่ะบางทีพอเรามาคิดเป็น return on investment น
0: ะ
1: เปอร์เซ็นต์มันต่ำกว่ากับการที่จะก็เสียภาษีไปเถอะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่แอนทำก็คือทำอย่างไรที่จะให้เปอร์เซ็นต์ของรีเทิร์นเนี่ยมันสูงที่สุดถึงแม้บางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ก็ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของผลตอบแทน
1: ผลตอบแทน
0: ที่อยากให้มากที่สุดนะคะแล้วเราเลือกกอง LTF เนี่ยเลือกจากอะไรเพราะเยอะทีเดียวในบ้านเราตอนนี
1: ้เริ่มแรกเลยก็คือเราเลือกที่สามารถซื้อขายได้ง่ายตามธนาคารทั่วๆไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ตัดสินใจจากเราเข้าไปในเว็บไซต์เนาะเราก็ไปเลือกดูว่าผลประกอบการย้อนหลังเขาเป็นยังไงแล้วเราก็เลือกเราก็เลือกตามนั้นตามที่เขาจัดลำดับ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เลือกตามเลยนะคะแล้วปันผลไม่ปันผลเราดูจากอะไรคะ
1: ตัวแอนเองชอบแบบไม่ปันผล
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าถ้าปันผลคือเงินมันออกมาไงถ้าเกิดปันผลถ้าเกิดไม่ปันผลคือเขาก็จะอยู่ในนั้นเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปทบต้นทบดอกของเขาไป
0: ค่ะแล้วเวลาครบกำหนด LTF เนี่ย5ปีในอดีตที่ผ่านมาหรือว่า7ปีในอนาคตเนี่ยนะคะเราถอนมาใช้เลยหรือเปล่าหรือว่าใช้สิทธิ์ในปีที่ใช้สิทธิ์ได้เลยไหม
1: แอนไม่ถอนออกมาแอนทิ้งเงินไว้เพราะว่าแอนมองว่าเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเน
0: ี
1: ่ยเราได้มาแล้วส่วนหนึ่งแต่การที่ยังทิ้งเงินไว้ตรงนั้นนะคะก็คือให้เงินเขาทำงานของเขาก็จะมีดอกผลของเขามาเองเราก็เลยจะทิ้งไว
0: ้
1: แล้วก็บวกกับว่าอย่างน้อยเหมือนเป็นเงินสะสมน
0: ะ
1: และถ้าวันนึงถึงจุดนึงที่เรารู้สึกพร้อมและที่อยากจะออกมาทำอะไรของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยคือเรามีเงินตัวเนี้ยที่รอให้เราหยิบออกมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งตื่นเต้นด้วยนะว่าเฮ้ยยังเอาออกมาใช้ไม่ได้เพราะว่ายังติดสิทธิลดหย่อนอยู่ยังไม่ครบ7ปีเลย
0: ค่ะแปลว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะให้เงินเนี่ยทบต้นไปเรื่อยๆเป็นเงินก้อนใหญ
1: ่
0: มากกว่าทยอยเอาออกมาใช้เรื่อยๆนะคะอันนั้นคือเรื่องของ LTF กันมาดูเรื่องของประกันชีวิตบ้างดีกว่า
1: ะ
0: นะคะใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าประกันเนี่ยก็มีทั้งแบบบำนาญกับประกันชีวิตทั่วไปที่ใช้สิทธิ์ได้เราใช้รูปแบบไหนบ้างคะ
1: แอนใช้ประกันชีวิตธรรมดามไม่ได้ใช้แบบบำนาญแต่จะมี2แบบก็คือเป็นประกันชีวิต 100% ก
0: ับ
1: เป็นประกันชีวิตบวกกับออมทรัพย
0: ์
1: ถ้าถาม total port ของตัวประกันชีวิตเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างน้อยไม่ได้เยอะมากนะคะเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของประกันชีวิตสิทธิที่ได้ในเรื่องของโอกาสในการที่จะเสียชีวิตอย่างนี้มากกว่านะคะ
0: ดูเป้าหมายเป็นหลักไม่ได้ใช้สิทธิ์เป็นตัวนำ
1: ใช่ไม่ใช้สิทธิ์เป็นตัวนำแล้วก็ที่เราเริ่มมาใช้ตัวประกันชีวิตที่มีออมทรัพย์เน
0: ี่
1: ยเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องการเก็บออ
0: ม
1: นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะมากในส่วนของ

0: ชีวิตนั่นสุดท้ายเรามาดูเรื่องอ่านเนี่ยฟังดีกว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าอายุยังน้อยๆอยู่อย่างคุณแอนเนี่ยสักประมาณแบบ30-31เองเนาะยังไม่น่าจะซื้อ IMF หรือเปล่าเพราะหลายคนเนี่ยชอบไปคิดว่า IMF เนี่ยถอนได้ตอน55ไปซื้อตอนใกล้ๆน่าจะเหมาะกว่าไหมอะไรเป็นจุดตั้งต้นนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่า IMF นี่แหละน่าจะตอบโจทย์การวางแผนเกษียณหรือว่าเรื่องภาษีกับเราได้ด้วย
1: เอาตรงๆเลยคือสิทธิ์ LTF มันเต็
0: ม
1: แล้วเราเองก็ยังไม่อยากที่จะไปลงทุนในประกันชีวิต
0: ค่ะ
1: เหลืออะไรล่ะก็เหลือ RMF แล้วเราก็มาคิดกับตัวเองคิดเหมือนทุกคนเลยโหยกว่าจะได้ถอน55
0: ค
1: ือฉันรอนานมากเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตัวเราเองก็กลับมาดูณตอนนั้นเนี่ยเราทำงานในบริษัทที่เขาไม่ได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แล้วก็คิดนะว่าแล้วเราก็น่าจะมีอายุเกิน55-60แล้วเราจะทำยังไงที่จะให้เราแบบมีแผนรองรับชีวิตหลังเกษียณก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้างั้น IMF เป็นสิ่งจำเป็นและยิ่งเราเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะให้เงินเขาทำงานของเขาได้ยาวมากขึ้นนะ 100,000 ในวันนี้มันอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในอนาคตเพราะเขามีเวลาทำงานตั้ง20ปี
0: ค่ะอันนี้ก็คือ
1: ใช่อะไรประมาณนี้เราก็เลยมองว่าลงทุนก่อนได้ก่อน
0: แต่นอกเหนือจาก30นี้คุณแอนพอทราบเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆเผื่อว่าคุณผู้ชมฟังอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะนอกจาก30นี้มีสิทธิประโยชน์อะไรอีกบ้างที่เราใช้ลดหย่อนภาษีได้บ้างมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
1: เป็นคนชอบเที่ยวเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยได้ใช้เต็มก็หวังว่าเขาจะยังมีต่อไปไ
0: ม่15,000ปีนี
1: ้15,000ใช่แล้วก็อย่างบางช่วงที่เขาแบบจะมากระตุ้นการใช้จ่ายรัฐบาลจะออกมาว่าซื้อของผ่านทางระบบนู่นนี่นั่นจะได้สิทธิเท่านี
0: ้
1: ก็ใช้เต็มเหมือนกันในที่ผ่านมา
0: ใช้สิทธิตลอด
1: ใช้สิทธิเต็มที่เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอมีประกาศมาปุ๊บก็ใช้เลยเพราะฉะนั้นคือแอนก็จะค่อนข้างอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องภาษีอยู่ตลอดเหมือนกัน
0: เป็นคนตามข่าวด้วย
1: ตามข่าว
0: นะคะ
1: เ
0: หมือนช็อปช่วยชาติปีที่แล้ว
1: ช็อปช่วยชาติอันนี้เลย
0: ใช้สิทธิ์เต็มเลย
1: เต็มที่เลย
0: แต่คุณแอนพูดน่าสนใจเพราะบอกว่าเพราะต้องใช้อยู่แล้วไม่ได้ซื้อโดยไม่มีความจำเป็นแต่ต้องการใช้สิทธิ์แต่ว่าเป้าหมายคือใช้อยู่แล้วก็เลยใช้สิทธิ์พ่วงไปด้วยนะคะอย่าให้เรื่องสิทธิประโยชน์มานำเหนือความต้องการหรือว่าเหนือเป้าหมายของเรานะคะนอกเหนือจากเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเห็นบอกว่าส่วนตัวก็ลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งของตนเองใช้ช่องทางไหนในการลงทุนบ้างคะ
1: ก็คือเราเลือกสิ่งที่เราถนัดก็ต่อยอดจากงานประจำที่เราทำเนี่ยค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเราถนัดอะไรชอบอะไรในการของลงทุนของแอนมันก็จะเป็นการลงทุนอีกแบบนึงและไม่ใช่การลงทุนผ่านกองทุนหรือตลาดเงินแต่จะเป็นการลงทุนกับตัวเองการลงทุนกับตัวเองก็คือพยายามศึกษาหาความรู้เวลามีสัมมนาหรือมีบทความอะไรเราก็จะอ่านเรื่อยๆ
0: อ
1: ัปเดตตลอดเวลาเพราะแอนเชื่อว่าสุดท้ายวันนึงถ้าโอกาสมันจะมาแล้วถ้าเรามีความพร้อมเราจะมีความพร้อมที่จะไป grab โอกาสนั้นทันทีแล้วก็บวกกับว่าอย่างที่บอกทุกอย่างต้องใช้เงินในการลงทุน
0: ใช่ค่ะ
1: แอนก็มีเรื่องการวางแผนเก็บออมตรงเนี้ยซัพพอร์ตอยู
0: ่
1: ก็จะเป็นช่องทางในการที่เราจะออกไปทำอะไรเป็นของตัวเองทำในสิ่งที่ถนัด
0: เพราะว่าไม่มีโชคสำหรับความสำเร็จนะคะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแต่เป็นการเตรียมความพร้อมไว้จนถึงเวลาที่โอกาสเหมาะสมนะคะเราพร้อมโอกาสมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในการคว้าโอกาสนั้นๆให้อยู่กับเราไปได้นานๆด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือมุมมองของคุณแอนนะคะนวรัตน์สมัยพานิชนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งนะคะแล้วก็วางแผนทุกย่างก้าวของชีวิตจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินด้วยนะคะเราก็เลยเห็นมุมมองของเธอที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมหลายด้านทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนำไปหยิบใช้ด้วยโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะของมนุษย์เงินเดือนวันนี้ขอบคุณคุณแอนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะและต้องขอขอบคุณร้านสวยๆนะคะสยามสปริงบริสโตลนะคะที่อยู่สาทรซอย1นะคะที่ให้เรามาพูดคุยกับคุณแอนแห่งนี้ด้วยค่ะส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีของมนุษย์เงินเดือนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: ปกติแล้วนะคะมนุษย์เงินเดือนนอกเหนือจากจะต้องตั้งใจทำงานเพื่อให้มีรายได้เยอะๆแล้วยังต้องรู้จักเก็บออมเงินเพื่ออนาคตและบริหารรายจ่ายอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้วันนี้เราเลยมีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้มีอะไรบ้างค่ะ
3: การวางแผนภาษีนะครับเป้าหมายของการวางแผนภาษีเลยคือทำยังไงเราจะเสียภาษีให้มันน้อยที่สุดอันที่สองเลยถ้าจำเป็นต้องเสียทำยังไงเสียภาษีให้ช้าที่สุดถ้าเราสามารถเรียกคืนไ ทำไงเราจะเรียกคืนภาษีให้ได้มากที่สุดและทำยังไงเราถึงจะเรียกคืนภาษีได้เร็วที่สุดทีนี้เมื่อเรารู้จุดประสงค์ของการวางแผนภาษีตรงนี้นะครับเรามาดูกันแล้วว่าเราจะวางแผนภาษีได้ยังไงบ้างก่อนที่เราจะวางแผนภาษีได้นะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่ากรมสรรพากรเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการคิดภาษีของพวกเราอย่างไรบ้างกรมสรรพากรจะคิดภาษีของพวกเรานะครับบนเงินได้สุทธิเท่านั้นทีนี้เงินได้สุทธิคืออะไรเงินได้สุทธิก็คือเงินได้พึงประเมินลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนเราก็มาดูแล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราจะวางแผนภาษีได้ไงบ้างมนุษย์เงินเดือนนะครับเป็นมนุษย์ที่อาชีพที่เรียกว่ามีกำทางภาษีคือเราหักค่าใช้จ่ายได้น้อยมากได้แค่ 40% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 เพราะฉะนั้นเงินได้เรายิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ตามเราก็หักได้แค่ 60,000 อย่างเช่นเรามีเงินได้อยู่ล้านหนึ่งเราก็หักค่าใช้จ่ายได้แค่ 60,000 มนุษย์เงินเดือนนะครับถ้าอยากจะวางแผนภาษีเสียภาษีให้น้อยมนุษย์เงินเดือนจะต้องมาที่ตัวเรื่องของค่าลดหย่อนทีนี้จะมาค่าลดหย่อนได้ยังไงบ้างครับอันที่1เลยมนุษย์เงินเดือนต้องทราบก่อนนะครับว่าตัวเองมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรบ้างสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับผมอยากจะขอแบ่งเป็น2อันง่ายๆก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีทางด้านของค่าลดหย่อนแบบพื้นฐานค่าลดหย่อนแบบพื้นฐานมีอะไรบ้างก็คือค่าลดหย่อนที่แบบเราได้มากับตัวเราอยู่แล้วอย่างเช่นค่าลดหย่อนส่วนตัวเราได้ค่าลดหย่อน 30,000 ส่วนตัวอยู่แล้วนี่ไม่ต้องวางแผนอะไรอันที่2ค่าลดหย่อนคู่สมรสจะมีกรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้นะครับเราลดหย่อนได้ 30,000 อันที่3คือค่าลดหย่อนของบุตรเราสามารถลดหย่อนลูกได้ถึง 17,000 บาทต่อคนได้ไม่เกิน3คนอันนี้คือค่าลดหย่อนพื้นฐานส่วนตัวนะครับอาจจะมีอะไรอีกอย่างเช่นเงินบริจาคเราก็สามารถลดหย่อนในเรื่องของเงินบริจาคได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิพวกนี้นะครับเป็นค่าลดหย่อนที่เป็นพื้นฐานที่ได้มาโดยไม่ต้องแสวงหาแต่มันจะมีค่าลดหย่อนอีกตัวนึงนะครับถ้าลดหย่อนที่เราต้องหาถึงได้มาค่าลดหย่อนตัวนี้นะครับผมจะขอเรียกว่าเป็นค่าลดหย่อนที่เกิดจากการออมเงินแล้วกันเนาะค่าลดหย่อนที่เกิดจากการออมเงินตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างเราสามารถซื้อประกันชีวิตนะครับโดยเบี้ยที่เราซื้อประกันชีวิตเนี่ยเราสามารถลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาทเลยหรืออย่างกรณีเราซื้อ RMF เราสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับ 15% ของเงินได้แต่ไม่รวมกับกองทุนสะสมในสำรองเงินชีพนี่ต้องไม่เกิน 500,000 จากเดิมมี 100,000 บวกไอ้ตัวนี้ 500,000 เป็น 600,000 แล้วถัดมามีอะไรอีก LTF เราสามารถลดหย่อน LTF ได้อีก 15% ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 500,000เอาแค่3ตัวนี้ครับ101บวก500,000บวก500,000คือ1,100,000บาทเพราะฉะนั้น1,100,000บาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของค่าลดหย่อนเราเยอะมากเลยผมแนะนำนะครับใช้สิทธิ์ให้เต็มเพดานที่กฎหมายให้แต่เชื่อไหมมีหลายคนไม่อยากซื้อไม่ว่าจะเป็น RMF LTF หรือประกันชีวิตไม่อยากซื้อเหตุผลเพราะถ้ามองในด้านของประกันชีวิตคนไม่อยากซื้อเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆไม่ใช่ทั้ง RMF LTF ประกันชีวิตเป็นการออมเงินเงินที่เราซื้อเป็นของเราอยู่มีดอกผลงอกเงินของเราอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราได้เลยนะครับคืออะไรณวันที่เราซื้อ RMF LTF ประกันชีวิตเรากำลังทวงภาษีไปให้กับกรมสรรพากรนั้นทวงคืนมาผมยกตัวอย่างฐานภาษีเราอยู่ที่ 20% เราซื้อประกันชีวิต 100,000 ตอนที่เราซื้อประกันชีวิต 100,000 เราทวงภาษีคืนจากกรมสรรพากรได้เท่าไหร่ 20% ของ 100,000 คือ 20,000 บาททันทีแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อเลยนะครับ 20,000 บาทนั้นเราเสียกรมสรรพากรไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรารู้สิทธิ์แล้วใช้วางแผนการลดหย่อนเสร็จแล้วครั้งนี้มันถึงวิธีการเลือกแผนภาษีที่เหมาะสมอันที่1เลยถ้าเรามีเงินมากพอซื้อมันครบทุกอย่างแต่ถ้าเรามีเงินไม่ได้เยอะมากนะครับมองในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราเลยว่าอะไรที่จำเป็นสำหรับเราตอนนี้อย่างเช่นสมมติเราเป็นคนที่มีภาระครอบครัวเยอะเลือกประกันชีวิตก่อนแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีภาระครอบครัวจะลองวางแผนในเรื่องของการเกษียณอายุเลือก RMFหรือถ้าเราวางแผนอยากจะมีบ้านในปีนี้นะครับหรือวางแผนจะซื้อบ้านในอนาคตอันใกล้แนะนำนะครับรีบซื้อบ้านก่อนเมษายนปีนี้เพราะอะไรเพราะเราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในเรื่องของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ลดหย่อนบ้านได้ก็คือ 20% ของราคาบ้านที่ไม่เกิน3ล้านบาทเพราะฉะนั้นเราวางแผนตรงนี้ให้ครบถ้วนและมีอย่างหนึ่งตอนที่เราซื้อ RMF LTF ประกันชีวิตอย่าซื้อปลายปีนะถ้าจะซื้อปลายปีแจ้งฝ่ายบุคคลเลยว่าในปีนี้เราจะซื้อเท่าไหร่บ้างฝ่ายบุคคลจะคำนวณภาษีให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเราจะเสียภาษีน้อยลงถ้าเราทำอย่างนั้นนะครับในแต่ละเดือนเราจะมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเพราะเราเสียภาษีน้อยลงถ้าเกิดเราใช้ในเรื่องของเรียกคืนภาษีให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นการวางแผนภาษีของมนุษย์เงินเดือนนะครับสำคัญมากๆเรื่องค่าลดหย่อนใช้ให้คุ้มใช้ให้เร็วนะครับมี2คำที่อยากจะฝากเอาไว้ครับ
0: เห็นไหมคะว่ามนุษย์เงินเดือนถ้ารู้จักใช้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดอิสรภาพทางการเงินก็ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่ารายได้จะมากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกไปที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
4: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมี ก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์แม่จะเก็บขยะก่อนแป๊บนึง
3: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
4: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
4: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
2: เดี๋ยว
4: ให้กินข้าว
2: เดี๋ยว
4: ให้ล้างจาน
2: เดี๋ยว
4: ให้กวาดบ้าน
2: เดี๋ยว
4: ให้เอายามาให้แม
2: ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
4: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
2: ไม่
4: ไม่เดี๋ยว

0: ตั้งใจเตรียมแครอทเนี่ยค่ะมาให้น้องกระต่ายเลยล่ะค่ะ
1: จริงเหรอ
0: จริงค่ะ
1: น้องก็ได้เตรียมแครอทมาให้กระต่ายเนี่ยนะ
0: อ
1: ือ
0: ฮะ
1: น้องก็ดีมั่นใจได้ยังไงว่ากระต่ายจะกินแครอท
0: โหคุณหมอไอ้คะในกระตูเรื่องไหนอ่ะกระต่ายก็กินแครอทหมดเลย
1: เดี๋ยวพูดเถียงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: หมอไอ้นะครับ
0: น้องคนดีค่ะพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันมาหลายต่อหลายเทปแล้วแต่ความน่ารักน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดก็ยังไม่หายไปค่ะ
1: ครับผมงั้นเราไปถามกระต่ายดีกว่าว่ากระต่ายจะกินแครอทหรือเปล่า
0: ได้ค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
2: ถึงแล้วถึงแล้วไงล่ะ
0: กระต่าย
2: สวัสดีครับคุณบาส
1: น้องคนดีเขาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะวันนี้ผมจะพาเขามาดูอะไรแล้วก็เขาถือของมาด้วยนี่
0: กระต่ายกินได้จริงป่ะคะ
3: กินได้ครับ
1: เขาถามมาตลอดทางเลยว่าทำไมกระต่ายต้องกินแครอท
3: คือกินได้แต่ปัจจุบันเราสกรีนเรื่องความสะอาดยากเราเลยไม่ค่อยนิยมให้กินของสดพวกนี
1: ้
3: เรามีอาหารสำเร็จรูปให้อยู่แล้วเรามีหญ้าที่สะอาดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ให้กันแค่นี้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยคือพอเราหลับตานึกถึงกระต่ายฮะใช่ไหมเราตานึกถึงกระต่ายภาพแรกที่ขึ้นมาคือกระต่ายตัวไหนบัคบันนี่ใช่ไหมแล้วก็เขาจะถือแครอทอันนี้คือเป็นการปลูกฝังให้คนทั่วไปเข้าใจว่ากระต่ายต้องกินแครอทจริงๆมันไม่ใช่อาหารหลักของกระต่ายกระต่ายกินอาหารหลักคืออะไรคือหญ้านะเป็นพวกหญ้าแล้วก็อาจจะเสริมอาหารเม็ดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคนทั่วไปเห็นว่ากระต่ายบัคบันนี่กินแครอทก็เลยเอาแครอทให้กระต่ายกินจริงๆมันไม่เหมาะรู้ไหมให้เป็นขนมให้เป็นอาหารว่างอะไรเงี้ยโอเคเสริมแร่ธาตุต่างๆจากแครอทนี่ก็ได
0: ้กระต่ายตัวไหนที่สายพันธุ์ไหนที่เขานิยมเลี้ยงกันนะคะ
3: บ้านเรานิยมสุดก็ฮอลแลนด์ล็อกตัวเล็กที่สุดของหูตก
1: คำว่าหลอบเนี่ยหมายความว่าหูเขาจะปรกลงมาอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย
3: ใช่ครับจะนิยมที่สุดเพราะก็หน้าตาน่ารัก
1: น่ารัก
3: ตัวเล็กถ้าพันธุ์นี้นะครับตัวเมียจะนิดนึง
1: นิดนึง
3: ใช่
1: โดยทั่วไปแล้ว
3: โดยทั่วไป
1: สัตว์เพศเมียเนี่ยไม่ว่าจะสัตว์อะไรก็แล้วแต่เพศเมียเนี่ยมักจะดุกว่าเพศผู
3: ้เนเธอร์แลนด์เดอะวอล์ฟ
1: ตัวนี้คือคนทั่วไปจะเรียกติดปากว่ากระต่ายแคะ
3: กระต่ายแคะจะเข้าใจว่าตัวเล็กๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยจริงๆไม่มีอยู่จริงครับตัวเล็กๆอันนี้คืออย่างสวยละ
1: ครับ
3: เล็กมากก็กิโลนึง
1: ครับอันนี้คือโตเต็มที่แล้วของเขาก
3: ็
1: คือกระต่ายแคะประมาณนี้แหละ1กิโล
3: ใช่ๆ
1: นะกระต่ายที่เราเห็นกันที่แบบใส่ตะกร้าเล็กๆแล้วบอกกระต่ายแคะติดโบไม่โตแล้วอยู่แล้วดีก็โกเท่านี้ไม่มีจริงฮะ
3: ไม่มีครับ
1: ไม่มีจริงนั่นลูกกระต่าย
3: ลูกกระต่ายใช่เรียกกระต่ายเด็กจะดีกว่าก
1: ระต่ายเด็กนะฮะ
3: เพราะขนาดเนเธอร์แลนด์วาร์ฟพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
1: ครับ
3: ประมาณเดือนนึงตัวเขาก็2ฝ่ามือนะ
1: อันนี้ก็คือลูกของเขาน
3: ี่คือลูกของเนเธอร์แลนด์วาร์ฟขนาดเดือนครึ่งก็ตัวเท่า2ฝ่ามือแล้ว
0: ดื้ออยู่เหมือนกันนะเนี่ย
3: ดื้อครับมินิเร็ก
1: นี่
0: ตัวนี้หนูก็ชอบ
1: ตัวนี้ขนกำมะหยี่
0: ขนนุ่มมากลองจับดูสิน
1: ี่ขนตัวนี้ขนจะนุ่มมากนะ
0: ขนนุ่มมากค่ะท่านผู้ชม
3: ค่อนข้างนิ่งครับเนี่ยอย่างที่เห็นเอาออกมาปุ๊บนิ่ง
0: มากเลยค่ะ
3: ยิ่งพอลูกเขาก็จะนิ่งนิสัยคนที่นิยมคือเหมือนกับปากต่อปากว่าพอเลี้ยงแล้วมันเชื่องแต่ด้วยที่แบบหน้าตาบางคนบ้านเราจะไม่ชอบหน้ากระต่ายแหลมๆอย่างเงี้ยจะชอบแบบเห็นหน้ากลมๆมันดูน่ารักใช่แต่พอใครได้เลี้ยงแล้วก็จะรักทุกคน
1: โอ้โหเป็นไง

0: ต่ายที่นิสัยดีมากเหมือนมินิเล็กเลยนิสัยก็จะเป็นลี่มาก
1: อะไรอ่ะ
0: English Lock ครับ
1: English
0: Lock
2: English
1: Lock
2: ยาวเนี้ยคราวนี้พันพวกนี้เนี่ยจริงๆนิสัยเขาก็ทั้งดี
0: นิสัยดี
2: ข้อเสียอย่างเดียวคือเนื่องจากหูยาวก็จะพบว่า
1: เหย
2: ีย
1: บ
2: หูตัวเองบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยเวลาหูมันปิดมาหูมันจะอับบ้างก็คนเลี้ยงก็ต้องคอย
0: ดู
2: แล
0: ใช่ครับ
2: ตามลักษณะสายพันธุ์ที่มีความผิดปกติได้นะครับ
0: มีถุงเท้าตัดปลายถุงเท้า
2: ทิ้งแล้วก็
0: สวมไว้อย่างนี
2: ้ให้หูตั้ง
0: ก็จะอยู่งี้ได
2: ้เป็นเหมือนหัวแค่หลอดเลยนะเน
0: ี่
2: ยเหมือนหัวแค่หลอดโผล่มาเลย
0: คนเลี้ยงเยอะๆเลี้ยงที่ฟาร์มเขาเลี้ยงอย่างนี้ได้ดูแลอย่างนี้ได้แล้วดีอย่างตรงที่เป็นพันธุ์ใหญ่ที่เลี้ยงในอากาศบ้านเราได
2: ้ครับไม่ต้องปรับตัวได้ง
0: ่
2: าย
0: ใช่ใช่ปรับตัวง่ายครับเพราะว่าขนเขาสั้น
2: ตัวนี
0: ้สายพันธุ์แทนนิสัยดีส่วนใหญ่กระต่ายที่หน้าตาไม่น่ารักมักจะนิ
1: ส
0: ั
1: ยด
0: ีแลกมากับหน้าตาเวลาเราอุ้มกระต่ายถ้าขาเขาลอยจากพื้นเขาจะกลัวตก
2: อีกอย่างนึงก็คือว่ากระต่ายเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างตื่นเต้นง่ายเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาจะสะบัดขาจะทืบแล้วก็อาจจะทำอันตรายเราได้ไม่ใช่กระทืบคือสะบัดแล้วก็บางครั้งเนี่ยสะบัดมากๆเนี่ยหลังเคลื่อนเลยนะถ้าอุ้มไม่ดีนี่เป็นอัมพาตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่อยากจะอุ้มกระต่ายจะต้องรู้ก่อนว่าเขาจะอุ้มกันยังไงวิธีอุ้มที่ถูกต้องนะฮะก็จะมีอยู่หลายท่าเหมือนกันนะครับท่าแรกเนี่ยก็คืออันนี้คุณดีอุ้มซิดูซิว่าถูกไหมอย่างนี้ก็เกือบถูกแต่ว่ามือต้องช้อนเข้าไปที่ก้นของเขาอย่างนี้นะฮะเขาจะรู้สึกปลอดภัยอย่างนี้ก็ได้เป็นวิธีอุ้มง่ายๆที่บ้านนะครับคราวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดึงหูกระต่ายขึ้นมาแล้วก็ยกกระต่ายขึ้นมาเลยแล้วกระต่ายก็จะนิ่งที่นิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเจ็บมีการดิ้นพอดิ้นปุ๊บก็ยิ่งเจ็บคราวนี้พอดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาแบบอย่างนี้ตึ๊บเส้นเลือดเส้นประสาทที่อยู่ตรงโคนหูเนี่ยบางทีก็อาจจะเสียหายได้กระต่ายจากหูตั้งๆอาจจะกลายเป็นหูตกเลยหรือบางครั้งเนี่ยหัวจะบวมมีเลือดข้างเพราะว่าเส้นเลือดมันอาจจะฉีกขาดเพราะฉะนั้นการอุ้มกระต่ายเนี่ยต้องระมัดระวังกระต่ายพันกระบอกตรงกระบอก
0: สายพันธุ์เขาเรียกฮิมาลายัน
2: ตัวนี้จุดเด่นคือลักษณะสีขนที่เป็นแต้มๆ
0: ใช่ครับ
2: เหมือนแมวว ิเชียรมากจริงๆแล้วที่ถูกต้องต้องมีกี่แต้มฮะในพันนี
0: ้มี9ครับก็2
2: 2
0: 3 4
2: จมูก1
1: 7
2: ขา4
0: 9แล้วก็
2: ก้น
0: นิสัย
2: เขานี่เป็นไงครับ
0: ดีครับนี่ครับนิสัยจะค่อนข้างดีเฟรนลี่ผมอย่างที่บอกหน้าแหลมๆมากจะนิสัยดีพันนี้เขาดูโครงสร้างต้องเป็นที่กระบอกเมื่อโพสแล้วอัตโนมัติเลยครับหาง
2: อ๋อหางมันจะแบนออกมาอย่างง
0: ี้เนาะใช่
2: เพราะปกติหางมันก็ตายจะแบบ
0: ใช่พันนี้เวลาโพสต์เขาจะเรียบไปอย่างนี
2: ้
0: พันนี้จริงๆเวลาโพสต์จริงเขาไม่ได้ตัวต้องนี่เสร็จหูต้องตั้งด้วยนะ
2: น่ะขอที่นี่เล่นก่อนด้วย
0: กระต่ายพวกนี้เราจะนำเข้าจากอเมริกาครับ
1: โอ้ไปตั้งอเมริกานู่นเลยเหรอคะแล้วพี่เคยเจอคนที่ทุ่มเทมากกับกระต่ายไหมคะ
0: เคยเจอทุ่มเงินมากโดยที่ไม่ศึกษาก่อน
2: เดินเข้ามาโอ้ยตัวนี้ชอบถูกชะตาอยากได้เท่าไหร่ว่ามันเลย
0: ใช่เคยเจอกรณีอย่างนั้นแล้วก็3ชั่วโมงอ่ะโทรมาคือตายแล้ว
2: เอ้า
0: ทั้งที่กระต่ายไปก็คือแข็งแรงดีสุขภาพดีแต่ด้วยความที่เขาจะคิดแต่ว่ากระต่ายเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงง่ายเอาไปปล่อยเหมือนหมาก็ได้เลี้ยงเหมือนสุนัขก็ได้อะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับประเด็นหลักๆเลยส่วนใหญ่จะเจออย่างนั้นอ่ะเยอะมาก
2: คือมีเงินทุ่ม
0: มีเงินทุ่ม
2: ไม่ได้ศึกษา
0: ไม่ศึกษาใช่ใช่
2: น่าสงสารกระต่ายวันนี้ความรู้กระต่ายของคุณบ้านที่ให้น้องคนดี
1: เยอะมากมากเลยจ้า
2: สายพันธุ์ก็เยอะแต่ไม่หมดเลย
1: ใช่ค่ะสายพันธุ์ก็เยอะแล้วก็ได้รู้ค่ะว่าการที่เราจะต้องเหมือนกับว่าเราทุ่มเงินไปอะค่ะแล้วไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกัน
2: วันนี้เนี่ยน้องคนดีเห็นละกระต่ายสวยๆเป็นยังไงแต่คุณหมอมีที่นึงที่อยากพาน้องคนดีไปดูกระต่ายคุณหมออุบไว้ก่อน
1: โอ้ยอุบอีกแล้วว่า
2: บางทีเนี่ยน้องคนดีอาจจะเปลี่ยนใจเลยก็ได้นะไม่อยากเลี้ยงกระต่ายก็ได้นะ
1: ไม่มีทาง
2: น้องคนดีอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากเลี้ยงกระต่ายเลยนะ
1: ไม่มีทางหนูจะเลี้ยงกระต่ายไม่มีทางหนูจะเลี้ยงกระต่าย
2: อยากเลี้ยงก็อยากเลี้ยงหมดแหละพอหมอพาไปดูแล้วกันค่อยตัดสินใจ
1: โอเค
2: นี่ฝั่งนี้นี่ไงเกาะกระต่ายอยู่ตรงนี้เอง
1: ฮะ
2: นี่ไงเกาะกระต่ายนี่ดูสิเขาทำเป็นบ้านให้กระต่ายอยู่ในธรรมชาตินี่ไงเป็นโพรงกระต่ายเนี่ย

0: โงกระต่ายนี่กระต่ายขุดรูนี่เห็นไหมนี่รูกระต่ายที่ขุด
1: แล้ว
0: นี่กระต่ายเห็นไหม
1: แล้วเขาขุดกันเองเหรอคะ
0: รูเหรอเขาขุดกันเองกระต่าย
1: เขาต้องขุดกันเองสิเพราะเขาต้องขุดเองได้
0: ธรรมชาติเขาอยู่ในที่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาต้องมีบ้านเขาใช่ไหม
1: ขุด
0: เวลาอากาศร้อนๆเนี่ยเขาจะขุดรูแล้วก็ไปแอบอยู่ข้างใต้ดิน
1: เพราะมันจะดิน
0: มันก็จะได
1: ้เย็น
0: เห็นไหมเขาอยู่ตรงนี้มีความสุขไหม
1: มีความสุข
0: ดูมีความสุขเนอะ
1: ดูสนุกสนานมีความสุขเหมือนหนูที่กำลังอยากจะซื้อน้องกระต่าย ก็มีความสุข
0: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมที่นี่เนี่ยเขาถึงชื่อว่าเกาะกระต่าย
1: ไม่รู้ค่ะหมออ้อย
0: ก็คือว่าที่นี่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วตอนแรกๆเนี่ยเจ้าของเขาก็ตั้งใจว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเดินเข้ามาแล้วมีกระต่ายสวย
1: ๆ
0: น่ารักให้เรารู้สึกสบายใจนะผ่อนคลายพวกนี้แต่พอไปมาเนี่ยคนเริ่มรู้ว่าที่นี่เนี่ยเหมาะสำหรับการเลี้ยงกระต่ายคนที่เลี้ยงกระต่ายบางส่วนเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงกระต่ายของตัวเองได้ละเพราะว่าติดนู่นติดนี่เขาก็เลยเอากระต่ายมาปล่อยบนเกาะกระต่าย
1: เอามาปล่อย
0: เอามาปล่อยคราวนี้พอเขาเอามาปล่อยเนี่ยกระต่ายที่เขาเอามาปล่อยก็ผสมพันธุ์กับกระต่ายที่อยู่บนนี้จนกระต่ายที่เนี่ยมีลูกมีหลานเต็มหมดเลยที่เห็นว่าเยอะเนี่ยยังไม่เยอะนะ
1: เหรอ
0: เดี๋ยวหมอพาไปดูข้างในดีกว่า
1: โอเค
0: ไปลงมา
1: สวัสดีค่ะหมอน้อง
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พาน้องๆมาดูแลกระต่ายค่ะ
0: อุ้
1: ยตัวนี้เป็นอะไรอะคะ
2: ดูสิตัวนี้นะดูตั้งแต่หน้าไปเลยนะดูมาน้องพี่ลองดูหน้าเห็นไหมเปล่ามันไม่เหมือนมาใช่มันไม่เหมือนปกติที่เราเคยเจอถูกป่ะปกติกระต่ายที่หนูเคยเจอหน้าตาสวยตาสะอาดสดใสอันนี้เป็นไงเห็นป่ะมีแต่ขี้ตาเต็มไปหมดเลยเยื่อบุตาแดง
0: ขี้ตา
2: ใช่ค่ะอันนี้ขี้ตาอันนี้พี่เขาตัดออกไปบ้างแล้วนะเมื่อกี้มันเยอะกว่านี้เยอะเลยเหมือนมีแผลหลุมด้วย
0: มีแผลที่กระจกตาด้วยเนี่ย
2: หูก็ไม่ปกติ
0: โอ้โหสะเก็ดรังแคเต็มเลย
2: เต็มไปหมดเลย
0: โอ้ที่ก้นนี่เยอะดักไปเนี่ย
1: ขอดูแบบตรงท้องได้ไหมคะ
2: เห็นป่าเต็มไปหมดป่ะมันไม่เหมือนกระต่ายสวยๆที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันเห็นไห
0: ม
2: นี่ฝ่าเท้าก็เจ็บเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวหนูลองดูเวลาเขายืนเขาไม่ได้ยืนเป็นปกติเหมือนกระต่ายทั่วไป
0: เขายืนแบบ
2: เขายืนเจ็บเห็นนะ
0: เท้าเนี่ย
2: เดินเห็นนะเจ็บเท้าปกติกระต่ายต้องกระโดดใช่ไหมนี่ได้แค่นี้
0: เจ็บเท้า
2: เจ็บเห็นป่ะกระต่ายพวกนี้ยังไม่ค่อยได้รับการดูแลเขาก็จะมีบางทีเขาก็จะมีพวกกลุ่มของอาสาที่เขาจะช่วยเข้ามาดูแลตรงนี้อย่างเช่นพวกกลุ่มบ้านโพรงกระต่ายนะคะเขาจะช่วยดูแล
0: นักศึกษาฝึกงาน
2: นักศึกษาฝึกงาน
0: จากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆคราวนี้เนี่ย ก็เวลาสมมตินักศึกษาเขาไปตรวจกระต่ายใช่ไหมไปดูกระต่ายตรงที่ป่วยเนี่ยเขาก็จะออกมาให้เราดูว่าตัวนี้ตาเจ็บเราก็ทำการรักษาเช่นการล้างท่อน้ำตาเขาฝาดฉีดล้างท่อน้ำตาถ้าฟันยาเราก็เปิดฟันตรวจฟันตัดฟันให้เขาตัวไหนเป็นฝีเราก็ทำการกรีดฝีรักษาฝีนี่ตัวไหนมีแผลก็ทำแผลให้อันนี้ก็คือล้างเขาล้างขี้
2: ตาแข็ง
0: เพราะว่าถ้าไม่ล้างออกเนี่ยจะเกิดภาวะก็คือขี้ตามันจะทำให้เกิดผิวหนังอักเสบเป็นแผลเชื้อกระต่ายก็จะเจ็บไม่กินเราก็จะเสียชีวิตได้เรื่องเล็กๆนี่กระต่ายเซนซิทีฟมากนะถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วดูแลไม่ดีนี่ตายง่ายๆนะคราวนี้สาเหตุที่ตาเขาเป็นอย่างนี้น่าเกี่ยวได้หลายสาเหตุเกิดจากหนึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในตาเขาน้ำตาเขาสร้างเยอะเกินบางทีมีแผลที่กระจกตาทำให้น้ำตาเยอะมากเกินก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยเริ่มการติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดภาวะท่อน้ำตาอักเสบหรือบางครั้งรากฟันยาวเกินไปก็จะไปเบียดท่อน้ำตาทำให้กระต่ายเนี่ยท่อน้ำตาตันพอท่อน้ำตาตันปุ๊บน้ำตาก็จะไหลเปอะขอบตาเต็มไปหมดเลยหมอนกเขาก็รักษาโดยการเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วคุณหมอเขาก็จะฟลัชล้างท้องตาให้สะอาดแล้วก็กระต่ายก็จะตาก็กลับมาเป็นปกติได
1: ้คนที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านเขามีสิทธิ์เจอไหมคะ
0: มีสิทธิ์เจอสิโรคนี้เป็นโรคที่พบได้เป็นเรื่องปกติของกระต่ายเพียงแต่ว่าคนอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาเขาเป็นใช่ไหมเขาเห็นกระต่ายตัวเองป่วยนิดนึงเขาก็รีบพามาหาสัตวแพทย์แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ป่วยหนักแต่ที่นี่เนี่ยคนดูแลมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับกระต่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราดูแลเขาไม่ทันเพราะปริมาณกระต่ายที่นี่น้องเขาได้เห็นไหมล่ะที่เราพาเขามาเยอะไหม
1: เยอะค
0: ่ะแต่น้องคนนี้คิดไม่ถึงหรอกว่าที่นี่เยอะขนาดไหน
1: หรอคะ
0: จริงอยากรู้ไหมว่ากระต่ายที่นี่เยอะขนาดไหน
1: อยากรู้ค่ะ
0: หมอพาไปดูหน่อยดีกว่าน้องคนนี้จะต้องตกใจแน่นอน
1: โอเคค่ะ
0: ไปมั้ย
1: ไป
0: ไป

0: ไป
1: แถมน่ารักอีกจังค่ะ
0: คุณคุณไหมล่ะ
1: คุณคุณนะ
0: เหมือนกับตัวที่เราดูเมื่อเช้าไหม
1: ใช่ขนกระบี่
0: ขนกระบี่น้องคนนี้รู้ไหมว่ากระต่ายที่นี่มีกี่ตัว
1: ไม่รู้ค่ะน่าจะเกินร้อยอะค่ะ
0: เกินร้อยสิที่นี่เนี่ยมีตั้งสักโห300 400ตัวละมั้ง
1: หมออ้อยค่ะทำไมบางตัวป่วยบางตัวไม่ป่วยอะคะ
0: ที่นี่เหรอเพราะมันก็มีกระต่ายป่วยแล้วก็กระต่ายไม่ป่วยคละกันไปกระต่ายปริมาณมากๆอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วที่มีกระต่ายป่วยบ้างทำไมกระต่ายที่นี่ถึงมีเยอะรู้ไหม
1: เพราะอะไร
0: กระต่ายป่วยก็เยอะกระต่ายดีก็เยอะเพราะบางทีเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงกระต่ายแล้วเขารู้สึกว่ากระต่ายตัวเองไม่น่ารักแล้วกระต่ายตัวเองไม่สวยแล้วซื้อมาตัวเล็กๆน่ารักหวังว่าจะไม่โตพอโตมาอย่างที่หมออธิบายไปมันไม่ใช่พันธุ์ที่แลนอยากได้นี่เขาก็เอาแอบเอามาปล่อยที่นี่ก็ห้ามปล่อยกระต่ายนะแต่คนเอามาแอบมาปล่อยกระต่ายก็ทำให้กระต่ายที่นี่เพิ่มปริมาณมากขึ้น
1: โอ้ยหนูจะบอกให้นะเนี่ยเป็นพันธุ์ดีๆที่เจอที่ร้านเมื่อเช้าอยู่เลยค่ะ
0: ใช่ก็จะมีทั้งพันธุ์ดีและพันธุ์ไม่ดีไงบางคนตอนซื้อมาก็คิดว่าเลี้ยงได้แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาอุ้ยเหม็นขี้กระต่ายอ่ะเหม็นฉี่กระต่ายอ่ะเขาก็ไม่เอาละอุ้ยไม่ไหวละเลี้ยงในห้องไม่ได้ละผักภาระให้คนอื่นให้คนอื่นเลี้ยงแทนโหดูสิน่าสงสารป่ะนี่ตัวนี้ดูสิตาก็มีแผลเนี่ยเห็นไหม
1: เฮ้ยตาบอดเลยนะ
0: ตาบอดเนี่ยเขาก็มีการผลัดเปลี่ยนเอากระต่ายข้างนอกมาเก็บในกรงแล้วก็เอากระต่ายในกรงออกไปวิ่งออกกำลังกายข้างนอกคือสลับเปลี่ยนวนเวียนกันเขาจะไม่ได้อยู่แต่ในกรงตลอดชีวิตเขานะเขาจะมีการเปลี่ยนทีมแต่ก่อนที่จะออกไปวิ่งข้างนอกได้จะต้องทำหมันกระต่ายให้เรียบร้อยก่อน
1: หนูอยากเห็นกระต่ายแคะค่ะ
0: นี่ใช่กระต่ายแคะปะเนี่ย
1: ไม่น่าใช่นะ
0: เดี๋ยวลองมาดูสิ
1: ขอสักตัวน่ารักน่ารักแม่เขาตื่น
0: ขึ้นมาน ี
1: ่โอ้ยถ้าฝ่ามือต้องเป็นกระต่ายแคะแน่ๆเลย
0: นี่แหละกระต่ายแคะที่เขาบอกกัน
1: ฮะนี่คือกระต่ายแคะอะคะ
0: ที่เขาบอกกันแต่มันไม่ใช่กระต่ายแคะคุณดี
1: อ้าว
0: มันคือลูกกระต่าย
1: อ้าว
0: น้องคนนี้เคยเห็นใช่ไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยลูกกระต่ายแคะที่เขาขายกันเต็มไปหมดเลยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยลูกกระต่ายยังไม่หย่านมเลยอายุ20วัน
1: ถ้าหนูจะเอาเนี่ยมันต้อง
0: หย่านมแล้ว
1: หย่านมก่อนแล้วประมาณหย่านมเขาคือกี่เดือนนะคะ
0: เดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยเพราะเนี่ยเวลาเขาเอามาขายกันเนี่ยลูกกระต่ายแคะก็ตัวเท่านี้ฝ่ามือน่ารักเขาจะบอกว่าไม่โตแล้วคราวนี้พอเราเอามาเลี้ยงรู้ไหมโตเท่าไหร่หมอให้ดู
1: ตัวเท่านี
0: ้ก็กลายเป็นตัวเท่านี
2: ้ฟันตัวนี้มันดูไม่ค่อยดีไม่ปกติเลย
0: โอ้นี่ฟันมันเฉียงถ้าฟันมันเฉียงแสดงว่าเวลามันกินเนี่ยมันเคี้ยวข้างเดียวคือมันเคี้ยวข้างเดียวอีกข้างนึงไม่เคี้ยวฟันมันก็เลยเริ่มเบี้ยวหน้าตัดเบี้ยวโอ้โหนี่เป็นก้อนเบลเลอร์อันนี้ก้อนตรงนี้น่าจะเป็นฝีเนี่ยก้อนนิ่มๆอย่างนี้เนี่ยอาจจะเกิดภาวะไอตัวรากฟันอักเสบก็ได้นะทำให้เกิดฝีแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำฟันเพื่อให้เขากินได้ก่อนเพราะถ้าเขากินไม่ได้เนี่ยเขาจะผอมลงเรื่อยๆแล้วก็จะเสียชีวิตแน่เลยนี่เริ่มผอมแล้วเนี่ย
2: ผอมมาก
0: เดี๋ยวอาจจะต้องแก้ไขภาวะฟันข้างหน้าที่ผิดปกติแล้วก็ฟันกลางที่น่าจะยาวเดี๋ยวต้องตรวจฟันแล้วอย่างนี้ฟันตรงนี้เนี่ยมีสีแดงมี
1: ไม่ม
0: ี
1: แล้ว
0: ฟันตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะหน้าตัดเฉียงๆแล้วก็ฟันซี่ที่ยาวออกมามากกว่าปกติอันนี้ผิดปกติแล้วเห็นไหมเนี่ยเวลาเขากินอาหารไม่ได้เนี่ยน้ำลายมันจะเปิดทำให้ขนตรงนี้เนี่ยแฉะเปียกหมดเลยแล้วขนร่วงหมดเลยกระต่ายเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าฟันกระต่ายจะมีแค่ข้างหน้าจริงๆไม่ใช่นะกระต่ายมีฟันทั้งหมด28ซี่นะ
1: โอ้ย
0: แล้วนี่หนองเต็มเลยนี่เห็นหนองไหมเห็นไหมหนองตัวนี้อย่างที่บอกฮะคือแก้วที่มันที่บวมเนี่ยมันมีภาวะคืออาจจะเป็นตัวรากฟันอักเสบแล้วก็เลยทำให้เกิดภาวะหนองตรงนี้ซึ่งหนองตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวเรากอฟันก่อนเพราะว่าถ้าเป็นหนองตรงนี้เราต้องผ่าตัดใหญ่นะครับผมกอฟันข้างนี้ให้ได้ก่อนฟันข้างนี้เนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่ามันจะมีรากฟันที่ยาวนะฮะถ้าเราสังเกตเนี่ยเราก็จะพบว่าฟันกรามตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันยาวมาบาดลิ้นทำให้เขากินอาหารไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกอฟันให้เขานิดนึงอันนี้เป็นเครื่องกอฟันนะน้องคนดีเนี่ย
1: เขาจะเจ็บไหมคะ
0: ก็เรามีตัวป้องกันลิ้นไม่ให้โดนลิ้นอยู่แล้วเราก็เสียบตัวป้องกันไว้ก่อน
1: โอ้โหการเป็นการที่กว่าเราจะรักษานี่แบบยากมากเลยค่ะนะคะหมออ้อยเนาะ
0: ใช่พี่หมอเขาไปตัดฟันที่ยาวนิดนึงก่อนข้างในโอเคหลังจากตัดแล้วเราก็กรอให้เรียบร้อยกรอเพื่อลบคมไม่งั้นมันจะบาดลิ้นจะกินไม่ได้ตอนนี้ที่เป็นหนองเนี่ย ก็เดี๋ยวต้องผ่าตัดซ่อมแซมแก้ไขทีนึงเพราะมันเยอะมาก
1: โอ้ท่านผู้ชมขาเยอะมากจริงๆค่ะโอ้
0: เขาเจ็บเดี๋ยวเราต้องวางยาสลบให้เขาหลับเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะตัดฟันหน้าเขาอีกทีนึงเพราะฟันหน้าเขาก็ผิดปกติไปตัวนี้เนี่ยคงกระพันมากเลยนะอึดมากเลย
1: ทำไมอะคะ
0: ฟันไม่เข้า
1: ฟันเหยิน
0: นี่ไงฟันไม่เข้ามาข้างในปกติกระต่ายฟันต้องอยู่อย่างนี้ตัวนี้ฟันอยู่อย่างนี้เราก็เอานี้ร้อยหนึ่งเพราะว่าเวลาเราตัดตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะแพร่ไปโดนลิ้นหรือว่าอะไรได้เอาไซดิงนี้บล็อกไว้แล้วมาตัดแล้วเราก็กรอนิดหนึ่งลบคมหน่อยโรคฟันเนี่ยถ้าเป็นแล้วจะต้องรักษาเรื่อยๆคือฟันมันยาตลอดชีวิตไงเขาไม่เหมือนฟันเราอ่ะฟันเรายาวขึ้นมาฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นพอฟันแท้ขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะยาวละไม่หลุดละกระต่ายเนี่ยฟันมันจะยาวเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันมันต้องสบกันถ้าฟันมันไม่สบเมื่อไหร่ฟันมันจะยาวอย่างนี้เลยยาวจนมาทิ่มจมูกยาวขึ้นอย่างนี้เลยบางอันเนี่ยยาวทะลุปากเนี่ยออกมาข้างนอกเลยนะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปต้องรีบพามาพอเราตัดเสร็จปุ๊บฟันก็ยาวอีกทุกเดือนก็ต้องมาเจอหมอจะช่วยรักษาให้ถ้ารักษาต่อเนื่องสัตว์ก็มีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้ารักษาแล้วทิ้งไปเลยหรือไม่สนใจไม่ดูแลสัตว์ก็จะป่วยกินอาหารไม่ได้แย่เลยเป็นไงน้องครีมยังอยากได้กระต่ายอยู่ไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากได้แน่นะ
1: ค่ะ
0: งั้นหมอพูดอะไรให้ฟังนิดนึงน้องครีมต้องคิดดีๆว่าน้องครีมมั่นใจหรือเปล่าว่าอยากได้หรือเปล่าม
1: ั่นใจค่ะ
0: กระต่ายเนี่ยขี้บางครั้งไม่เป็นที่นะแต่ฝึกได้แต่ถ้าเกิดฝึกไม่ดีกระต่ายขี้ไม่เป็นที่ฉี่ไม่เป็นที่นะ
1: ค่ะ
0: ฉี่มีกลิ่นนะ
1: ค่ะ
0: ขนร่วงเยอะนะ
1: ค่ะ
0: แล้วน้องคนดีกล้าจับขี้กระต่ายไหม
1: กล้าค่ะ
0: ต้องเก็บขี้กระต่าย
1: ค่ะ
0: แบมือมาต้องกล้าเก็บขี้กระต่ายงี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วกระต่ายบางครั้งเนี่ยเวลาอารมณ์หงุดหงิดอาจจะกัดน้องคนดีได้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: รับได้ไหม
1: รับได้ค่ะ
0: ถ้ารับได้ก็เลี้ยงได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้ารับไม่ได้เนี่ยคิดก่อนที่จะเอาเขามาเลี้ยงไม่ใช่ว่าอยากได้เอามาเลี้ยงเฮ้ยไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดเอาไปปล่อยสักวันนึงเอาไปปล่อยที่วัดสักวันนึงเอาไปปล่อยที่เกาะกระต่ายสักวันนึงเอาไปปล่อยที่ไหนก็ไม่รู้ไว้ข้างถนนริมทางด่วนหมอเจอมาทั้งหมดละมีคนไปช่วยกระต่ายจากริมทางด่วนมาเกือบจะโดนรถชนเพราะคนเอามาปล่อยทิ้งมีคนไปช่วยกระต่ายจากอพาร์ตเมนต์ที่เขาย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ไปแล้วไม่เอากระต่ายไปด้วย
1: อ้าว
0: นี่ความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนก่อนเลี้ยงคิดดีถ้าน้องคนดีคิดว่าน้องคนดีสามารถเลี้ยงได้ดูแลเขาได้น้องคนดีก็เลี้ยงได
1: ้
0: โอเคไหม
1: ขอบคุณค่ะที่บอก
0: บอกเพื่อนๆทางบ้านด้วย
1: บ้านเนี่ยแล้วต้องไปคิดนะคะใครที่คิดจะเลี้ยงกระต่ายเนี่ยค่ะถ้าคิดว่าตัวเองเลี้ยงได้จริงๆเนี่ยนะคะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดเลยละค่ะแต่ว่าถ้าคิดว่าตัวเองเลี้ยงไม่ได้ก็อย่าเลี้ยงเลยค่ะความน่ารักของสัตว์เนี่ยค่ะมันมีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ใช่ว่าถ้าเราจบรายการแล้วความน่ารักมันจะจบนะคะไม่ใช่ค่ะความน่ารักจะมีอยู่ในทุกตอนเลยละค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธุ์
1: พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภานีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไป

0: สือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
1: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่าดีอันนี้
2: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
3: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คลุกคลีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
3: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
3: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์มายค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: เรากลับมาเจอกับโค้ชจ๊าบคนใหม่อีกเช่นเคยนะครับก
0: ับ
1: พาสคาร์ดิโอเดย์แต่ว่าวันนี้เราจะเป็นคาร์ดิโอแบบบัดดี้ครับโค้ชมาย
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากการเล่นแบบบัดดี้นะโค้ชมายวันนี้เราจะมีพิเศษขึ้นมาคืออะไรครับ
0: ยังไงคะ
1: กำแพงวันนี้เราจะอะแดปต์อุปกรณ์ที่มีที่บ้านหรือท่านผู้ชมนะฮะใช้เสาถ้ามีเสาใช้เสาถ้ามีกำแพงใช้กำแพงหาที่มีความมั่นคงระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์และเดี๋ยวเรามากลับมาเจอกันครับ
0: ค่ะ

0: ก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายกันเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อวอร์มส่วนต่างๆกันก่อนดีกว่าโอเคทีนี้เริ่มจากท่าแรกนะคะหมุนแขนไปด้านหน้าเนาะโอเควัดแขนไปด้านหน้าแบบนี้โอเคยืดอกตัวตรงค่ะอึ๊บมาหายใจเข้าลึกๆเช้าๆตึงนิดนึงนะคะ
1: ใช่ครับกล้ามเนื้อติดขัดตอนตื่นเนี่ยอาจจะเมื่อยคอบ่าไหล่ได้
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้รีเวิร์สไปด้านหลังค่ะโค้ชจับมาย
1: ืดแขนนะฮะยามเช้ายืดกันนิดนึงนะครับวันนี้เราเล่นแบบบัดดี้ครับคุณหมายเนาะ
0: ใช่
1: จะมีความเข้มข้นมากกว่าของต้นสัปดาห์วันนั้นจะเป็นคาร์ดิโออีซี
0: ่ใช่
1: วันนี้เราเล่นแบบบัดดี้กันเพิ่มความหนักเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาเล็กน้อยฮะเพราะว่าเรามีเพื่อนร่วมทางวันนี้
0: ใช่ค่ะทีนี้บิดลำตัวซ้ายขวาทีนี้วันนี้เราก็จะออกแบบไม่เหงานะคะ
1: ใช่ครับมีบัดดี้นะมีท่านผู้ชมทางบ้านนะชวนเพื่อนมาได้เลยชวนคนในครอบครัวมาออกร่วมกันนะครับผม
0: ใช่ค่ะถ้าคนในครอบครัวไม่อยู่ชวนป้าข้างบ้านมา
1: ได้ครับ
0: โอเคค่ะโค้ชจับ
1: เรียบมาเรียบร้อยนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราจะพิเศษขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทุกชมทางบ้านเนี่ยลองหากำแพงแบบนี
0: ้
1: ใช้เป็นกำแพงหรือถ้าที่บ้านนะครับกำแพงไม่มีอาจจะใช้เสาหรือว่าอะไรก็ได้ที่มีหลักในการที่เราเอ๊ะเราจะดันกำแพงได้เราจะยืนพิงกำแพงได้นะครับวันนี้เราจะเล่นแบบบัดดี้กันเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับบัดดี้คนที่หนึ่งนะครับใช้กำแพงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหลายคนสงสัยโค้ชกำแพงมาจากกำลังกายได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนออปชันที่สองนะครับบัดดี้คนที่สองเนี่ยจะเล่นตามโค้ชหมายหลังจากนั้นเราจะทำแบบสลับกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากออปชันของผมนะคนที่เล่นตามผมเนี่ยผมคนที่เล่นออปชันที่สองสลับเป็นแบบโค้ชหมายนะครับและเราจะทำสลับกันเริ่มจากท่าที่หนึ่งนะครับสำหรับออปชันผมนะครับเราเป็นวอร์ซิตเรายืนพิงกำแพงแบบนี้ส่วนโค้ชหมายเป็นจ็อกกิ้งพร้อมแล้วเราเริ่มครับในท่าวอร์ซิตนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับใช้เวลาประมาณไม่นานนะ30วินาทีเราหลังติดเบาะนะครับเกรงต้นขาไว้แบบนี้นะฮะลักษณะเหมือนท่าสควอตสควอตออนบอลโค้ชมายถ้าทำถูกนะครับเราจะเริ่มรู้สึกเมื่อยที่ต้นขาแบบนี้ลองจับต้นขาตัวเองดูเมื่อยเลยสำหรับคนที่มีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับเราอาจจะสลับขึ้นมาให้สูงเราแค่หลังพิงกำแพงไว้แบบนี้แต่ถ้าใครแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับเราย่อไปแบบนี้เลยปึ๊บสะโพกติดกำแพงไว้มือเราจะวางแบบนี้วางแบบนี้หรือกอดอกก็ได้นะครับ3 2 1โอเคว้าวเป็นไงบ้างคนที่ทำกำแพงแบบผมว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะเมื่อยต้นขาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอย่างที่บอกครับเล่นบัดดี้เดี๋ยวเราจะทำสลับกันโค้ชไมล์ออปชันที่เป็นโค้ชไมล์นะครับมาใช้กำแพงคนที่ตามผมเราจะกลับมาวิ่งเนี่ยเราจะทำแบบนี้สลับไปเรื่อย30วินาทีโดยประมาณนะครับมาเซตอัพอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับสังเกตจากโค้ชไมล์นะครับก้นจะอยู่ขนานพื้น90องศาแบบนี้พร้อมแล้วเลยครับมาออปชันของผมนะครับจะเป็นการวิ่งธรรมดาก่อนเบสิกเลเวลนะครับค่อยๆเรียกเหนื่อยค่อยๆให้หัวใจเนี่ยเราทำงานหนักประมาณนึงส่วนออปชันโค้ชไมล์นะครับให้รู้สึกว่าเราเมื่อยกล้ามเนื้อที่ต้นขาด้านหน้าแบบนี้หลังเราจะพิงกำแพงไปครับสายตามองด้านหน้าไว้เยี่ยมมากครับนะเล่นเป็นแบบบัดดี้นะฮะสลับกันเยี่ยมมาก2 1โอเคทีนี้ท่าที่2ของกำแพงนะครับเราจะหันหน้าเข้าเฟสอินแบบนี้หลังนั้นนะฮะเราค่อยๆเอ็นตัวมาประมาณนี้ฮะให้ลำตัวเราเอ็นแบบนี้นะฮะหลังนั้นเราจะยกเข่าสลับซ้ายขวาสลับซ้ายขวาตัวเราจะเหมือนไมเคิลแจ็คสันเอ็นตัวไปหน้าแบบนี้นิดนึงแขนนะครับเราออกแรงดันกำแพงไว้ต่อเวลาให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหัวไหล่เมื่อยหน้าท้องหลังจากนั้นเราวิ่งออปชันโค้ชมายเป็นวิ่งเร็วขึ้นฮะเตะบัตคิก let's go ไปสำหรับคนที่ใช้ท่าวอลซิตนะครับดันกำแพงนะครับดึงเข่าขึ้นมาแขนนะจะต้องเป็นเส้นตรงแบบนี้และดึงเข่าสลับปึ๊บโค้ชมายเป็นไงบ้างฮะ
0: ว้าวเริ่มตึงๆแล้วค่ะเริ่มหายใจแรงขึ้นแล้วค่ะโค้ช
1: เราใช้30วินาทีโดยประมาณนะครับปึ๊บยกเข่าขึ้นมาปึ๊บปึ๊บดึงเข่าขึ้นมาฮะ
0: โอเค
1: โอเคว้าวเดี๋ยวสลับกันบ้างนะครับโค้ชมายดันกำแพงส่วนผมจะเป็นวิ่งบัคกิ้งนะครับ
0: ใช
1: ่ในท่าดันกำแพงแบบนี้สังเกตดูนะครับตัวจะไม่ตรงเราจะตัวแบบตัดเฉียงออกมาเล็กน้อยแขนเราออกแรงดันกำแพงตลอดเวลานะครับดึงเข่าขึ้นมาประมาณนี้นอกจากนี้โอเคนะฮะ3 2 1 let's go วิ่งสำหรับในท่าบัคกิ้งแบบผมเนาะหัวเข่าเสมอกันแบบนี้ ยกส้นเท้าให้ถึงก้นแบบนี้นะครับเยี่ยมมากครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเยี่ยมมากฮะว้าวสลับกันทำนะฮะจะได้ไม่น่าเบื่อด้วยมีเพื่อนออกกำลังกายมีเพื่อนร่วมทางนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะเห็นหน้าเราสองคนเบื่อแล้ว วันนี้ลองชวนเพื่อนลองชวนคนในครอบครัวมานะครับ3 2 1โอเคเดี๋ยวในรอบที่3เราจะกลับไปใช้กำแพงในท่าวอร์ซิตลักษณะตอนที่เราดันกำแพงนะครับเราก้นดันแบงหลังแบบนี้ก็คือท่าสควอตนั่นแหละหรือถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยไม่มีกำแพงหรือว่าไม่มีเสาเราใช้ท่าแอร์สควอตไว้แบบนี้ได้ย่อคางไว้เป็นออปชันได้นะครับมาเตรียมตัวพร้อมนะครับโคชมานะรอบนี้เราเปลี่ยนท่าเนาะ
0: เป็นจัมแจ็คนะคะ
1: Let's go
0: โอเค
1: สังเกตดูนะครับเวลาที่ผมนั่งเนาะก้นกับหลังบ่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะติดกำแพงไว้นึกภาพเราถีบเท้าเพื่อให้ตัวเราติดกำแพงได้มากที่สุดแบบนี้นะครับผมและเกรงหน้าขาไว้เยี่ยมมากครับโคชไม
0: ค์เ
1: ป็นไงบ้างฮะ
0: วะ
1: ถามผมหน่อยฮะ สุดยอดมากท่านี้ เป็นท่าง่ายๆแต่ได้ประโยชน์มาก3 2 1เฮิร์ฟสลับกันทำครับโอ้รู้สึกเป็นไทยสักที ต้นขาร้อนมากเลยนะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะครับกำแพงหรือเสาจะต้องมีความมั่นคงนะฮะหรือถ้าจริงๆแล้วเรานั่งหันหลังชนกันก็ได้นะเดี๋ยวเรามีเนี่ยเซตต่อไปเดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับเซตที่ชุดที่3นะครับไป let's go ปึ๊บแบบนี้ในท่าจัมพิ้งแจ็คหรือว่าการกระโดดตบแบบออปชั่นของผมนะแบบนี้ฮะแขนตรงเวลาที่เราลงนะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าถูกต้องยกแขนขึ้นมาเหนือศีรษะตัวเองนะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะ15วินาทีโคชมาเป็นไงบ้าง
0: ร้อนหน้าขาเลยค่ะ
1: ไปครับไปครับฮึบ5 4 3 2และ1
0: โอ้นาฬิกาเรือนนี้วิ่งช้าจังนะคะ
1: นาฬิกาเรือนนี้วิ่งช้ามากครับกลับไปใช้กำแพงกันต่อกับออปชันแบบผมเนาะออปชันโคตรไมล์รอบนี้เราเป็นแบบ
0: สควอตจัมป์นะคะ
1: สควอตจัมป์เลยนะการกระโดดเลยนะฮะ
0: ใช่ใช้พาวเวอร์นิดนึงค่ะในเซตนี
1: ้ระหว่างที่เราทำเนี่ยในเมื่อเรามีบัดดี
0: ้
1: เราอาจจะช่วยกันบิ้วไปหน่อยไปหน่อยอย่างนี้ได้มา
0: สำหรับในคนที่ทำท่าสควอตตามมายนะคะทีนี้เราเหมือนการทำสควอตเลยปกติแบบนี้ทีนี้เราเพิ่มแรงเหวี่ยงขึ้นมาให้เป็น power ยกขึ้นด้านบนจังหวะน้ำหนักลงเบาๆนะคะเอาแค่แบบกระโดดแค่เหนือพื้นนิดหนึ่งและย่อลงก้นให้เท่ากับหัวไหล่นะคะดีค่ะ

0: มาเวียงขึ้นเยอะๆ3 2 1โอเค
1: ยอดมากโค้ชมายรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยท่านี้ทั้งกำแพงแล้วก็ขอจำเป็นแบบ
0: ใช่ค่ะ
1: ไฮอินเทนซิตี้มากเลยความเข้มข้นสูงนะครับเดี๋ยวในรอบสุดท้ายนะกลางกระโดด

0: แขนโดดให้สูงถูกต้องครับอีก20วินาทีนะฮะไปดีดันสะโพกไปด้านหลังนะฮะปึ๊บแบบนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับผมถูกต้องยืดสุดแขน10วินาทีดี5
1: ไกลแล้วค่ะ
0: 4
1: กำแพงจะทะลุแล้วค่ะโค้ชครับ
0: 1เยี่ยมมากครับ
1: ว้า
0: เป็นไงกันบ้างครับเซตแรกเดี๋ยวเราพักกันนิดนึงนะฮะกลับมาเจอเซตที่2

0: ับมาเจอกันเซตที่2ครับเซตนี้ผมจะขอเปลี่ยนออปชันเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าสมมติว่าใช้กำแพงแบบเบื่อแล้วอยากเล่นกับบัดดี้เดี๋ยวโฟลว์ตามพวกเรา2คนนะครับหรือถ้าใครแบบเอ๊ะโค้ชไม่มีบัดดี้รู้สึกว่าเล่นลำบากกลับไปใช้กำแพงเหมือนเดิมได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกวอร์ซิตทีนี้เราจะมาหันหลังทิ้งกันฮะฮึบแบบนี้เอ็นหลังเล็กน้อยนะฮะอ่ะพร้อมนะเริ่มฮึบให้รู้สึกว่าเราเอ็นหลังทิ้งกันแบบนี้นะครับให้รู้สึกว่าเมื่อยต้นขาเอ็นไปด้านหลังเล็กน้อยให้รู้สึกว่าหลังเรากับบัดดี้เนี่ยชนกันออกแรงต้านกันไว้ให้รู้สึกขาด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าใครไม่มีออปชันนะครับเราสามารถกลับไปใช้กำแพงได้เนาะจะรู้สึกได้เลยว่าต้นขาเริ่มทำงานหนักโค้ชมาเป็นไงบ้างฮะ
1: อู้สั่นมากเลยค่ะ
0: จะกินแรงนะฮะ อีกนิดเดียวฮะ5 4 3 2และ1ค่อยๆยืนขึ้นครับ
1: โอ
0: ้โหเป็นไงฮะทางบ้านรู้สึกเมื่อยต้นขาครับอย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่มีออปชันนะครับกลับไปใช้กำแพงได้ท่าที่2นะครับท่าต่อไปเนี่ยเราจะสลับเป็นวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งจ็อกกิ้งกันก่อนนะครับหรือถ้าใครเมื่อกี้ยังไม่ทำท่าวอร์ซิตกลับไปทำท่าวอร์ซิตก่อนแล้วกลับมาจ็อกกิ้งรอบได้นะครับมารอบนี้เราจะทำพร้อมกันนะครับเป็นแบบออปชันที่2เนาะให้สลับกันเริ่มจากการจ็อกกิ้งนะครับเต็มไว้พร้อม3 2และ1มาเป็นไงบ้างครับโค้ชมายเมื่อกี
1: ้โอ้โห
0: อันหลังชนกัน
1: เล้าขามาก
0: ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าออกกับบัดดี้นะครับขอเป็นแบบความแข็งแรงใกล้เคียงกันสูงๆใกล้ๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นเรากับคุณพ่อคุณแม่หรือกับสูงอายุอันนี้หลีกเลี่ยงนะฮะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได
1: ้
0: ไปให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพิงกำแพงไว้ส่วนเราก็จะอี้นมตัวเปล่าแต่ถ้าแข็งแรงใกล้กันฮะชนกันเลยโอเคพักเบรกนะครับทีนี้เรากลับไปดูท่าที่เป็นกำแพงที่เราจะหันแขนชนกันแบบนี้ครับฮึบมาเป็นเส้นตรงนะครับสังเกตดูเราจะไม่ยืนตัวตรงแบบนี้นะเราจะถอยหลังเหมือนปีนกำแพงเป็นบัดดี้นี่นะเป็นกำแพงเรามาโค้ชมายลองวิ่งดูแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับให้เราออกแรงต้านกันไว้พอประมาณนะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายกับผู้หญิงเป็นแฟนที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเอาเบาๆนะฮะอย่าแกล้งกันนะฮะหลังจากนั้นมา let's go วิ่งฮึบออกแรงดันนะครับลองกะแรงระหว่างเรากับบัดดี้นะแต่ถ้าสมมติผมเป็นผู้ชายผมแข็งแรงเห็นไหมว่าเราแข็งแรงกว่าเราอาจจะยังแรงไว้แต่ถ้าเป็นแบบผู้หญิงกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้ชายนะฮะเราออกแรงดันมาเอ็นตัวมันหนาและดึงเข่าให้สูงแบบนี้ได้เลยนะฮะหรือถ้าใครรู้สึกโค้ชยากจังเลยกลับไปใช้กำแพงนะครับผมออกแรงดันไว้ดันไปดันไปดันไป โอเคฮะสะบัดแขนเล็กน้อยเดี๋ยวท่าต่อไปฮะเรากลับไปวิ่งอยู่กับที่เป็นท่าบัดคิกนั่นเองครับเตะก้นหรือถ้าเมื่อกี้โค้ชไม่ทันอีกแล้วกลับไปใช้พิงกำแพงแล้ววิ่งแบบนี้ได้นะครับเตรียมตัวในชุดต่อไปนะครับเตะก้นบัดคิกงอเข่าขึ้นมาแบบนี้มือวางไว้หลังแบบนี้ยืดอกหลังตรงนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะ3 2 1ไปเฮ้ยวิ่งสลับนะนี่เข่าเสมอกันไว้นะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมถูกต้องยืดตัวขึ้นนะครับให้รู้สึกว่าเราเมื่อยต้นขาด้านหลังนะผ่านมาครึ่งทางครับ15วินาทีเยี่ยมมากฮึบ5 4 3 2และ1โอเคครับจากนี้ในท่าต่อไปเดี๋ยวเรากลับไปใช้กำแพงกันบ้างกลับไปใช้กำแพงกันบ้างหรือถ้าใครโค้ชติดใจเมื่อกี้สนุกกลับไปเล่นกับบัดดี้ได้นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับบัดดี้คนที่ไม่ได้เล่นวอร์ดวอนฮะเราเป็นจำแจ็คโดดตบตามออปชันกฎหมายออปชันกำแพงตามผมนะครับมา3 2 1 let's go ฮึบแบบนี้เห็นไหมครับสังเกตนะว่าเราสามารถประยุกต์อุปกรณ์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นใช้กับกำแพง

0: หรือว่าเป็นร่างกายของเราเล่นกับบัดดี้เล่นแบบพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยแล้วก็สนุกด้วยเน้นความหลากหลายนะครับในการออกกำลังกาย10วินาทีครับผม
1: ค่ะไปเก่งแล้วครับพ่อจ๋า
0: โอ้พูดไม่ออกนะครับเมื่อยต้นขา
1: ขอตรงเลยค่ะ
0: โอเคครับเราสลับกันออปชั่นคนใหม่นะครับกลับไปใช้เก้าอี้ลมสำหรับผมดัมแจ็คกระโดดตกเหมือนเดิมนะครับมาเต็มพร้อมฮะ3 2 1 let's go ยกแขนให้สูงนะครับลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเช่นเคยปึ๊บแบบนี้เยี่ยมมากครับกางขาให้กว้างนะฮะแบบนี้ถูกต้องลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะเหยียดแขนตึงเยี่ยมมากครับผ่านไป15วินาทีแล้วครึ่งทางนะครับผมเยี่ยมมาก
1: เก้าอี้ตัวนี้นั่งไม่ค่อยสบายเลยนะคะ
0: สี่สามสองและ1โอเคครับเดี๋ยวเราไปท่าสุดท้ายชุดสุดท้ายนะครับหันหลังพิมกำแพงเหมือนเดิมสำหรับท่านผมนะครับและโค้ชมายนะเป็นสควอทจัมป
1: ์
0: กระโดดให้สูงนะครับกระโดดให้สูงนะมาเตรียมตัวพร้อมฮะโค้ชมายพร้อมไหมฮะ
1: พร้อมค่ะ
0: ท่านชมทางบ้านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
1: ดิสำหรับคนที่ทำท่าสควอทนะคะลงน้ำหนักเบาๆเนาะพอเริ่มในเซต2แล้วเนี่ยความเหนื่อยมันเริ่มเพิ่มเข้ามาขึ้นมาไปด้วยกันค่ะย่อลงลึกๆและจำขึ้นมาค่ะใช้พลังของตัวเองขึ้นมาเวียงขึ้นอึ๊บ3 2 1โอเคว้าว
0: เดี๋ยวเราสุดท้ายแล้วสำหรับใครที่เมื่อกี้พิงกำแพงกลับมาใช้ควรจำออปชันผมสำหรับใครกระโดดฮะกลับไปทิ้งกระแพงสะบัดแขนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับสามารถซ้ำท่า running drill ได้เลยเล่นกับแพงก็เลยเหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้าใครรู้สึกว่าปวดโพสพร้อมไปลุยกระโดดขึ้นแบบนี้แกว่งแขนพร้อมกระโดดนะฮะจังหวะลงลงน้ำหนักให้เบาไว้ก่อนแบบนี้ฮึบถ่ายน้ำหนักไปที่สะโพกด้านหลังแบบนี้นะครับขึ้นให้สูงฮึบโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: ว้าเหนื่อยแล้วค่ะ
0: ยังอยู่ด้วยกันนะฮะ
1: ยังอยู่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านที่หันหลังพิงกำแพงฮะฟังเสียงพวกเราไว้นะนะอย่าวิ่งจนเพลินนะ3 2และ1เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วกลับมาเจอกันในเซตสุดท้ายครับ

0: เซตสุดท้ายกันแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้รอบนี้เนี่ยเราใช้ออปชันแบบเล่นกับบัดดี้ไปเลยเนาะหรือถ้าใครไม่ทันนะครับเราสลับไปใช้กับกำแพงได้นะครับมาเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกครับหันหลังชนกันนะฮะมาโคชไมล์ฮึบ30วินาทีเหมือนเดิมนะฮึบ3 2 1เริ่มครับมือเราจะกอดอกหรือว่าจะเหยียดแขนด้านหน้าก็ได้นะครับผมแบบนี้บัดดี้ทั้ง2คนนะครับออกแรงชนกันแบบนี้นะพิงหลังไว้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยที่ต้นขาแบบนี้นะครับชนกันฮะฮึบออกแรงพอประมาณนะครับผมพยายามอย่าเล่นกันนะเดี๋ยวบางทีล้มอาจจะหยอกกันเล็กน้อยได้แบบเอ้ยดันแบบนี้ได
1: ้เริ่มเสียวแล้วครับเมื่อกี
0: ้รู้สึกเมื่อยต้นขาด้านหน้านะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายนะครับดันคุณผู้หญิงเบาๆนะผมแถมทุบดันแรงเกินไปแบบนี้นะอาจจะล้มได้มาเดี๋ยวต่อไปครับเราสลับเป็นจ็อกกิ้งก่อนจ็อกกิ้งก่อน30วินาทีต่อท่าโอเคนะถ้าใครไม่ทันนะครับแบบเมื่อกี้กลับไปใช้กำแพงก่อนเพราะเซตนี้เนี่ยเราจะเล่นกับชาเลนจ์กับบัดดี้แล้วเน้นความสนุกเน้น enjoy แต่ strong together ครับแข็งแรงร่วมกันนะครับเตรียมตัวพร้อมนะฮะวิ่งจ็อกกิ้งโคชไมล์พร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยลุยสำหรับท่านผู้ชมที่ดูไม่ทันนะครับหรือว่าเปิดมาโคชไม่ทันเลยไปเลยข้ามช่วง1ช่วง2ไปแล้วเราสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T Sport 7นะครับก็จะมีคอนเทนต์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกีฬาสุขภาพการออกกำลังกายนะครับครบวงจรเลยนะ
1: ใช่ค่ะโค้ช
0: มา10วินาทีครับมาจ็อกกิ้งครับแกว่งแขนข้างลำตัวเนาะแบบนี้ลงน้ำหนักได้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับ3 2 1โอเคครับเดี๋ยวเราเล่นกับพาร์ทเนอร์กันเหมือนเดิมแขนชนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวโค้ชมาเหยียดแขนนิดนึงฮะระหว่างที่เราพักนะครับท่านผู้ชมสามารถลองเช็คแรงกันก่อนก็คือเราลองดันต้านกันไว้แบบนี้เมื่อเราดันต้านถ้าสมมติผมออกแรงมากเกินไปโค้ชไมล์อาจจะถอยหลังเราให้ผ่อนแรงนิดนึงสมมติโค้ชไมล์ดันมากปุ๊บผมสู้แรงไม่ไหวก็ผ่อนแรงนะครับเอาเท่าที่เราพอประมาณเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาดันกันฮะแล้ววิ่งปุ๊บเอ็นตัวมันหน้าเล็กน้อยนะครับระหว่างที่เราดันนะครับเราเหมือนเราเอ็นตัวมาถอยเท้าไปหลังให้ไกลฮะออกแรงดันมากขึ้นก็จะรู้สึกว่าเมื่อยหัวไหล่มากขึ้นด้วยนะครับมาฮะโคชมาเป็นไงบ้างสู้แรงไว
1: ้สู้ค่ะ
0: ปึ๊บดันไว้นะหรือท่านผู้ชมที่เป็นผู้ชายนะฮะชวนแฟนมาเล่นเอาอย่างนี้เลยหนักๆเดี๋ยวล้อเล่นนะล้อเล่นนะเดี๋ยวอาจจะมีประเด็นหลังจากนี้ได
1: ้
0: 3 2 1โอเคเป็นไงฮะได้แรงหัวไหล่ได้กล้ามเนื้อต้นขาในการวิ่งเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายท่าต่อไปกันเลยบัดคิก let's goเซตสุดท้ายกันแล้วนะครับผมมาหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้ประโยชน์จากพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับแบบนี้แล้วก็ใน EP ต่อๆไปนะครับเราจะมีการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเวทเทรนนิ่งที่เป็นแบบลักษณะมีแรงต้านกระชับกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งโยคะนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนาะและสปอร์ตเดย์กันด้วยออกกำลังกายแบบหลากหลายจังหวะมากขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปพิงกำแพงหันหลังชนกันนะครับหันหลังชนกันนะครับเวลาที่เราพิงกันนะครับเราเหมือนเราย่อแล้วเราเหมือนเราเอ็นแบบนี้แต่โค้ชไมล์ลองเอ็นหลังมานะเอ็นหลังลักษณะเราจะเอ็นแบบนี้นะครับโค้ชไมล์ลองย่อฮึบแบบนี้เราหลังพิงไว้รู้สึกเมื่อยที่ต้นขาแบบนี้นะครับโอเคเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ30วินาทีโอเคเซตท่าพร้อมนะ3 2 1เริ่มไปครับต้นขานะฮะขนานพื้นแบบนี้เอ็นตัวดันบัดดี้ด้านหลังนะครับแบบนี้ฮึบอีก20วินาทีนะครับโค้ชมาเป็นไงบ้างฮะ
1: ร้อนวุบวาบแล้วค่ะ
0: ต้นขาเป็นไงบ้าง
1: ร้อนมาก
0: เมื่อยมาก
1: ๆเริ่มล้าแล้ว
0: เท้าติดพื้นตลอดเวลานะครับในท่าวอล์กซิสหรือว่าสควอตแอร์สควอตแบบนี้นะฮะส้นเท้าติดพื้นปลายเท้าไม่ลอยส้นเท้าไม่ยกนะครับถ้าใครมีอาการเกร็งหรือสั่นหน้าขาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับกล้ามเนื้อทำงาน3 2 1โอเคครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกเมื่อยต้นขานะครับเป็นเรื่องที่ถูกแล้วเมื่อกี้ในท่า Was it was squat ลงต่ำไม่ไหวเนี่ยอาจจะยืดตัวขึ้นมาสูงก่อนแล้วค่อยๆไล่เลเวลลงไปต่ำได้ลักษณะนี้นะครับจัมแจ็คโดดตบฮะมา3 2 1 let's go ฮึบอีกนิดเดียวอึดใจเดียว
1: เข้าสู่โค้งสุดท้ายของ
0: เราแล้วนะฮะฮึบลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้ก้าวสลับเพราะเซตสุดท้ายเนี่ยเราทำต่อเนื่องเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะเริ่มล้ามีความเหนื่อยเข้ามามากพอสมควรนะครับเหยียดแขนให้ตรงนะฮะถ้าไหวเกรงหลังแล้วดึงแขนลงมา3 2 1โอเคฮะเดี๋ย เดี๋ยวเรากลับไปเล่นกับพาร์ทเนอร์กันต่อแขนดันกันและดึงเข่ารอบนี้เราออกแรงดันมากขึ้นดันให้สุดแขนเลยนะแต่ยังคงคอนเซปต์ในความปลอดภัยในความปลอดภัยนะฮะมาฮึบออกแรงดันทีเดียว3 2 1ฮึบนี่ครับออกแรงดันมากขึ้นนะครับถูกต้องนะเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับแขนเนี่ยเราเหยียดตรงให้มากสุดเหมือนเราจะเข็นเพื่อนไปให้ไกลเหมือนเราจะเข็นไปออกแรงดันมาฮึบ
1: ใช่ค่ะ
0: เหยียดแขนตึงนะฮะแล้วดันไปเลยดันดันดันให้รู้สึกว่าออกแรงต้านกันฮะเยี่ยมมากครับ5 4 3 2 1ท่าสุดท้ายโค้ชมายสควอทจัมป์นะฮะกระโดดให้สูงที่สุดย่อขาและแกว่งแขนขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชไม่ไหวเราใช้แอร์สควอทได้ลุกนั่งปกติได้เลยแอร์สควอทนะครับ เดี๋ยวผมจะหันข้างให้ดูส่วนโค้ชมายหันหน้าครับจะได้ดูท่าโฟกัสท่าได้ถูกต้องด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เตรียมตัวให้พร้อมนะ3 2 1 let's go ฮึบจัมป์30วินาทีสุดท้ายครับมาปิดใจเดียวฮะลงน้ำหนักให้เบาที่สุดนะครับถ่ายน้ำหนักไปที่สะโพกพับตัวและแกว่งแขนเพื่อให้เรากระโดดได้สูงขึ้นด้านบนด้านล่างทำงานสอดคล้องกันนะฮะแกว่งขึ้นแล้วฟันแขนดันน้ำหนักไปที่ก้น10วินาทีสุดท้ายครับเยี่ยมมากลองกระโดดให้สูงขึ้นดูนะครับออกแรงมากขึ้น3 2ปึ๊บและ1เป็นไงกันบ้างครับกับ3เซตในวันนี้พักแบ่งจิบน้ำเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับกับ3เซตของวันนี้นะฮะได้ทั้งออกกำลังกายแบบพาร์ทเนอร์ได้ทั้งกั้นหัวใจแล้วก็ได้กิจกรรมร่วมกันกับท่านคนทั้งบ้านด้วยเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามายืดกล้ามเนื้อคูลดาวน์ร่างกายแบบจะได้ไม่ตึงจนเกินไปเนาะเดี๋ยวโค้ชใหม่นำยืดนะครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกนะคะก้าวขาให้กว้างกว่าหัวไหล่นะคะจะให้มียืดลำตัวขึ้นโอเคหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนนะคะแล้วค่อยๆโน้มตัวมาด้านหน้าค่ะทิ้งสะโพกไปด้านหลังเนาะให้รู้สึกว่าตึงหน้าขาด้านหลังนะคะหรือแฮมสตริงเนาะปุ๊บยื่นมือไปด้านหน้าค่ะหายใจปกตินะคะก้มลงโอเคถ้าท่านใดรู้สึกว่าวางบนพื้นไม่ได้ก็เอาเท่าที่ไหวเนาะจับหน้าแข้งได้หรือจับหัวเข่าได้นะคะทีนี้โน้มตัวไปทางด้านขวาค่ะหายใจเข้าลึกๆถ้าผู้ชมทางบ้านคะถ้ายังรู้สึกแบบยังเหนื่อยอยู่ยังหอบอยู่นี่คนเรียกว่าอะไรนะคะโค้ชครับ
2: เป็น after burn ครับเป็นการเดินต่อเนื่องเพราะว่าเราหัวใจทำงานหนักเนาะก็ต้องให้เวลาร่างกายเราค่อยๆปรับอุณหภูมิร่างกายให้ลดลงหัวใจทำงานเบาลงก็จะดีขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้ยืดหัวไหล่นิดหน่อยค่ะดึงเข้าหาลำตัวนะคะกดหัวไหล่ลงนะเปลี่ยนข้างค่ะโอเคค่ะปิดลำตัวซ้ายขวาเล็กน้อยเรียบร้อยค่ะคุณครับ
0: โอเคครับหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้ประโยชน์จากพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมไม่ทันสามารถชมย้อนหลังได้ทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T-Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกแรงแบบเวทเทรนนิ่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระชับรูปร่างนะครับโยคะหรือแม้กระทั่งคาร์ดิโอหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบของการออกกำลังแบบบัดดี้เล่นกับพาร์ทเนอร์จะเป็นคาร์ดิโอนะครับสามารถรับชมพวกเราได้ทุกวันเวลาเดิมนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไป

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี